0: ดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิเศษทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกข์โศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจวบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี้แหละถ้าเกิดพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของออกไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเพราะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบเนี้ยผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000 ค่ะ
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
8: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียน และเอ็ดด้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ OpenAI, Google for Education และ Microsoft ครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุสด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
8: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกลงแคน

0: ำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วนหนึ่งเหรียญเงินได้จากจุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และนัทชัชเจตมงคลรัตน์แพ้ให้กับอเล็กซานโดบูเรโรจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30
1: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่า แตกฉานสั้นเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสั้นเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานสั้นเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งการเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นอุทยานจีโอพาร์คสตูลตลอดจนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมโยงทางการค้าการท่องเที่ยวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสตูลจะได้นำเสนอชุดโครงการยุทธศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันงบประมาณและนโยบายตรงจากส่วนกลางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสตูลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามเรื่องนี้จากนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคณิตคะ
10: ครับสวัสดีครับผม
9: ท่านผู้ว่าคะโครงการเร่งด่วนด้านคมนาคมขนส่งแล้วก็เชื่อมโยงเส้นทางที่ทางจังหวัดสตูลจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะค่ะมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในพื้นที่อย่างไรบ้างแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่คะ
10: อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางท่านพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับที่จะดำเนินการในวันที่31สิงหาและก็วันที่1กันยายน2569นะครับทางจังหวัดเราเองนะครับเราได้มีการประชุมนะครับโดยเฉพาะการประชุมกับภาคส่วนต่างๆระดมความคิดเห็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะการเสนอเชื่อมโยงนะครับเรื่องที่ทางพิธีกรได้นำเรียนเรื่องการคมนาคมใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
10: ด้านการคมนาคมเนี่ยที่โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการถนนเชื่อมต่อนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลของเราตรงนี้นะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าตรงนี้เองเราได้รับความอนุเคราะห์โดยเฉพาะจากกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วศึกษาทั้งหมดวงเงินทั้งหมด9ล้านบาทนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็มาดูนะครับเรื่องความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจากหน้านี้ทางจังหวัดร่วมกับทางหลวงชนบทนะครับเราก็ได้ไปศึกษาได้ไปดูเรื่องเกี่ยวกับโครงการความเป็นไปได้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าวันที่29เนี้ยเราก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นของป่าไม้อุทยานต่างๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่พี่น้องประชาชนนะครับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ตรงเนี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะของอำเภอมะนังนะครับอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูนะครับของจังหวัดสตูลถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำโครงข่ายถนนเชื่อมต่อไปที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเนี่ยเราจะร่นระยะทางที่เราจะไปพัทลุงเอ่ยหรือว่าเราจะไปที่จังหวัดนครเนี่ยมันจะร่นระยะทางและก็การดำเนินเส้นทางมันจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ทางจังหวัดสตูลของเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการครับผม
9: ค่ะท่านคะและในส่วนของโครงการป้องกันภัยพิบัติแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ค่ะมีการขอที่จะขออนุมัติงบประมาณนะคะมีมาตรการและก็แผนรองรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมไว้อย่างไรบ้างคะ
10: นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลที่จะมาประชุมครม.สัญจรครั้งนี้4ด้านที่ผมได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปี2568นะครับทางจังหวัดสตูลของเรานะครับก็เกิดเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เองนะครับเรานะครับทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมต้องการที่จะให้ขุดลอกร่องน้ำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปากอ่าวโดยเฉพาะคลองบาโรยหรือว่าคลองเกาะลิดีต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยพัดออกทรายมากองอยู่ไว้ที่ปากคลองนะครับเรียกว่าปากอ่าวทำให้การระบายน้ำเนี่ยล่าช้านะครับจำเป็นที่เราของบประมาณมาในการขุดลอกนะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันพอเกิดอุทกภัยปุ๊บเนี่ยทำให้ทรายที่มาอยู่ปากอ่าวจำนวนมากเนี่ยทำให้ประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุขคือถ้าเกิดน้ำแห้งปุ๊บเรือจะเข้าไม่ได้เป็นต้นนะครับอันนี้เราได้ดำเนินการเสนอโครงการไปเรียบร้อยแล้วครับผม
9: ในส่วนของเรื่องของแผนการกระจายงบประมาณและก็ขยายขอบเขตการพัฒนาเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อำเภอเป้าหมายล่ะคะมีการวางไว้อย่างไรบ้างคะ
10: อ๋อนี่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากว่าทางจังหวัดสตูลของเรานะครับรายได้ส่วนใหญ่นะครับร้อยละ45เนี่ยเรามาจากการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการนะครับเราคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับทะเลบันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับด่านวังประจันนะครับเราต้องการที่จะให้พัฒนารอบนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันนี้คือต้องการที่จะปรับปรุงนะครับที่ว่าทางเท้าต่างๆที่ให้เดินทางได้รอบอุทยานนะครับอันนี้ก็ในเรื่องที่1เรื่องที่2นะครับโดยเฉพาะเรื่องปรับปรุงห้องน้ำนะครับห้องน้ำแล้วก็ที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับให้มันสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยระยะเวลาในการก่อสร้างนานมาแล้วนะครับที่มันไม่สะดวกตอนนี้เราก็เลยอยากต้องการที่จะปรับปรุงโดยเฉพาะห้องน้ำให้เรียบร้อยให้สวยงามนะครับในส่วนของอีกสถานที่หนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเพตานะครับตรงนี้เราก็ต้องการที่จะขยายเส้นทางนะครับเพิ่มเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้มาเข้าเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเกิดความปลอดภัยนะครับขยายให้มันดูสวยงามนะครับเพื่อตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องที่สามนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ที่ยวที่เราจะต้องการที่จะดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติตะลุเต่านะครับคือการที่จะก่อสร้างนะครับห้องน้ำแล้วก็จุดพักคอยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาถึงเกาะแล้วจะเข้าไปในส่วนของการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับบัตรบอดี้พาสหรือว่าทางเอกสารต่างๆนะครับเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมีที่พักคอยแล้วก็มีเราก็จะเพิ่มในส่วนของลานจอดรถนะครับแต่ตรงนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวครับผม
9: ค่ะท่านคะในส่วนของข้อเสนอชงนโยบายของจังหวัดสตูลที่จะเสนอต่อครม.ล่ะคะมีเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะ
10: โอ้เรื่องที่จะเสนอเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะครับเราเสนอเรียกว่าเชิงนโยบายเนี่ยเยอะมากนะครับเรามองว่าสิ่งที่ต้องการที่จะให้ผลักดันนะครับเราต้องการที่จะดำเนินโครงการที่ทางท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านได้มีการพูดคุยนะครับเราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันโครงการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดสตูลโดยเฉพาะเส้นทางบารอยทุ่งตำเสานะครับเส้นทางนี้ถ้าเกิดมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางจังหวัดสตูลของเราเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเนื่องจากว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับเข้าด่านสะเดาแล้วก็จะมุ่งมาสู่จังหวัดสตูลของเรานะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันนะครับในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะของจังหวัดสตูลเราต้องการที่จะให้เป็นกิจกรรมฮาลาลนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวเชนาฮาลาลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดจังหวัดสตูลของเรานะครับเรามีร้านอาหารที่ได้ฮาลาลนะครับตรงนี้ทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเกิดความมั่นใจนะครับว่าถ้ามาที่สตูลแล้วได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักของศาสนาอิสลามเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนอกจากนี้นะครับเราต้องการที่จะพัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสตูลเปอร์ลิสนะครับสตูลเปอร์ลิสเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือนะครับเรียกว่าเรือบรรทุกรถยนต์หรือว่าคนโดยสารโรโร่เฟอร์รี่นะครับมี2เส้นนะครับสตูลกับกัวลาเปอร์ลิสแล้วก็สตูลลังกาวีผมว่าถ้าเกิดเรามีโรโร่เฟอร์รี่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียจะเข้ามามากขึ้นถ้าเกิดเราให้เฉพาะด่านวังประจันด่านเดียวตรงนี้ทำให้รถยนต์มาลำบากถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกทั้งรถทั้งคนมาด้วยเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดสตูลมากขึ้นโดยเฉพาะอยากจะนำเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าพี่น้องชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวเนี่ยเขาจะมาเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับเขาจะเอารถมาเอาครอบครัวมาเอาลูกเอาหลานมาอันนี้เราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะให้รัฐบาลผลักดันมาในส่วนของจังหวัดสตูลของเราครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของจังหวัดสตูลของเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้ามาเที่ยวสตูลก็มาเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะนะครับแต่ว่าในส่วนของเกาะลีเป๊ะเองเนี่ยมันการท่องเที่ยวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นเนี่ยที่ยังมีขาดเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับระบบน้ำประปาเองนะครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาน้ำประปาไม่เพียงพอนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรื่องขยะมูลฝอยเราจะต้องการที่จะผลักดันในการมีโรงงานหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเราไม่ต้องเอาขยะขึ้นมากำจัดที่บนฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยผลักดันในเรื่องนี้ครับผม
9: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
10: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรท่านคุณวาสนาเพ็ญทูลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสร้างเกราะป้องกันชาวสวนทุเรียนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหารายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: คาะข่าวเล่าประเด็น
13: ผลไม้เมืองร้อนทั้งทุเรียนมังคุดและเงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีสร้างรายได้ปีละกว่า 70,000 ล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนที่ทำรายได้สูงสุดแต่ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่กลับต้องเผชิญกับกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากการส่งตรงผลผลิตพรีเมียมขายในห้างสรรพสินค้าหวังเพิ่มมูลค่าและรายได้แต่ถูกห้างคู่ค้ายื้อเวลาชำระเงินจนขาดสภาพคล่องโดยนางสาวบุษบานครพิพัฒน์อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกผู้ประสบปัญหาดังกล่าวระบุว่าห้างคู่ค้าค้างชำระตั้งแต่ปี2564มูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยอ้างว่ารหัสสินค้าซ้ำซ้อนและสินค้าเน่าเสียแต่มองว่าไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากมีการตรวจคุณภาพสินค้าในกระบวนการจัดส่งแล้วนอกจากนี้ยังได้รับความไม่เป็นธรรมในระบบสัญญาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางและมือตัดทุเรียนเช่นการไม่เข้ามาตัดตามวันเวลาหรือคุณภาพที่ตกลงกันไว้ทำให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายและถูกกดราคาให้ต่ำกว่าราคาในสัญญาเดิม
14: ในเมื่อเราผลิตเองแล้วเราขายเองไม่ได้เรากำหนดราคาเองไม่ได้มันทุกอย่างมันต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเลยเนี่ยปัญหามันก็ตามมาไม่หยุดไม่หย่อนมันก็เลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของราคาเราต้องเป็นไปตามกลไกของราคาตลาดที่มันมีอยู่แต่พอเราไปหาตลาดเองกลับไปว่าเราก็ยังเจอปัญหาในเรื่องของการชำระเงินหรือว่าในเรื่องของสเปคก็แล้วแต่ขนาดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งมอบของก็แล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่ามันก็ยังมีปัญหากลับมาให้เรา
13: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกพค.ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนำกฎหมายเข้ามาเป็นเกราะคุ้มครองชาวสวนและผู้ประกอบการรายย่อยเน้นย้ำว่าโดยปกติมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินหรือเครดิตเทอมสำหรับรายย่อยไม่เกิน30วันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ดึงเงินไว้นานเกินไปซึ่งหากพบการกระทำผิดจะมีโทษทางปกครองปรับสูงสุดถึงร้อยละ10ของรายได้ในปีที่กระทำผิดนอกจากนี้กขค.ยังขยายการกำกับดูแลไปถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อสร้างสนามการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
15: หลายคนยังไม่ทราบว่าเรามีกฎหมายนี้หลายคนไม่ทราบว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างหลายคนที่คิดว่าเขาถูกรังแกแล้วแต่ยังพออดทนได้แต่ต้องทำงานร่วมกันต้องค้าขายร่วมกันแต่นั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเพราะว่าปัญหาเล็กๆถ้ามันสะสมรวมกัน1คน2คน100คนล้านคนก็มีก็จะมี3ล้านกว่ารายเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เราคิดว่าประเด็นเหล่านี้ปล่อยปละละเลยที่ว่าไม่ได้แล้วก็องค์กรเล็กๆและ SME ทั้งหลายนี่เป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาการมีผู้ประกอบการไทยที่เป็นรายเล็กรายย่อยเป็นต้นรากของการแข่งขันที่สำคัญเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันรักษาไว
13: ้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นหนึ่งกลไกที่สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้ไม่เกรงกลัวคู่ค้าและป้องกันการถูกเอาเปรียบซึ่งจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมระบบนิเวศทางเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลนันทิกากิปาโลรายงาน
0: การปราบปรามอาชญากรรมรอบนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งแค่จับกลุ่มตัวเลขคดีแต่ยังเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินขบวนการผิดกฎหมายเร่งประมูลขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้ประชาชนที่ถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกพร้อมเตือนข้าราชการหากมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่และขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทีมเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงินแถลงความสำเร็จในการกวาดล้างอาชญากรรมแบบบูรณาการโดยเน้นย้ำ3มาตรการหลักคือการอุดช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรป้องกันการสวมสิทธิสัญชาติการจัดระเบียบธุรกิจปราบปรามทุนนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวและการควบคุมอาวุธปืนกับยาเสพติดอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อไม่ให้อาชญากรใช้ระบบของรัฐเป็นช่องทางทำมาหากิน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานอย่างเด็ดขาดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือใหญ่มาจากไหนก็ตาม
17: ขอยืนยันครับว่าแนวทางการทำงานแบบปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเป็นทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับเป็นผู้ที่พิฆาตยาเสพติดและเป็นผู้ที่พิชิตอันธพาลนะครับกรอบการทำงานนี้ผมคิดว่าได้รับการซึมซับเข้าไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกคนมีขวัญและกำลังใจมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่และไม่มีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆเพราะว่านโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งจากตัวหัวหน้ารัฐบาลนะครับไปยังผู้ปฏิบัตินะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกคนมีความชัดเจนและมีความมั่นคงแน่วแน่นะครับไม่ว่าจะไปถึงคนไหนมีอิทธิพลมีความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
16: สำหรับเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่จับกลุ่มผู้กระทำผิดหรือการเพิ่มตัวเลขคดีเท่านั้นแต่เป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สุจริตโดยทรัพย์สินและเงินสดที่ตรวจยึดหรืออายัดมาจากขบวนการอาชญากรรมรัฐบาลจะเร่งนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นอันดับแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนในครั้งนี้
17: เราเอาจริงเอาจังทั้งเรื่องของการดำเนินคดีการติดตามขยายผลไปจนถึงสุดทางการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ยึดเงินสดยึดทรัพย์สินนะครับแล้วเราก็จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินก็จะเร่งดำเนินการขายทอดตลาดเพื่อนำรายได้ที่เกิดจากความเสียหายเหล่านี้มาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเป็นของรัฐอย่างเดียวแต่ต้องไปเฉลี่ยคืนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้เสียหายจากการกระทำมิชอบเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลและผู้ปฏิบัติการทุกคน
16: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้ขอบคุณความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับเบาะแสพร้อมเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นและขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ายกระดับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมุ่งสู่การเป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพคนในพื้นที่ท่ามกลางความเสี่ยงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: การพัฒนาประเทศอาจสร้างเศรษฐกิจและความเจริญแต่หากมองข้ามผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนความก้าวหน้านั้นอาจทิ้งต้นทุนที่สังคมต้องแบกรับในระยะยาวการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ทุกการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างสมดุลควบคู่กับการปกป้องสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนทั้งนี้ก่อนสร้างโรงงานหรือโครงการพัฒนาอาจมีการประเมิน HIA แต่คำถามที่สำคัญกว่าคือเมื่อโครงการเดินหน้าไปแล้วจะมีอะไรที่ติดตามว่าสุขภาพของคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่คือโจทย์สำคัญจากเวที HIA Forum 2026ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนภายใต้แนวคิดสร้างอนาคตสุขภาพที่ยั่งยืนในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบูรณาการ HIA กับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการสช.ชี้ว่าประเทศไทยพัฒนา HIA มานานเกือบ2ทศวรรษแต่จุดท้าทายคือการมีส่วนร่วมและการติดตามผลกระทบหลังโครงการเดินหน้าที่อาจลดลงขณะที่ความเสี่ยงของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลง
19: 2-3 อาทิตย์เราคุยกันเรื่อง Data Center มาตั้งเยอะๆมันมีผลกระทบอะไรกับสุขภาพไหมแน่นอนอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็ต้องมานะแต่ว่าเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก็คิดว่าข้างหน้าเราน่าจะร่วมกันขับเคลื่อนพยายามที่จะทำยังไงให้เฮลกับเวลเนี่ยไปด้วยกันเราจะสร้างเศรษฐกิจแต่ด้านหนึ่งเราก็ต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย
18: สิ่งที่น่าสนใจคือความเสี่ยงในวันนี้ไม่ได้มาจากโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ยังมีความเสี่ยงสะสมจากหลายโครงการในพื้นที่เดียวกันความเสี่ยงด้านมลภาวะที่ข้ามพรมแดนและความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปตามเวลาโดยเฉพาะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นแนวคิดสำคัญจึงไม่ควรหยุดที่การประเมินครั้งเดียวแต่ต้องยกระดับ HIA ไปสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งตรวจจับความผิดปกติและนำไปสู่การตัดสินใจได้ทันเวลาซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบนี้เกิดขึ้นได้จริงคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยนายแพทย์นเรศวร ฤทธิ์ ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยระบุว่ากรมอนามัยได้ขับเคลื่อนแนวคิดเมืองสุขภาพดีโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าอปท .777 แห่งและสามารถขับเคลื่อนได้แล้วถึง935แห่งมีอปท.ได้รับการรับรองเป็นเมืองสุขภาพดี375แห่งแต่การทำให้เมืองเติบโตไปพร้อมกับสุขภาพของประชาชนยังต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน
19: ภายในปี70เนี่ยจริงๆเราผลักดันประเทศเราให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งแต่ตอนนี้เราก็ได้มา900กว่าแห่งแล้วล่ะครอบคลุม76จังหวัดซึ่งกลไกสำคัญที่สุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่ายเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในระดับพื้นที
18: ่ท้ายที่สุด HIA ไม่ควรเป็นเพียงเอกสารที่ตอบคำถามว่าโครงการนี้จะมีผลกระทบหรือไม่แต่ควรพัฒนาไปสู่ระบบที่ตอบได้ว่าโครงการเกิดขึ้นแล้วสุขภาพของประชาชนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะรู้ได้เร็วพอที่จะป้องกันแก้ไขหรือไม่เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตแต่ต้องทำให้คนเมืองอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนานฤมลอุดมพรรายงาน
20: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
21: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังเดินย้อนเวลากลับไปในราชธานีแห่งแรกของสยามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองสุโขทัยยังมีร่องรอยของอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลงเหลืออยู่นั่นก็คือเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปกรรมภาษาและวัฒนธรรมหลายประการที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2534ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างใฝ่ฝันจะมาเยือนสักครั้งอาณาจักรสุโขทัยก่อตั้งขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่18และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของบ้านเมืองทั้งการปกครองการค้าศาสนาและการประดิษฐ์อักษรไทยแม้การเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่กำแพงเมืองคูน้ำวัดวาอารามและพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวนมากยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดมหึมาที่บอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองในอดีตค่ะหากเปรียบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งวัดมหาธาตุก็คือหน้าที่สำคัญที่สุดวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโบราณและเคยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและพิธีกรรมสำคัญของอาณาจักรโดดเด่นด้วยเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสุโขทัยในช่วงเช้าตรู่และยามเย็นเป็นเวลาที่สวยที่สุดแสงอาทิตย์จะทอดผ่านแนวเจดีย์และซากเสาโบราณสร้างบรรยากาศที่สงบและน่าประทับใจอย่างยิ่งค่ะหนึ่งในภาพจำของสุโขทัยคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปสูงของวัดสีชุมเมื่อเดินผ่านช่องกำแพงแคบๆเข้าไปผู้มาเยือนมักอดไม่ได้ที่จะหยุดนิ่งและเงยหน้ามองพระพักอันสงบของพระอัจฉนะพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดมหึมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยค่ะวัดสะสีตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆกลางสระน้ำรายล้อมด้วยดอกบัวและต้นไม้ขนาดใหญ่บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายภาพโดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินวัดศรีสวายมีปรางสามองค์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะขอมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในดินแดนแห่งนี้ก่อนการก่อกำเนิดอาณาจักรสุโขทัยค่ะสิ่งที่ทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแตกต่างจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งก็คือพื้นที่ที่กว้างขวางร่มรื่นและเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงกิจกรรมกิจกรรมยอดนิยมที่สุดคือการเช่าจักรยานแล้วค่อยๆปั่นไปตามเส้นทางรอบเมืองเก่าลมเย็นพัดผ่านแนวต้นไม้สองข้างทางเต็มไปด้วยโบราณสถานและสระน้ำโบราณทำให้การปั่นจักรยานที่นี่ไม่ต่างจากการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยค่ะหลายคนบอกว่าการปั่นจักรยานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นวิธีสัมผัสเมืองโบราณที่ดีที่สุดเพราะได้เห็นรายละเอียดของสถานที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดและไม่เร่งรีบสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการเที่ยวแบบสบายๆสามารถใช้บริการรถรางนำเที่ยวซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายประวัติศาสตร์และเกร็ดความรู้ตลอดเส้นทางทำให้การชมโบราณสถานมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะวันเสาร์จะมีการเปิดไฟส่องโบราณสถานทำให้วัดมหาธาตุและเจดีย์โบราณดูงดงามไปอีกแบบเป็นภาพที่แตกต่างจากการชมในเวลากลางวันอย่างสิ้นเชิงค่ะแม้อาณาจักรสุโขทัยจะสิ้นสุดลงไปนานแล้วแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ได้เป็นเพียงซากอิฐหรือโบราณสถานหากแต่เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นไทยทั้งภาษาศิลปะความเชื่อประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจนถึงคนรุ่นหลังการเดินอยู่ท่ามกลางเจดีย์เก่าแก่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงไม่ใช่เพียงการท่องเที่ยวหากแต่เป็นการเดินทางกลับไปทำความรู้จักกับรากเหง้าของตนเองและนี่คือเหตุผลที่ทำให้สุโขทัยไม่ได้เป็นเพียงมรดกของไทยแต่เป็นมรดกของโลกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะ สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันธ์แก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วครับจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตรงกับแรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิสราพานแก้วครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทูลชัยคำรอดประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนด้วยนะครับ31สิงหาคมแล้วนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี
2: ้ถูกต้อง
1: นะครับหลายๆคนก็วันลาวันหยุดเหลือก็อย่าลืมใช้กันนะ
2: ใช่
1: คุณปริศราคุณใช้หมดไหมครับ
2: ยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวรอเดือนนี้แหละเพราะเดือนนี้ไม่มีวันหยุด นะเผื่อไว้พักผ่อนหรือว่าช่วงที่ทำงานกันมาตลอดทั้งปีงบ
1: ถูกต้อง
2: นะครับก็พักผ่อนกัน
1: คลายเครียดกันไป
2: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามพวกเราบันทึกสถานการณ์ได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของคณะรัฐมนตรีสัญจรนะครับที่วันนี้มีการลงพื้นที่ไปจริงมีลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหลายกระทรวงก็มีการเดินหน้าพูดคุยในหลายจุดแล้วนะครับสำหรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นต่างๆที่เราจะต้องติดตามกันอย่างวันนี้ก็เป็นวันแรกของการคิกออฟของไทย AI Passport ด้วยนะครับซึ่ง 9:00 น.เช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันในเว็บไซต์ของde.thaipass นะครับ aipass.net เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้ววันนี้ก็น่าจะเริ่มใช้งานกันได้พวกเรา2คนก็ลงไปแล้วเหมือนกัน
2: เรียบร้อย
1: นะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันว่า AI แบบโปรเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับรูปแบบมันจะเป็นการใช้งานยังไงนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนไปก็คือเชื่อมต่อกับอีเมลของเราไปด้วยนะครับแล้วก็อีก1เรื่องวันนี้ย้ำเตือนกันอีก1ครั้งน้องป่านสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็ยินดีด้วยแต่ว่าใครที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านแล้วก็ยืนยันที่จะทบทวนสิทธิ
2: ์
1: วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
2: สุดท้ายแล้วใช่
1: นะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้รีบทบทวนก่อน 5:00 น.นะครับก็จะมีช่องทางรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสามารถสร้างความสุขให้กับคนไทยได้หลายคนเลยนะคะหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แสดงความยินดีนะคะกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะที่เอาชนะทีมชาติจีนนะคะ 3-2 เซตคว้าแชมป์ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนะคะก็คือถ้าใครได้ติดตามนะคะคือต้องบอกว่าสู้สุดใจจริงๆนะลุ้นทุกลูกเลยนะคะสำหรับทีมนักตบลูกยางนะคะสาวไทยก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเสียเปรียบด้านรูปร่างนะถ้าเทียบบ้านเรากับทางประเทศจีนแต่ว่าคือด้วยความที่ต้องบอกว่าทางทีมชาติของเราเนี่ยนะคะสาวไทยของเราเนี่ยคือซ้อมกันอย่างหนักหน่วงนะทั้งวินัยทั้งความสามัคคีแล้วก็การรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะก็สร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะแล้วก็เชื่อว่าสร้างความสุขให้กับแฟนบอลนักแฟนวอลเลย์บอลนะคะชาวไทยได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งรัฐบาลก็ขอบคุณทั้งนักกีฬาโค้ชนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่สำคัญเลยนะคะก็ขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปรอเชียร์นะคะทีมนักตบลูกยางสาวไทยกันในโอลิมปิกเกม2028กันอีกรอบ

0: หนึ่งนะคะเชื่อว่า
1: ครับ
0: ได้แชมป์มาแน่นอน
1: เมื่อวานนี้ผมตกใจนะว่าอยู่ดีๆใครกรี๊ดอยู่ข้างบ้านคือเขาเชียร์วอลเลย์บอลกันแต่ว่าผมมาเมื่อวานนี้ก็คือนั่งทำอย่างอื่นอยู
0: ่
1: ก็เลยไม่ได้ติดตามนะครับแต่ว่ายังไงก็พอเห็นเทรนในโซเชียลต่างๆคือไม่ได้ดูแต่ว่าก็ร่วมภาคภูมิใจร่วมยินดีไปกับนักวอลเลย์บอลของไทยไปทีมวอลเลย์บอลของไทยนะครับซึ่งประเด็นคือไม่ได้แข่งที่บ้านเราด้วยไปแข่งที
0: ่
1: ถิ่นเขาเลย
0: แล้วเอาชนะเจ้าภาพได้ด้วย
1: คุณเจ้าภาพได้ด้วยนะครับโอ้โหนะครับแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยจะมีการคว้าชัยไปได้มากแค่ไหนนะครับเชื่อว่าพวกเรานะแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์นะครับไม่ใช่แค่เพียงวอลเลย์บอลอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของทุกกีฬาของประเทศไทยที่จะไปร่วมแข่งขันในโอลิมปิกปี2028นี้นะครับมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็ในส่วนของทุกภาคส่วนทุกกระทรวงนะครับก็กำลังเรียกว่าจับตากันสำหรับครม.สัญจรนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปยังสงขลานะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการติดตามแล้วก็เรียกว่ามีการตั้งศูนย์กลางสื่อในการกระจายข่าวสู่ประชาชนในทุกช่องทางด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีการติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับโดยก็มีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ที่มีการมาบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบและรวดเร็วและก็เข้าถึงประชาชนในทุกช่องทางนะครับการปฏิบัติการแบ่งออกเป็น2ภารกิจนะครับได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับมี2รูปแบบด้วยกันนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและก็เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับโดยเน้นในการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญนะครับได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีและแหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับก็มีคณะรัฐมนตรีลงไปปฏิบัติภารกิจไปแล้วนะครับครอบคลุมอยู่ที่หลากหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่1กันยายน2569นี้นะครับทั้งนี้ทั้งในส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคนะครับรวมถึงดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็รอบกรมประชาสัมพันธ์ทุกภูมิภาคนะครับมาร่วมในการนำเสนอข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยกลางภาษาถิ่นรวมถึงภาษามาลายูด้วยนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับหลากหลายเรื่องราวนะในส่วนของวิทยุแห่งประเทศไทยของเราเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็มีการส่งทีมถ่ายทอดเสียงและก็ผู้ประกาศของเรานะครับลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณต้นอานนท์นะครับคุณเฟิร์สธราวุฒิรวมถึงทีมงานของเรานะมีการลงพื้นที่ไปเรียบร้อยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตมาให้เราได้ติดตามกันในทุกรายการด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็จะมีการอัปเดตมาจากทางฝั่งสงขลานะครับว่าตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วด้วย
0: ใช่มีหลากหลายท่านนะคะที่ลงพื้นที่นะไปตรวจเยี่ยมกันนะคะคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะคือการประชุมครม.เนี่ยตามภารกิจตามหมายภารกิจอย่างของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีวันนี้นะคะ31สิงหาคมนะคะก็จะมีหลากหลายภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปแล้วก็วันที่มีการประชุมกันจริงๆเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะคะกัน1กันยายนนะคะก็คือตามการประชุมครม.ปกตินะทุกๆวันอังคารนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะ
1: ครับแต่จริงๆมันจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่เป็นประเด็นที่ หลายๆคนก็จับตากันอยู่เพราะว่ามันมีป้ายหลายป้ายเลย ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและก็หลายๆคนก็เกิดว่าดราม่าขึ้นมาว่าป้ายที่มาเนี่ยเป็นป้ายมาจากภาษีของประชาชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นป้าย

0: ใส่หน้าเลยแหละถึงกับใส่หน้านะคะกับการทำป้ายต้อนรับนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่พี่นัทบอกนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคือไม่เคยอยู่ในจุดประสงค์ของตนเองเลยซึ่งก็จริงๆก็ไม่ควรทำนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการกำชับเรื่องของการต้อนรับไหมไม่ให้เอิกกระเริกนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้กำชับมาตลอดนะคะพร้อมกับถามผู้สื่อข่าวนะคะอย่างที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเอิกกระเริกหรือไม่นะคะซึ่งก็เดินว่าพื้นที่ไหนนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการการพัฒนาในเรื่องต่างๆนะคะก็จะมีครม.สัญจรเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปหรือว่าอย่างเรื่องของการปิดถนนหรืออะไรก็ตามนะอย่างเวลาลงพื้นที่อะไรเงี้ยท่านนายกก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือการที่เรามาลงพื้นที่ของเรามาสัญจรเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราจะได้มาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนนะคะดังนั้นทุกเส้นทางนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่มีการปิดถนนเพื่อที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการลงมาเพื่อรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็นำงบประมาณต่างๆที่จะมาใช้เนี่ยเอามาพัฒนาพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ลงมาพัฒนาที่สงขลานะแต่มันเป็นการที่จะลงมาพัฒนาแนวทางในพื้นที่5จังหวัดนะคะที่ภาคใต้ก็คือจะมีที่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านที่เกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องปัญหาเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยท่านก็ลงพื้นที่มาด้วยบางท่านเนี่ยลงพื้นที่มาก่อนในการประชุมคณะรัฐมนตรีจริงซะด้วยนะคะ
1: ใช่ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มลงพื้นที่กันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝั่งรัฐมนตรีแรงงานนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็มีการเดินทางไปที่สมาคมกุ้งไทยนะครับมีการพาอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานอยู่ก็
0: ค
1: ือรองศาสตราจารย์ดรขออภัยครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับมีการตรวจสอบในเรื่องของการพูดคุยกับสมาคมกุ้งไทย
0: คื
1: ออย่างที่บอกตอนนี้ในส่วนของกุ้งเนี่ยก็มีการระงับในการนำเข้ากับมาเลเซียแล้วก็มีการพูดคุยเจรจากันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีการไปติดตามแล้วก็มองหาช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงวิธีการแก้ปัญหากับฝั่งมาเลเซียด้วยว่าจะสามารถส่งออกกุ้งไทยไปได้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับนั่นก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการประชุ
0: ม
1: สำหรับ5จังหวัดภาคใต
0: ้
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับมีการระดมความคิดนะครับในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเป็นการเวิร์กช็อปนั่นแหละนะครับมีการเวิร์กช็อปในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างที่บอกในส่วนของคุณพิพัฒน์เองเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่ด้วยนะครับก็มีการไปพูดคุยในส่วนของตัวแทนของแต่ละจังหวัด5จังหว
0: ั
1: ดนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการไปพูดถึงในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติภาคใต
0: ้ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วเนี่ยคือค่อนข้างหนักเลยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็สร้างผลกระทบให้กับที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานท่านก็ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในการที่จะ

0: ได้บริหารจัดการภัยพิบัตินะคะในโอกาสที่ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเรื่องของการสนับสนุนนะคะก็มีการประชุมนะคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดนะคะก็มีการเสนอ3ประเด็นหลักนะคะก็คือภาพรวมของหาดใหญ่โมเดล plus ค่ะนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์นะคะรองอธิบดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเพื่อที่จะวางโครงข่ายแบบจำลองเทคโนโลยีนะคะในการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยนะคะต่างๆนะก็มีการชูข้อเสนอแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยปีที่แล้วเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ทางภาคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในการแก้ไขปัญหาหมอกควันนะคะ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้แบบเร่งด่วนด้วยนะคะก็มีท่านอาจารย์หลายท่านนะคะนักวิชาการที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นในการที่จะนำข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยไปแก้ปัญหานะคะซึ่งท่านรองนายกยศชนันท่านก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยรับฟังข้อเสนอจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะคะพร้อมกับมอบนโยบายเน้นย้ำให้เร่งนำองค์ความรู้หรือว่างานวิจัยต่างๆจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจริงนะคะเพื่อให้การป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับเรียกว่าเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยพิบัติเองรวมถึงฝุ่น PM 2.5 นะครับเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพม.เองนะครับคุณนิกรสมกลางก็มีการลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงพม.ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับมีการเน้นในเรื่องของฐานของข้อมูลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับเช่นเดียวกับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับนอกจากมีการประชุมในส่วนของเวิร์กช็อป5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับก็มีส่วนในการพูดคุยในเรื่องของการคมนาคมด้วยนะครับติดตามปัญหาแก้ไขปัญหานะครับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414บริเวณแยกคลองแหด้วยนะครับแล้วก็ติดตามระบายในเรื่องของการระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้5จังหวัดด้วยนะครับ
0: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบนโยบายแล้วก็แผนวัฒนธรรมนะคะปี70ชูผ้าไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้นะคะก็มีการไปตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์สู่หมุดหมายที่สำคัญในการท่องเที่ยวภาคใต้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณสบิดาก็ใส่สวมประเดิมความงดงามเลยเป็นความเรียบหรูนะคะของผ้าบาติกสงขลาเป็นพื้นพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลนะคะซึ่งจัดทำขึ้นพิเศษในคราวที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลานะคะซึ่งปกติแล้วนะถ้าเราเห็นหรือสังเกตการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะของทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะมีชุดนะคะเป็นธีมนะในการที่จะนำผ้าไทยนะคะเอามาตัดสวมเป็นผ้าไทยในการที่จะใส่ในครม.สัญจรในทุกๆครั้งนะคะซึ่งลายผ้าผืนนี้นะคะก็เผยความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะคะก็นำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาค่ะมารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยนะคะก็เป็นความงดงามของดอกไม้พระนามนะคะทั้ง4ชนิดนะคะดอนหญ้าควีนสิริกิติ์นะคะดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์แล้วก็กล้วยไม้แคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ค่ะเอามาถ่ายทอดลงบนผืนผ้านะคะสวยงามซึ่งผ้านี้เนี่ยก็ถูกเลือกให้มาตัดเย็บเป็นเสื้อนะคะให้ทางคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยว รอติดตามน่าจะมีภาพออกมาให้ได้ชมกันนะคะก็ถือว่าเป็นการลงไปส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็เป็นผ้าบาติกนะคะใช้โทนสีครามน้ำทะเลค่ะสะท้อนถึงภูมิทัศน์แล้วก็ธรรมชาติติดชายฝั่งของสงขลานั่นเองค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่นะครับสำหรับครม.สัญจรวันนี้ท่านนายกจะเริ่มตั้งแต่10โมง10นาทีนะครับวันนี้ติดตามกันได้นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับคลองภูมินาถดำรินะครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็ในส่วนของ11นาฬิกานะครับจะเป็นสักขีพยานในการทำพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานั่นเองนะครับท่านนายกก็จะมีการไปเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้นะครับรวมถึงช่วงบ่ายนะครับมีการประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับที่มทร.ศรีวิชัยนะครับวิทยาเขตสงขลาวันนี้15นาฬิกานะครับรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาจชต.หรือว่าในส่วนของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของ16นาฬิกา30นาทีจะมีการเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลานะครับและ18นาฬิกาวันนี้จะท่านนายกจะไปชมนิทรรศการสำหรับสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่ในส่วนของจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเต็มรูปแบบนะครับสำหรับการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับวันนี้ในช่วงของ6โมงเย็นนะครับจะมีการชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับซึ่งก็จะมีการไปกับท่านนายกนะครับไปเดินกับท่านนายกนั่นเองนะครับในการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เองนะครับช่วงเวลา 9:30 น.ประชุมครม.สัญจรที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่มอ.หาดใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองพอประชุมเสร็จแล้วนะครับท่านสุภมาศก็จะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ด้วยนะครับและก็ในช่วง 16:30 น.จะมีการลงพื้นที่ในฐานะสคบ.นะครับไปตรวจดูหน่อยว่าธุรกิจการให้เช่ารถยนต์ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไปดูแลประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะต้องบอกว่าภารกิจในการลงพื้นที่เนี่ยคือนานๆจะลงพื้นที่ไปทีนะคะภารกิจแน่นเอียดเลยก็พยายามที่จะลงไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆเรื่องนะคะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับประเด็นที่มีชื่อว่า Sustainability Linked Bond นะครับหรือว่า SLBซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งเสริมนะครับจากทางผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นั่นเองนะครับวันนี้ท่านจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะและสวัสดีผู้ฟัง FM 92.5 ด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนนี้คืออะไรครับแล้วก็กลไกในการที่จะทำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นทำได้ยังไงครับ
8: ค่ะขอเรียนว่าพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sustainability Linked Bond SLB เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือการระดมทุนอย่างหนึ่งนะคะเป็นพันธบัตรเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะคะนำไปลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศเช่นพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษาคมนาคมหรือสาธารณูปโภคต่างๆค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยแหล่งเงินทุนระดับโลกระดับสากลนะคะต่างก็ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเพื่อลดโลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้นำการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมายึดโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เรามีนวัตกรรมทางการเงินมากขึ้นด้วยถ้าเปรียบง่ายๆเนี่ยคล้ายๆกับเราซื้อประกันสุขภาพนะคะคือเราจะได้ส่วนลดแล้วเนี่ยเรายังรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะจะได้กลับไปอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีเรียกว่าแรงจูงใจจากการดำเนินงานตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับแล้วทั่วโลกมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนกันมากไหมครับ
8: อ๋อมีทั่วโลกนะคะมีเพียง2ประเทศก็คือชิลีกับอุรุกวัยที่ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่3ของโลกแล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียด้วยนะคะ
1: ครับอ๋อเห็นว่าประเทศไทยก็คือเป็นประเทศแรกอย่างที่ท่านบอกทำไมครับทำไมประเทศไทยถึงกล้าที่จะเสี่ยงเอาพันธบัตรไปผูกกับเป้าหมายเรื่องโลกร้อนแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยทำไม่ได้ก็อาจจะต้องจ่ายพันธบัตรเพิ่มขึ้นด้วยครับ
8: ใช่ค่ะจริงค่ะอย่างที่คุณณัฐพลว่าหากในอนาคตเนี่ยเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายในการลดโลกร้อนเนี่ยเราก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างเพิ่มนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก่อนที่เราจะออกพันธบัตรตัวเนี้ยประเทศไทยเรารัฐบาลไทยเราก็ได้หารือมากับกระทรวงการคลังค่ะร่วมกับหลายๆฝ่ายอย่างเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามีเป้าหมายตัวไหนที่เรามุ่งเป้าว่าอยากจะลด เรื่องโลกร้อนและก็อนุรักษ์ธรรมชาติได้บ้างนะคะทั้งนี้ก็มีธนาคารพัฒนาเอเชียหรือที่เรียกว่า ADB นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือคำแนะนำให้คำแนะนำแล้วก็ ช่วยประเมินความเสี่ยงให้เรื่องนี้นะคะได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะ
1: ครับ
8: ที่สำคัญเนี่ยการระดมทุนผ่าน SLB เนี่ยนะคะ ก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริหารเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถนำเงินกู้นี้นะคะไปใช้จ่ายในงบกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็คือนำไปพัฒนา โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ได้กล่าวไปนะคะ
1: ครับ
8: อันนี้ก็จะต่างจากการออกพันธบัตรสีเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนบอนด์นิดนึงนะคะคือถ้าเป็นลักษณะของโครงการที่ผูกกับKPI ตัวชี้วัดด้านสีเขียวเลยเนี่ยอันนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นการฟิกซ์นะคะในเรื่องของต้องบรรลุเป้าหมายในเรื่องนั้นๆ นะคะแต่ว่าในเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นงบประมาณขาดดุลทั่วไปไม่ได้ยึดกับโครงการใดโครงการหนึ่งเป็นหลักนะคะ
1: ครับ
8: นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยดึงดูดกองทุนระดับโลกที่เข้ามาระดมทุนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียนะคะก็เป็นแหล่งที่น่าลงทุนเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคนี้นะคะ
1: ครับจะเห็นได้ว่าจริง
8: ๆนี้เดี๋ยวขอเรียนอีกนิดนึงนะคะ
1: ได้ครับได้ครับ
8: นอกจากนี้เนี่ยพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนเนี่ยก็ยังช่วยสร้างบรรทัดฐานหรือว่าสร้างเบนช์มาร์กให้กับภาคเอกชนของไทยนะคะใช้เป็น pricing benchmark ในการออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนได้นะคะทำให้ระดมทุนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงด้วยอะค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลเองก็เคยมีการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านแล้วก็การออกครั้งที่สองเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ครับ
8: ค่ะในช่วงปลายปี67เนี่ยนะคะเราก็เคยได้ออก SLB รุ่นที่1มานะคะเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะขายแค่ 20,000 ล้านบาทแต่ว่ามีกระแสตอบรับดีเกินคาดมีทั้งสถาบันการเงินบริษัทชั้นนำกองทุนระดับโลกได้ยื่นขอซื้อในจำนวนที่มากกว่ามูลค่าที่เสนอขายนะคะทำให้เราต้องเพิ่มวงเงินปัจจุบันเนี่ย วงเงิน outstanding ของ SRB รุ่นที่1เนี่ยอยู่ที่ 230,000 ล้านบาทนะคะ
1: ครับ
8: ในการออกพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยสบน.ก็กำลังจะทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการออกพันธบัตรในครั้งนี้แล้วก็มีกำหนดที่จะเปิดขายพันธบัตร SRB รุ่นที่2เนี่ยในช่วงเดือนกลางเดือนกันยายน2569นี้ค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับอยากให้ท่านผอ.จินดารัตน์นะครับช่วยอธิบายถึงพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2เพิ่มเติมหน่อยครับเผื่อประชาชนท่านไหนที่สนใจอยากจะมีการร่วมกับโครงการครั้งนี้ครับ
8: ค่ะพันธบัตร SLB รุ่นที่2นี่นะคะจะมีอายุประมาณ15ปีมีวงเงินจำหน่ายเบื้องต้นเนี่ย 15,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีตัวชี้วัดหรือเรียกว่า KPI ด้านความยั่งยืนเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันนะคะครอบคลุมทั้งมิติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ตัวที่2เป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะคะซึ่งทั้ง2 KPI เนี่ยมีประเด็นที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะซึ่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ
1: ครับ
8: เดี๋ยวจะขอเรียนถึงตัวชี้วัดนะคะในรายละเอียดนิดนึงนะคะ
1: ครับ
8: ตัวชี้วัดที่1เนี่ยเราจะมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศนะคะโดยครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ป่าไม้อีกด้วยนะคะโดยกำหนดเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะภายในปี2035หรือลดลง 47% เมื่อเทียบกับระดับของปี2019ที่เป็นเบสนะคะ
1: ครับ
8: ส่วนตัวชี้วัดที่2เนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะที่เราจะมุ่งเพิ่มสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางบกแล้วก็ทางแหล่งน้ำของประเทศนะคะรวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ นอกเขตพื้นที่คุ้มครองด้วยก็คือนอกเขตที่เป็น ป่าอนุรักษ์นะคะก็จะเป็นที่ของภาคเอกชนก็ได้นะคะให้มีสัดส่วนเนี่ย รวมกันไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ประเทศภายในปี2030นะคะ
9: ครับ
8: สรุปให้เข้าใจง่ายๆขึ้นก็คือ SLB รุ่นที่2เนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายด้านนะคะนอกจากจะช่วยระดมทุนมาใช้ในการบริหารประเทศพัฒนาโครงการลงทุนต่างๆแล้วเนี่ยยังเป็นกลไกในการสนับสนุนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศนะคะ
9: ครับ
8: ก็คุ้มอันการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการเงินนักลงทุนตลาดทุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศไปด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยนอกจากนี้นะคะก็ยังยกระดับแนวทางการระดมทุนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากลอีกด้วยล่ะค่ะ
9: ครับนอกจากในเรื่องของการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือว่า SLB ตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของทางสบน.มีบทบาทเข้าไปสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐในการออกพันธบัตรนี้อย่างไรครับท่านครับ
8: ค่ะนอกจากหน่วยงานของรัฐบาลส่วนราชการแล้วเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยทางวิสาหกิจอีกด้วยนะคะเพราะว่าสบน.นี่ก็มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนเงินกู้เป็นที่เลี้ยงในการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะในเรื่องของ SLB เนี่ยเราก็สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการออกพันธบัตรแบบนี้มาใช้นะคะที่เราได้ช่วยสนับสนุนที่ผ่านมาก็มีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือเรียกว่าขสมกนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่ช่วยให้ขสมกเนี่ยออก SLB นะคะวงเงินรวม 4,500 ล้านบาทนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะสำหรับนำเงินที่ได้เนี่ยไปใช้ลงทุนในรถเมล์ไฟฟ้าแทนรถเมล์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ
9: เ
8: ป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดปัญหาฝุ่นควันพิษอีกด้วยนะคะ
9: ครับ
8: นอกจากนี้นะคะสบน.ก็ได้สนับสนุนให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะออก SLB มาเป็นครั้งที่1นะคะเม
9: ื
8: ่อเดือนนี้นะคะเดือนกันยายน2568นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่ามียอดจองซื้อเนี่ยสูงประมาณ3เท่าเลยทีเดียวนะคะประมาณ 6,500 ล้านบาทนะคะในปีนี้เนี่ยปี69เนี่ยเราก็ช่วยสนับสนุนกฟผ.เนี่ยเปิดจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่2วงเงิน 5,000 ล้านบาทนะคะซึ่งทั้ง2รัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถือว่าช่วยประเทศนะคะในการสร้างบรรทัดฐานในการจำหน่ายในการออกพันธบัตร SLB มานะคะต
9: ั้
8: งแต่ปี67เป็นต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าภาคเอกชนของไทยก็มีความสนใจนะคะแล้วก็มาลงทุนในพันธบัตร SLB นี้นะคะอันเงินที่ได้เนี่ยก็จะนำไปเรียกว่าช่วยหน่วยงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็ยกระดับการให้บริการไปด้วยแล้วก็พร้อมกันนี้อย่างที่ได้เห็นใน KPI นะคะก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยอะค่ะ
9: ครับกำหนดเปิดขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2ก็คือช่วงเดือนหน้านะครับกันยายนกลางเดือนกันยายน2569นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของการจำหน่ายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2หรือว่า SLB นี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับมาร่วมพูดคุยในรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยนะครับขอบคุณท่านมากๆครับ
8: ค่ะขอขอบคุณคุณณัฐพลและผู้ฟัง FM 92.5 ทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: ครับกลับเข้ามาในสตูของเรานะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยน้องป่านครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ทักทายพี่ดาราวันนะครับสวัสดีทักทายทั้งสองท่านมาด้วยนะครับพี่อุศรีสวัสดีค่ะ นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณอเนกพิกไทยนะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายมาเช่นเดียวกันนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับส่งข้อความหลักธรรมมาให้เราในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็พี่รจนานะครับสวัสดีหนุ่มหล่อและสาวสวยนะครับวันนี้แชร์ให้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สิริวัลครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาพี่พิกุลสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่อัชราพี่สุเทพนะครับสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายปานพร้อมทีมงานบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับผมด้วย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พิสมัยสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับรวมถึงพี่พิเชษนะครับทักทายมาสวัสดีครับน้องชาตีชื่นสุขรักนะครับสวัสดีครับพี่โดนัทพี่ปานเพิ่งตื่นมาฟังพี่ๆครับวันนี้ผมหยุดงานครับ
0: นะครับ
1: ขอบคุณน้องชาตีด้วยนะครับสวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันทักทายกันเข้ามาน
0: ะคร ับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้น่าจะมีภารกิจลงพื้นที่ในการช่วยเหลือการติดตามข่าวสารของครม.จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับพี่พิสมัยนะครับรับฟังที่ราชบุรีดำเนินสะดวกนะครับ AM 891ชัดเจนดีท้องฟ้าครึ้มติดตามบันทึกสถานการณ์ทุกๆวันขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ทักๆด้วยนะครับคุณสุชินนะครับส่งสติกเกอร์หัวใจมาพี่ณรงค์บอกว่าวันนี้ข่าวสารทันใจฟังชัดเจนได้ประโยชน์มากๆครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับรวมถึงในส่วนของพี่ประยงนะครับสวัสดีน้องๆทั้งสองท่านและทีมงานด้วยนะครับพี่ณัชนันสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับทั้งในส่วนของ Facebook Live นะครับที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางช่องทาง TikTok ของโดนัทสารบุตรด้วยนะครับวันนี้น้องป่านไม่ได้ขึ้น
0: ใช่แบตหมด
1: แบตเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงเย็นวันนี้พวกเราก็จะรายงานข่าวสารให้ฟังในช่วงเย็นด้วยนะครับไปต่อกันที่1ข่าวครับน้องป่านวันนี้วันแรกนะครับสำหรับไทย AI Passport นะครับซึ่งคุณลงหรือยัง
0: เรียบร้อยไงลงวันนั้นพร้อมพี่นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือลงได้ช้าหน่อย
1: คือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยเรากลัวกลัวว่าหลายๆคนเนี่ยจะมาลงทะเบียนแย่งกันหรือเปล่ามันคล้ายๆกับไทยช่วยไทย Plus อะไรอย่างงี้นะก็เลยแบบมีความกังวลก็เลยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจับตากับคุณทรงพลตอนจัดรายการนี่แหละ
0: ค่ะ
1: พอปุ๊บไปเจอน้องป่านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ห้องทำงานก็กดเลยเอาโทรศัพท์มากดให้นะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะลงทะเบียนไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าสิทธิ์จาก5ล้านสิทธิ์เนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่3ล้านกว่าสิทธิ์นะครับสำหรับการลงทะเบียนไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของกระทรวง DE เองก็พร้อมที่สุดแล้วนะครับในการเปิดให้บริการสำหรับไทย AI Passport รวม AI 14ค่าย30โมเดลที่จะเปิดใช้ในวันนี้นะครับ31สิงหาคม2569ในช่วงเวลา9โมงเช้านี้นะครับก็จะมีการให้บริการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการเปิดเผยยอดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทย AI Passport ล่าสุดนะครับเมื่อช่วง 12:33 นของเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 1,337,088 รายนะครับหลังมีการเปิดทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยในช่วงตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งการเปิดใช้งานจริงก็คือวันนี้นะครับจะสะท้อนในเรื่องของการตื่นตัวของประชาชนต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยตั้งเป้าเนี่ยก็คือคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับจำนวนทั้งหมดคือ5ล้านสิทธิ์เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายมากกว่า30โมเดลนะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับซึ่งก็จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเว็บไซต์ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น aipass.go.th นะครับ aipass.go.th คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับแต่ว่าถ้าเข้าเว็บไซต์เดิมก็ยังสามารถเข้าได
0: ้
1: แต่ว่าจะลิงก์มาที่เว็บใหม่ก็คือ aipass.go.th นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะครับก็มีการกล่าวในการเปิดตัว AI Passport ตรงนี้นะครับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่จะขับเคลื่อนกลไกในส่วนของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
10: แห่งชาติพุทธศักราช2565ถึง2570นะครับมุ่งยกระดับทักษะของคนไทยแล้วก็ผลักดันการใช้ AI จริงครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานข้าราชการผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยมีการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Microsoft Google นะครับหรือว่าNVIDIA นะครับในการสร้างนวัตกรรมเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องมือให้กับประชาชนนะครับแต่ว่าจะใช้ AI เนี่ยในการเพิ่มผลิตภาพสร้างนวัตกรรมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศด้วยในส่วนของปลัดกระทรวง DE นะครับคุณพัชระอนันตศิลป์มีการกล่าวนะครับว่าสำหรับการดำเนินงานได้งบประมาณก็จะมีการปรับรูปแบบนะครับจากการที่จ่ายเป็นในส่วนของการจ่ายตามผู้ใช้งานจริงนะครับคือปกติจะเหมาจ่ายก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายตามผู้ใช้งานจริงนะครับแบ่งเป็น5งวดด้วยกันซึ่งการแก้ไขสัญญาผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลระบบก็จะมีการแยกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลพิสูจน์ตัวตนและก็ในส่วนของข้อมูลการใช้งานพร้อมตรวจจับนะครับแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลอ่อนไหวก่อนที่จะส่งพร้อมไปประมวลผลไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่ว่าจะข้อมูลรั่วไหลหรือเปล่า
0: ะ
10: นะครับจะมีการคัดกรองตรงนี้อยู่ซึ่งกำหนดไม่ให้ผู้บริการนำข้อมูลเทรน AI ของตนเองเนี่ยแล้วก็ในการดำเนินการภายใต้กฎหมาย PDPA ด้วยรวมถึงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งปลัดกระทรวง DE เองนะครับบอกว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1.33 ล้านคนเนี่ยก่อนเปิดใช้งานจริง1วันก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของ AI มากๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้ก็พร้อมแล้วนะครับในการเปิดให้บริการในวันที่31สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะวันนี้จะมีการเปิดให้บริการในช่วงของ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เตรียมเลยนะเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของ aiplus.go.th นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกนะสำหรับการลงทะเบียนตอนนี้ยังมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยๆนะครับคือใครอยากจะร่วมลงทะเบียนในการเปิดใช้งานเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2570เลย
0: ก็คือถ้าสิทธิ์ยังไม่หมดเราลงได้เรื่อยๆ
10: ถูกต้องนะครับตอนนี้1ล้าน3แสนกว่าสิทธิ
0: ์
10: ยังเหลืออีกประมาณ3ล้าน7
0: โอ้ยเยอะนะคะ
10: ครับ
0: โดยเฉพาะน้องๆ นะนักศึกษาหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการต้องใช้ AI เอามาช่วยนะคะ
10: ครับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สามารถช่วยต้องบอกว่าช่วยทุนแรงแล้วก็ช่วยเป็นอีกหนึ่งสมองที่จะนำมาประกอบกับสมองของมนุษย์เนี่ยมันก็จะได้ทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้ได้เยอะมากนะคะอย่าง ChatGPT เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แล้ว Gemini อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆอย่างพวก DeepSeek Alibaba อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะใช้ได้หลายแพลตฟอร์มแล้วแต่เราถนัดนะคะ Meta AI ก็มีนะคะ Moonshot AI นะคะอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่เชื่อว่าหลายคนน่าจะถนัดกันอยู่แล้วเนาะ
10: คุ้นอยู่แล้ว
0: ChatGPT อย่างเงี้ย
10: ผมเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเพื่อนรักAI เพื่อนรักเลยเพราะว่าใช้บ่อยมากนะครับอย่างการทำข่าวลงในช่องทางอื่นๆอย่าง TikTok นะครับการสรุปประเด็นข่าวเนี่ยครับ AI ก็มาช่วยในการสรุปได้เยอะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกคือการสรุปข่าวเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสรุปค่อนข้างที่จะเวลานานถ้าสมมุติว่าเราสรุปเองแต่ว่าถ้า AI มาช่วยสรุปแล้วเรากันกรอง
0: ใช่
10: แล้วก็ค่อยๆเติมในส่วนที่มันขาดหายไปเนี่ยเข้าไปใน AI ตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าจะช่วยทุนแรงเราไปได้เยอะเลยแล้วเราก็จะมา acting อะไรในการถ่ายทำหรือว่าตัดต่อง่ายขึ้น
0: ถูกต้อง
10: ใช้เวลาง่ายขึ้น
0: นะคะหรือว่าใครที่ใช้ AI ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะอย่างน้องๆเนี่ยจริงๆคิดว่าลงกันได้เยอะนะเพ
10: ื
0: ่อการศึกษาเนาะแต่ว่าคือไม่ได้หมายถึงว่าให้เราใช้ AI ในการเรียนหรือการทำงาน 100% นะแต่การเอามาช่วยค้นหางานวิจัยค้นหาข้อมูลต่างๆที่เขาอาจจะจัดระเบียบหมวดหมู่ให้เราได้มันจะทำให้การเรียนหรือว่าการทำงานการทำวิจัยอะไรเงี้ยง่ายขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวน
10: ี้ใช้เป็น reference
0: ใช่
10: แล้วก็ค่อยมาแต่งเติมความรู้ของเราเข้าไป
0: ถูกต้อง
10: นะครับอย่าลืมนะว่า AI เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าทำให้ทุกอย่างมันดูง่ายไปสมองของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: คิดว่ามันเป็นไปตามยุคตามสมัยน้องป่าน
0: ใช่มันอยู่ที่การใช้ของเราด้วย
1: ถูกนะครับอย่างกรณีแต่ก่อนเครื่องคิดเลขอย่างเงี้ยหลายๆคนบอกว่าถ้าใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยจะทำให้คิดเลขไม่เป็นนะนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการทางความคิด
0: ถูกต้อง
1: ที่จะเอามาปรับใช
0: ้
1: อย่าง AI นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าอาจจะเป็นยุค ก่อนๆอ่ะแล้วกันนะ Gen Xเบบี้บูมเมอร์อาจจะเข้าไม่ถึงแต่ว่าคุณลองมาเรียนรู้ดูมันช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นจริง
0: ๆ
1: อย่างเห็นได้ชัดเลยคนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ AI ไม่เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะ เรียกว่าทำงานได้ช้ากว่าหลายๆคนศักยภาพอาจจะดูดรอปไปด้วย
0: แล้วคือในตลาดแรงงานนะคะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะพี่นัทเพราะว่าเราต้องมีหลายๆสกิลในการทำหน้างานหลายๆงานการที่เราจะทุ่นบางงานไปได้เนี่ยมันทำให้เราทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าใครไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้อ่ะ อย่างตัวบานเองอ่ะเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ย
1: ให้ AI ดูให้เหรอ
0: ดูให้หน่อยว่าคือเราอยากได้ทริปการไปเที่ยว2วัน3วันอยากไปเที่ยวที่นี่อยากไปเที่ยวแบบไหนให้เขาลองหาที่พักให้แล้วเขาจัดรูทให้คือเราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างทัวร์เลยนะพี่นัทเรามานั่งดูคือแค่ใช้ AI อ่ะสบายขึ้นเยอะแล้วเวลาการเดินทางแผนการเดินทางให้เขาวางแผนให้เลยว่าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปจังหวัดนี้เราต้องไปแวะพักที่ไหนที่ไหนก่อนสะดวกเราประหยัดน้ำมันขึ้นมาก
1: พี่ก็เคยแบบว่าปั๊มน้ำมันหาไม่เจอขี้เกียจหาใน Google Mapก็พูดเลยถาม AI เลย
0: ง่ายขึ้นเยอะเนาะชีวิต
1: จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทย AI Passport นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้ยังลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้แล้วก็อีกไม่กี่นาทีดีแล้วก็จะมีการคิกออฟในการเปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับที่เว็บไซต์ AIPass.go.th นั่นเองนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับในการทบทวนสิทธิ์น้องป่าน
0: วันสุดท้ายแล้วนะคะ31สิงหาคมนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์4ช่องทางนะคะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไปที่ธนาคารได้นะคะ5ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามเวลาทำการของธนาคารนะคะอย่าลืมนะคะรักษาผลประโยชน์ของตัวเรานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วส่วนใครรอเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าพรุ่งนี้นะคะ
1: เข้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับ 1,000 บาทเข้าพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงเราก็เป็นอีก1คนนะครับ2คนที่กำลังรออยู่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับเปิดสิทธิ์วันสุดเดือนสุดท้ายไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบันทึกสถานการณ์หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าพวกเรายังจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นของตะวันนะครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ค่ะและดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีจะแถลงด้วยตัวเองพร้อมตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบประวัติผู้ชิงกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7: การประชุมวุฒิสภาเวลา9 นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมแถลงประกอบพระราชกำหนดด้วยตัวเองนอกจากนี้วุฒิสภาจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขณะเดียวกันมีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องทั้งความคืบหน้าการลงนามร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ความดีความชอบประจำปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซึ่งยังมีความขัดแย้งในหลายพื้นที่วาสนาตระเกียรติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนใต้นำข้อเสนอด้านความมั่นคงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรในวันพรุ่งนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสะท้อนปัญหาและความต้องการของพื้นที่ชายแดนใต้ก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับด้านความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอข้อเสนอต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเวิร์กช็อปครั้งที่3หรือรอบไฟนอลในวันนี้ทั้งนี้ข้อเสนอจากทุกภาคส่วนจะถูกสรุปเป็นเอกภาพในการประชุมรอบสุดท้ายก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสตูลเตรียมชง17โครงการเข้าที่ประชุมครม.สัญจรสงขลาของงบกว่า426ล้านบาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ครอบคลุม4ด้าน
9: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถึงโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรว่าทางจังหวัดได้มีการหารือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย4ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติได้ข้อสรุปที่จะเสนอ17โครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในการประชุมครม.สัญจรสงขลาเป็นวงเงินกว่า426ล้านบาทเชื่อมั่นทุกโครงการจะสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่พื้นที่สำหรับโครงการที่มีการนำเสนออาทิเสนอให้ขุดลอกร่องน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ปากอ่าวทั้งคลองบาโรยคลองก่อลี่ดีแก้ปัญหาตื้นเขินเสนอปรับปรุงจุดท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเสนอให้ผลักดันโครงการอุโมงค์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเส้นทางบาโรยทุ่งตำเสาพัฒนาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างประเทศสตูลเปอร์ลิสโดยเปิดเส้นทางเดินเรือโรโรเฟอร์รี่ที่บรรทุกได้ทั้งรถยนต์และผู้โดยสารใน2เส้นทางใหม่คือเส้นทางสตูลกัวลาเปอร์ลิสและเส้นทางสตูลลังกาวีเป็นต้นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วครับคุณผู้ฟังครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันได้นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหลังข่าว9นาฬิกานะครับเป็นข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจค้นหามาเล่าด้วยนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับให้2คนได้พักสลับกันไปนะครับผมมาคนเดียวบ้างสลับคุณชัยนันท์บ้างคุณแก้วบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยที่ไม่ได้มาจัดรายการสดๆนะครับภาพที่เห็นในเพจ Facebook ตอนนี้เป็นภาพนิ่งของผมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจนะครับไปร่วมงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569จัดที่อาคาร B ศูนย์ราชการนะครับถนนแจ้งวัฒนะก็เขาจัด2วันก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องไปร่วมงานโดยเฉพาะวันนี้จะมีพิธีเปิดด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับค้นหามาเล่าวันนี้เราก็เลยนำเรื่องนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพของคนพิการซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกนะครับจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569แนวคิดสำคัญของงานก็คือการเชื่อมความสามารถของคนพิการเข้ากับโอกาสทั้งเรื่องงานอาชีพการพัฒนาทักษะการจำหน่ายสินค้าและบริการเทคโนโลยีตลอดจนสิทธิและสวัสดิการซึ่งงานดังกล่าวนั้นมุ่งให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพมีงานมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับจัดที่ลานอเนกประสงค์อาคารB นะครับของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนั่นเองคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีการจัดงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยคุณผู้ฟังครับ 12-13 กันยายน2569ที่ MCC ฮอลล์ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาคือมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการจัด2ที่ก็คืออาคาร B ศูนย์ราชการนะครับแล้วก็ที่เดอะมอลล์ของนครราชสีมาด้วยนะครับสำหรับงานนี้ใครควรไปบ้างก็คงต้องบอกว่าทุกคนแต่เน้นคือคนพิการคนพิการที่ยังไม่มีงานทำและอยากมีงานทำครับท่านจะได้ไปพบกับเจ้าของสถานประกอบการต่างๆที่พร้อมจะรับคนพิการเข้าทำงานนะครับคนพิการที่กำลังหางานหรือกำลังคิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีคนพิการที่มีงานอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มทักษะหรืออยากเรียนรู้ทักษะใหม่คนพิการที่จะประกอบอาชีพอิสระหรือมีสินค้าและบริการของตนเองอยู่แล้วครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการข้อมูลด้านอาชีพสิทธิและสวัสดิการนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานเหล่านี้แหละครับควรจะไปพบกันในงานนี้รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยที่ต้องการสนับสนุนสินค้าและบริการจากฝีมือคนพิการหรือว่าเรียนรู้เรื่องศักยภาพของคนพิการนะครับในงานเนี่ยมีทั้งพื้นที่ด้านการจ้างงานการพัฒนาทักษะตลาดสินค้าและบริการเทคโนโลยีและการให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการมีเวทีหลักสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมีพื้นที่แสดงนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการซึ่งสามารถช่วยลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตการเรียนรู้และการทำงานนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ข้อมูลแล้วก็คำปรึกษาเรื่องสิทธิสวัสดิการและบริการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับนอกจากนี้ครับมีพื้นที่เชื่อมโยงการจ้างงานหรือว่า job matching เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการที่ต้องการทำงานต้องได้พบกับนายจ้างแล้วก็สถานประกอบการมีพื้นที่ตลาดสำหรับสินค้าบริการจากคนพิการเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระแล้วก็ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคนพิการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นก็คือเขาเปิดพื้นที่ให้คนพิการไปเปิดบูธขายอะไรก็ได้ที่อยากขายอยากทำ
นะครับสิ่งที่ตัวเองขายอยู่แล้วก็นำไปวางไว้ในงานนี้นะครับแล้วก็เรื่องของพัฒนาทักษะอาชีพทักษะดิจิทัลโดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงอันนี้ไปฝึกกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนเรื่องการหางานและการจ้างงานคนพิการนี่สำคัญหัวใจสำคัญในงานนี้เลยคนพิการที่ต้องการทำงานสามารถใช้โอกาสจาก

0: อัตราส่วนลูกจ้าง1คนต่อคนพิการ1คนเนี่ยถ้ามีเศษของจำนวนลูกจ้างเกิน50คนจะต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คนนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับฉบับปี2550แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมการส่งเสริมการจ้างงานไม่ได้มีเฉพาะการรับคนพิการเป็นลูกจ้างเท่านั้นแต่ว่ากฎหมายยังมีแนวทางอื่นด้วยเช่นการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าและบริการการจ้างเหมางานการฝึกงานหรือการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับรวมถึงอาชีพอิสระและตลาดของคนพิการด้วยอันนี้แน่นอนว่าจุดเด่นของงานนี้เราไม่ได้มองว่าคนพิการทุกคนต้องเข้าสู่ระบบการเป็นลูกจ้างแต่คนพิการจำนวนหนึ่งมีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระมีผลิตภัณฑ์มีบริการหรือว่ามีทักษะเฉพาะด้านคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพื้นที่ของตลาดจึงเป็นโอกาสให้คนพิการนำสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยออกมาพบผู้บริโภคจริงได้เป้าหมายสำคัญคือทำให้สินค้าเนี่ยครับรวมถึงบริการของคนพิการเนี่ยพัฒนาไปสู่การแข่งขันไปเป็นแบบคุณภาพนะครับไม่ใช่ซื้อไปเพราะว่าความสงสารความช่วยเหลือต่างๆคืออยากช่วยอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบนั้นก็มีได้แต่ว่าจริงๆคุณต้องไปเห็นความสามารถของคนพิการก่อนนะครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีกลไกสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยการพัฒนาทักษะพูดถึงการพัฒนาทักษะนะครับคุณผู้ฟังครับโลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ทักษะดิจิทัลเพราะฉะนั้นการมีวุฒิการศึกษาหรือทักษะเดิมเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับบางอาชีพนะครับคนพิการจึงควรใช้โอกาสจากกิจกรรมลักษณะเนี้ยนะครับก็คืองานเนี้ยแหละก็คือเรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มระดับความสามารถในทักษะที่มีอยู่แล้วก็คือ upskill reskill นะครับการพัฒนาทักษะสามารถช่วยเปิดทางสู่อาชีพใหม่เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและช่วยให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระปรับตัวกับตลาดได้ดีขึ้นส่วนเรื่องราวต่างๆท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ในรายการต่างๆของเรานะครับโดยเฉพาะค้นหามาเล่าก็จะนำบรรยากาศต่างๆเก็บมาเล่าให้ฟังในมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนะครับการสร้างงานให้คนพิการนั้นเราไม่ควรเริ่มต้นและจบลงเพียงการประกาศตำแหน่งงานว่างเท่านั้นแต่เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของคนพิการเมื่อมีทักษะแล้วต้องมีช่องทางเชื่อมต่อกับนายจ้างและสถานประกอบการหากเลือกประกอบอาชีพอิสระต้องมีทั้งแหล่งทุนความรู้เรื่องธุรกิจช่องทางจำหน่ายสินค้าและตลาดนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีบทบาทสำคัญในการลดอุปสรรคในการทำงานการสร้างโอกาสจึงต้องเชื่อมคนทักษะงานอาชีพตลาดเทคโนโลยีสิทธิและระบบสนับสนุนเข้าด้วยกันครับหัวใจสำคัญคือการมองคนพิการจากความสามารถและศักยภาพไม่ใช่มองจากข้อจำกัดเพียงด้านเดียวคนพิการที่กำลังมองหางานนะครับอยากฝึกอาชีพอยากพัฒนาทักษะหรืออยากรู้ว่ามันมีอะไรใหม่ๆบ้างในปีนี้วินาทีนี้นะครับคนพิการเหล่านี้สามารถเข้าร่วมงานได้ครับใครประกอบอาชีพอิสระก็ไปดูสินค้าบริการแล้วก็แนวทางการพัฒนาตลาดของคนพิการอ่ะย้ำนะครับ Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับจัดอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ฟังครับเราพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องที่สัญญาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่จัดกับน้องแก้วบอกว่าวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการเตรียมตัวเกษียณอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษียณอายุราชการหรือเกษียณจากบริษัทจากที่ไหนก็แล้วแต่ที่คุณทำงานอยู่พอครบ60ปีหลายคนก็ไม่ต่อแต่หลายคนมีความสามารถหลายคนยังมีศักยภาพแต่อย่างไรก็ตามต้องเตรียมตัวเรื่องของเกษียณเอาไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

0: ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นเสาหลักแห่งการุณยธรรมพระองค์ทรงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสภากาชาดไทยให้ก้าวหน้าและมั่นคงทรงยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้เป็นคลังเลือดของประเทศที่มีความปลอดภัยมีคุณภาพและเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ยังทรงส่งเสริมการบริจาคโลหิตและอวัยวะปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่แบ่งแยกศาสนาเชื้อชาติหรือฐานะใดๆเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือแม้แต่ภัยจากความหนาวเย็นด้วยพระเมตตาอันแผ่ไพศาลถุงยังชีพพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างหลั่งไหลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งกายและใจพร้อมแนวทางฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้ประสบกรณิกรได้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งพระราชวิริยะอุตสาหะของพระองค์คือการวางรากฐานอันมั่นคงให้สภากาชาดไทยก้าวสู่การเป็นองค์กรมนุษยธรรมระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้เป็นดังดวงประทีปแห่งพระเมตตาที่ส่องแสงนำทางให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตราบนิรันดร
1: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเกษียณเนี่ยมีหลายแบบแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือเกษียณอายุราชการคนที่อยู่ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาก็จะเกษียณอายุราชการกันในวันที่30กันยายนนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนกันยายนแล้วแต่คนที่อาจจะอยู่ในบริษัทก็อาจจะทำงานไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่60ปีส่วนใหญ่ก็จะเกษียณอายุกันหรือบางบริษัทก็อาจจะไม่มีการต่อนะครับก็ต้องคือถ้าจะต่อก็ต้องเกษียณไปก่อนนั่นแหละแล้วถึงจะไปทำงานในรูปแบบใหม่งับรับเงินเดือนใหม่แล้วก็บวกกับค่าประสบการณ์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคนที่เกษียณเนี่ยทำยังไงล่ะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเติมพลังเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณครับเราเตรียมตัวยังไงให้ชีวิตบทใหม่ไปต่ออย่างมีความสุขชีวิตบทใหม่ก็หมายความว่าหลังจาก60เนี่ยเราไม่ได้เป็นพนักงานหรือว่าไม่ได้เป็นข้าราชการอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปต่อได้อย่างไรสำหรับคนที่กำลังจะเกษียณโดยเฉพาะเมื่อเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของชีวิตการทำงานแล้วเนี่ยครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกปะปนกันไปทั้งดีใจที่กำลังจะได้พักเหงาที่กำลังจากเพื่อนร่วมงานหรือบางคนอาจจะตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะวันสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากทำงานแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังพอ1ตุลาเอ้าแต่งตัวมาทำงานลืมไปว่าตัวเองเคยทำงานมาแล้วถึงก็แล้วแต่ว่าอายุราชการของคุณจะเท่าไหร่นะครับความจริงการเกษียณไม่ควรถูกมองว่าเป็นวันที่มีชีวิตการทำงานจบลงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่เคยมีตารางมีหน้าที่มีคนกำหนดเวลาให้เราไปสู่ช่วงชีวิตที่เรามีโอกาสกำหนดเวลาและเลือกสิ่งที่เราอยากทำด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนอกจากเคลียร์งานส่งมอบหน้าที่กล่าวลากันแล้วเนี่ยยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่กลับมาจัดระเบียบให้กับตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมให้กับชีวิตบทใหม่เรื่องแรกครับจัดการสิ่งที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยคือเรื่องอะไรบ้างล่ะก่อนออกจากงานเราต้องสำรวจก่อนนะครับลองสำรวจดูว่ามีอะไรที่ควรจัดการให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องส่งต่อเอกสารสำคัญสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้หลังเกษียณนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องสิทธิของตัวเองควรรู้ให้ชัดว่าหลังเกษียณเราจะได้รับเงินหรือสวัสดิการอะไรบ้างเช่นบำเหน็จบำนาญเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอย่างเงี้ยกบข.ประกันสังคมเงินออมหรือว่าผลประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่เราอย่ารอให้ถึงวันเกษียณแล้วค่อยค้นหาเพราะว่าบางเรื่องอาจต้องใช้เอกสารหรือว่าติดต่อหน่วยงานหลายแห่งนะครับอีกเรื่องที่หลายคนชอบมองข้ามก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นหนังสือรับรองประวัติการทำงานหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการหรือว่าช่องทางติดต่อหน่วยงานเดิมอันนี้ควรจัดเก็บให้เป็นระบบและคุณเองต้องรู้ด้วยนะครับว่าเอกสารไหนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคงไม่มีใครมารู้เท่ากับคุณแล้วแหละนะครับเรื่องที่สองครับเปิดบัญชีชีวิตหลังเกษียณอันนี้คืออะไรอย่างงนะตามผมมาเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณควรลองนั่งดูตัวเลขอย่างจริงจังสักครั้งว่าหลังจากไม่มีเงินเดือนเข้าบัญชีเหมือนเดิมทุกเดือนเราจะมีรายรับจากไหนมีรายจ่ายเท่าไหร่บัญชีคงเข้านะคนที่ได้บำนาญอย่างเงี้ยก็คงเข้าทุกเดือนแต่ว่าคงไม่เท่าเดิมควรประเมินทั้งรายรับรายจ่ายหักประกันทางการเงินนะครับแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะกระทบค่าใช้จ่ายในอนาคตเช่นพวกสุขภาพพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับโดยทั่วไปมีการใช้ตัวเลขประมาณการว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอาจอยู่ร้อยละ70ถึง80ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณแต่ต้องจำไว้นะครับว่ามันเป็นตัวเลขคร่าวๆนะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะอย่างค่าเดินทางไปทำงานเนี่ยอาจจะลดลงค่าเสื้อผ้าหรือค่าใช้จ่ายทางสังคมบางอย่างอาจจะลดลงแต่สิ่งที่อาจจะเพิ่มขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและการที่มีค่ารักษาพยาบาลเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้น
วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทดลองทำงบประมาณหลังเกษียณของตัวเอง1เดือนทำขึ้นมา1เดือนน่ะก็คือตุลาถึงพฤศจิกาก็ได้หรือเดือนไหนก็ได้ลองเขียนว่าค่าอาหารเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ค่าบ้านหรือหนี้สินยังเหลือหรือไม่อย่างไรค่าเดินทางค่ายาค่ารักษาพยาบาลค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและเงินสำหรับความสุขส่วนตัวจากนั้นก็นำไปเทียบกับรายรับที่จะมีจริงหลังเกษียณพอเห็นตัวเลขเราจะรู้เลยว่าชีวิตหลังเกษียณของเรามีช่องว่างตรงไหนที่ต้องจัดการข้อมูลดีมากเลยนะครับจากวารสารฉบับตั้งแต่ปี2557ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อมาเราต้องอย่าเพิ่งรีบใช้เงินก้อนเพราะคิดว่านั่นคือรางวัลชีวิตก็ได้บางคนบอกโอ้โหเงินก้อนได้มาทีเดียวเบลเลอร์บล่าใช้ไปเลยมันคือรางวัลชีวิตเที่ยวให้เต็มอิ่มเที่ยวให้เต็มที่คุณฟังข้อมูลของวารสารกล้วยน้ำไทยต่อจากนี้ก่อนเขาบอกว่าคนที่เกษียณบางคนจะได้รับเงินก้อนและเมื่อเห็นเงินจำนวนมากอยู่ในบัญชีความรู้สึกแรกอาจจะคิดว่าทำงานมาทั้งชีวิตถึงเวลาจะให้รางวัลกับตัวเองสักทีอันนี้หลายคนคิดอย่างนั้นให้รางวัลตัวแบ่งเงินตามหน้าที่ของมันนะครับให้เงินทำหน้าที่ของมันอย่างเช่นเงินสำหรับใช้จ่ายประจำเงินสำรองฉุกเฉินเงินสำหรับสุขภาพและเงินที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในเร็วๆนี้เราควรมีเงินฉุกเฉินที่สามารถหยิบมาใช้ได้และให้ความสำคัญกับสภาพคล่องไม่ควรนำเงินทั้งหมดไปผูกไว้กับการลงทุนที่ถอนออกมาใช้ได้ยากครับสำคัญไปกว่านั้นหากคุณไม่เข้าใจการลงทุนใดอย่าเพิ่งลงทุนเพียงเพราะมีคนบอกว่าผลตอบแทนดีเงินหลังเกษียณเนี่ยมันมีเวลาแก้ตัวน้อยกว่าเงินที่อยู่ในวัยทำงานของคุณนะครับเรื่องที่4ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ชีวิตบทใหม่คือ1ตุลาคมหลังจากคุณเกษียณไปแล้วหลังจากมีงานเกษียณเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายถึงการไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะเรื่องอื่นๆด้วยนะครับ

ถ้าเราดูแลรถก่อนเดินทางไกลชีวิตหลังเกษียณก็ควรเริ่มต้นจากการดูแลร่างกายเช่นเดียวกันอันนี้เปรียบเทียบเลยนะฮะก่อนออกไปไหนไกลๆก็ตรวจสอบรถก่อนร่างกายเราก็ด้วยเช่นเดียวกันครับลองใช้ช่วงก่อนหรือหลังเกษียณเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับมาใส่ใจสุขภาพตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมกับอายุและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสุขภาพไม่ได้หมายถึงการไปโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับเรื่องง่ายๆอย่างอาหารการออกกำลังกายการนอนการดูแลอารมณ์มีความสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณจึงอาจเป็นเวลาที่ดีในการถามตัวเองเลยว่าหลังเกษียณเราจะตื่นกี่โมงเราจะออกกำลังกายวันไหนเราจะกินอาหารยังไงและเราจะไปพบแพทย์หรือตรวจสุขภาพเมื่อไหร่เรื่องเล็กๆเหล่านี้คือการสร้างกิจวัตรใหม่เข้ามาแทนกิจวัตรเดิมที่มีมาจากการเราทำงานนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเตรียมใจรับมือกับการที่เราอาจจะได้ยินคำว่าไม่มีตำแหน่งละเราเองก็รู้ดีว่าเราไม่มีตำแหน่งละตำแหน่งทุกอย่างที่เรามีคืออดีตนะครับเรื่องนี้สำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องเงินคนคนหนึ่งอาจทำงานมา30หรือ40ปีทุกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองต้องไปที่ไหนต้องทำอะไรมีเพื่อนร่วมงานมีโทรศัพท์เข้ามามีลูกน้องมีคนถามความคิดเห็นอะไรพวกนี้แต่ว่าหลังเกษียณคุณฟังครับสิ่งเหล่านี้อาจจะลดลงอย่างรวดเร็วใครที่เคยมีตารางแน่นทั้งวันอาจจะมีบอกว่าโอ้ยรีบตื่นเช้าตีห้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดังนั้นก่อนเกษียณควรเริ่มคิดไปเลยนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาเติมพื้นที่ที่เคยเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ทำอาหารเดินทางฟังเพลงเล่นดนตรีอ่านหนังสือหรือทำงานอาสาสมัครเข้าชมรมพบเพื่อนหรือกลับไปเรียนสิ่งที่เราอยากเรียนแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่มีเวลาเดือนสุดท้ายครับก่อนเกษียณจึงไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนแห่งการนับถอยหลังเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นเดือนแห่งการเติมพลังเคลียร์สิ่งที่เราค้างอยู่ให้เรียบร้อยเช็คเงินสิทธิของตัวเองเตรียมสุขภาพจัดบ้านเรียนรู้สิ่งใหม่รักษาเพื่อนเก่าและสร้างสังคมใหม่ที่สำคัญลองหาเหตุผลว่าหลังจากนี้เราจะตื่นขึ้นมาในแต่ละวันเพื่ออะไรเพราะเราอาจเกษียณจากตำแหน่งได้แต่เราไม่จำเป็นต้องเกษียณจากการเรียนรู้ความสุขความสัมพันธ์และความมีคุณค่าในชีวิตนะครับเราสามารถทำได้ครับฝากไว้แล้วก็อวยพรให้พี่ๆที่จะเกษียณทุกคนในปลายเดือนกันยายนนั้นมีความสุขและรู้ตัวเองว่า1ตุลาคมเราจะทำอะไรครับ

0: คนไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถดำเนินการหรือทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองโดยลำพังครับผมทีนี้ในส่วนตรงนี้ในการวิธีแก้ในการทำนิติกรรมต่างๆแทนท่านเหล่านี้เราก็สามารถที่จะมาดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถและเราจะดำเนินการตั้งผู้อนุบาลครับขั้นแรกนะครับก็จะประเมินอาการของผู้ป่วยครับว่าสมควรที่จะให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถครับคนไร้ความสามารถอาจจะเช่นอย่างเช่นบุคคลที่จิตฟั่นเฟือนไม่สามารถประกอบกิจการใดๆได้ด้วยตนเองเลยครับอันเนี้ยมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยจะมีคนดูแลหรือคนที่เฝ้าผู้ป่วยดังนั้นการที่เราจะให้ไปทำนิติกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยอย่างเช่นบางเคสก็จะเป็นกรณีของการไปขอเบี้ยคนชราประมาณนี้ครับอันเนี้ยเราก็ต้องมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ครับเพื่อดำเนินการที่จะรวบรวมเอกสารทำคำร้องยื่นต่อศาลครับเพื่อสั่งให้คนคนนั้นนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต่อไปครับผมเมื่อมีการได้ตั้งผู้อนุบาลแล้วหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นๆได้มีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ต้องดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วครับอันที่สองก็คือต้องดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยผู้อนุบาลเนี่ยเราสามารถดำเนินการต่างๆแทนผู้ป่วยได้เลยครับผมในเคสกรณีติดเตียงเนี่ยพอผู้ป่วยขยับร่างกายหรือไม่สามารถเดินทางไปติดต่อได้อยู่แล้วครับผมเราก็สามารถดำเนินการติดต่อราชการหรือติดต่อทำธุรกรรมต่างๆแทนผู้ป่วยได้ครับตรงนี้ครับแต่นิติกรรมหรือธุรกรรมอันไหนที่เป็นการจำหน่ายสิทธิของผู้ป่วยอันนี้ก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่ออนุญาตเป็นเคส by เคสไปครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ป่วยการจำหน่ายจ่ายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้ออกไปจากผู้ป่วยที่ชื่อผู้ป่วยมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอันนี้กฎหมายก็ห้ามไว้ครับทางแก้วคือผู้อนุบาลเองต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำเนินการในการที่จะขออนุญาตเพื่อจำหน่ายสิทธิในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเคสไปครับผมส่วนอันไหนที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการได้สิทธิ์หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินแก่ผู้ป่วยอันเนี้ยผู้อนุบาลก็สามารถดำเนินการให้ความยินยอมหรือดำเนินการรับทรัพย์สินแทนผู้ป่วยได้เลยครับตรงนี้กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะมันเป็นคุณแก่ผู้ป่วยครับ
1: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
2: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
1: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่า
7: รายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ผมไปอยู่ที่มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการที่อาคาร B นะครับศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเพราะฉะนั้นเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคนพิการหรือท่านผู้ฟังที่สนใจก็ลองไปเที่ยวงานนี้แล้วกันจะได้อะไรมากมายนะฮะแล้วก็จะได้มาบอกต่อๆกันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการประชุมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการค้นหามาเล่าในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณชัยนันท์ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวหลากหลายสาระที่นำมาฝากกันจะมีอะไรบ้างต้องติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์ยืนยันควบคุมเพลิงได้แล้วด้านสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเร่งหาสาเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครสามารถควบคุมจุดความร้อนไว้ได้แล้วและคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่พบก๊าซพิษในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีการส่งรถตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมุ่งเน้นบริเวณโซน4บล็อกที่5ซึ่งคาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงโดยนำภาพบันทึกเหตุการณ์คำให้การของพยานและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดแรกมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างอาคารชั้น2พังทลายลงมาทับชั้น1ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและกรุงเทพมหานครยืนยันความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะกั้นพื้นที่เพื่อส่งมอบให้เจ้าของอาคารดำเนินการรื้อถอนตามกฎหมายต่อไปด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครได้ขยายเปิดศูนย์ One Stop Service ณวัดพระพิเรนเพื่อรับลงทะเบียนผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ส่วนกรณีจำนวนรถที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นพบประมาณ8คันโดยมีรถกระบะ1คันที่ยังอยู่ในสภาพดีซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งวางแผนหาวิธีเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่สำหรับเรื่องค่าชดเชยต่างๆต้องพูดคุยกับบริษัทประกันภัยอีกครั้งกระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น.
8: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.ซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์ สามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิ์ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านเก็บกักและการระบายน้ำ
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045451554พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอเพนอำเภอทุ่งฝนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอกระนวลอำเภอซำสูงอำเภอบ้านฝางอำเภอมัญจาคีรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสหัสขันธ์อำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโชคชัยอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้น3พัด 62% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10:11 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้จันทร์ที่31 สิงหาคม 2569นะครับวันสุดท้ายนะของเดือนสิงหาคมนี่แป๊บๆนะโอ้โหเราเข้าสู่เดือนจะเข้าสู่เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่9แล้วนะเพราะว่านี่สิงหานี่เดือน8ใช่ไหมฮะกันยา9ตุลา10พฤศจิกา10แล้วก็ธันวาคม12นะ8เดือนนี่ผ่านไปค่อนข้างเร็วนะสำหรับปี2569คือเวลาผ่านเร็วผ่านช้าเนี่ยแต่ละคนอาจจะรู้สึกแตกต่างกันสำหรับผมเนี่ยถ้าทำงานต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะแต่ละวันก็บางทีนะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยผมไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมผมมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเครื่องจักรมันมีเวลาตื่นตื่นเสร็จต้องอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็อะไรอ่านหนังสือพิมพ์อย่างผมนะอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บอ่ะทานกาแฟแล้วซึ่งมันเป็นแบบเนี้ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเป็นแบบเนี้ยทุกวันก็จะมีแตกต่างกันก็เสาร์อาทิตย์แล้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ทำงานเสร็จกลับบ้านไม่ได้มีที่อื่นเลยมันก็เหมือนเครื่องจักรเราเป็นฟันเฟืองสักหนึ่งอย่างอ่ะในอุตสาหกรรมในโลกใบนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่มันเกิดการพลวัตไปอ่ะจริงๆนะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นโรงงานอะไรนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆถ้าชีวิตเราดำเนินไปอย่างเงี้ยนะเหมือนกันทุกวันทำซ้ำเหมือนกันทุกวันเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองเราเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่เรียกว่าประเทศไทยที่เป็นบริษัทแล้วประเทศไทยที่เป็นบริษัทเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกแต่ถ้ามันจะมีอะไรแปลกแตกต่างไปบ้างเนี่ยอันนี้จะอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบพิเศษหน่อยนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ว่าพอเราทำงานยิ่งใครที่ทำงานอ่ะที่เป็นลูกจ้างบริษัทนะเป็นพนักงานบริษัทก็พูดให้น่ารักหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าคุณไปบูลลี่เหรอลูกจ้างบริษัทมันไม่ดีมันต้องใช้คำว่าอะไรพนักงานนะเหมือนกับพี่ยามอ่ะนะบอกไม่ได้เดี๋ยวนี้ห้ามเรียกยามนะต้องเรียกว่ารปภ.นะพี่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมนะฮะไม่ได้บูลลี่อะไรแต่ว่าเนี่ยผมกำลังพูดว่าถ้าเราดูว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทเราก็เหมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆในบริษัทที่มันจะค่อยๆขยับขับเคลื่อนไปนะชีวิตเป็นแบบนี้จริงๆนะถ้าใครยิ่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเป็นแบบนั้นจริงๆผมรู้สึกอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันสุดท้ายของเดือน8 31สิงหาคมเดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วก็เป็นเดือนที่จะได้ไทยช่วยไทยพลัสนะอีก 1,000 บาทแล้วก็เช่นเดียวกันคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่เขาช่วยมาเนี่ยนะเดือนกันยายนนี่ก็ 1,000 บาทจาก300บาทขึ้นมาเป็น 1,000 บาทนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะใครที่จะทบทวนสิทธิ์ก็ดำเนินการซะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะครับพรุ่งนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรลงไปที่ หาดใหญ่นะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะก็หลักๆคงต้องติดตามละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเห็นว่าเนี่ยเตรียมที่จะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยนะ96โครงการนะตอนแรกผมได้ยินมา199โครงการวงเงินประมาณ 57,000 ล้านบาทแต่ว่าที่จะเข้าครม.เนี่ยนะรายงานจากทำเนียบก็บอกว่ามี96โครงการ 13,089 ล้านบาทนะยกตัวอย่างก็เช่นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กนะที่วัดคลองแหนะหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะแล้วก็มีสะเดาฟู้ดอีโคโนมี่อะไรจะเป็นโครงการไหนยังไงนะที่จะไปช่วยพัฒนาในพื้นที่เนี่ยก็คงจะมีการเสนอเข้ามานะครับสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 หรือว่า +698 นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะฮะไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่ามีโอกาสนะครับว่าสายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพนะฮะและหากจำเป็นต้องรับสายก็บอกว่าควรฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านรหัส OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับนอกจากนี้นะฮะหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีการใช้โทรศัพท์หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 +698เนี่ยติดต่อไปด้วยนะถ้าหากมีสายโทรศัพท์มาจากหมายเลขดังกล่าวนะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นะหรือว่าหน่วยราชการอื่นๆอย่างเงี้ยเราแจ้งบอกเอ้ยคุณเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะหรือว่ามีพัสดุตกค้างหลอกให้โอนเงินอันนี้สันนิษฐานเลยนะครับกสทช.บอกมิจฉาชีพแน่นะแล้วก็ควรวางสายทันทีนะสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือด้วยนะช่วยกันบอกกล่าวแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยังสมาชิกในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับธนาคารออมสินครับก็ออกมาตรการช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับโดยเปิดให้กู้สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมอแล้วก็ต้องการวางแผนการแก้ไขหนี้อย่างเป็นระบบนะครับโดยนำวงเงินไปชำระหนี้เดิมนะแล้วก็รวมหนี้เนี่ยหลายที่เนี่ยมาไว้ที่ธนาคารออมสินแห่งเดียวรวมถึงใช้ลดภาระหนี้ด้วยนะครับให้สามารถบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายรวมไปถึงการวางแผนชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทต่อรายครับกรณีที่มีหนี้นอกระบบให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่แฟตเรทนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 0.75% ต่อเดือนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลักประกันเงินกู้นะขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระด้วยนะแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดนะทั้งนี้ครับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้สม่ำเสมออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมกับผู้กู้นะรวมอายุผู้กู้เนี่ยกับระยะเวลาในการชำระเงินต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยต้องไม่เกิน65ปีนะฮะทั้งนี้ครับทางธนาคารเขาจะพิจารณาสินเชื่อตามความจำเป็นแล้วก็ความสามารถในการชำระคืนโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ GSB Contact Center หมายเลข

0: ที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทเนี่ยนะครับผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินกี่ปีนะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับเมื่อวันศุกร์ฮะผู้โชคดีคุณการดาครับจากนครราชสีมานะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการนะ เดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะผอ.สรัญญูที่พยมณฑลนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องของแอปหน่อยตอนนี้โอ้โหมีแอปเถื่อนแอปโดยเฉพาะแอปกู้เงินเถื่อนระบาดนะโอ้เจอเต็มไปหมดเลยนะธปท.เขาจะมีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือยังไงนะเดี๋ยวคุยกับทางผอ.สักนิดหนึ่งผอ.สรัญญูอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับผอ.พอดีช่วงที่ผ่านมานี่ต้องยอมรับนะเราเห็นในพวกโฆษณาไอ้พวกแอปกู้เงินน่ะบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เป็นแอปอ่ะแต่เราเห็นโฆษณาในที่ต่างๆนะใน Facebook ใน TikTok ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วบางคนก็พัฒนาไปถึงว่าเฮ้ยเวลาจะขอกู้เนี่ยเป็นแอปด้วยไอ้อย่างเงี้ยนะคำถามก็คือว่ามันจริงหรือมันหลอกหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรยังไงไหมฮะ
1: ต้องเรียนคุณณัฐพงศ์อย่างนี้ครับแล้วเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อเวลาแล้วเราเห็นโฆษณาต่างๆตรงนี้มันอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโฆษณาหรือแอปในโฆษณาดังกล่าวเนี่ยเป็นแอปเถื่อนทั้งหมดนะครับเพราะปัจจุบันจริงๆแล้วผู้ให้บริการเนี่ยที่ได้รับอนุญาตเองเนี่ยก็มีการโฆษณาอยู่คนที่แอบอ้างก็มีการโฆษณาอยู่ปะปนกันเต็มไปหมดดังนั้นนะครับอยากให้ประชาชนอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเห็นโฆษณาที่ดูเป็นมืออาชีพมีคนติดตามเยอะๆควรจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นเนี่ยได้รับอนุญาตหรือไม่นะครับโดยท่านสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ธปท.แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันของธปท.นะครับหรือธนาคารประเทศไทยนะครับโดยมันจะมีระบบเรียกว่าบอทไลเซนส์เช็คนะครับเป็นการตรวจสอบว่าได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าอีกจุดหนึ่งเป็นบริการเช็คแอปเงินกู้นะครับเราสามารถกรอกชื่อแอปพลิเคชันเงินกู้เพื่อตรวจสอบได้ว่าแอปเนี้ยเป็นแอปของคนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.หรือไม่นะครับอย่างไรในจุดนี้เดี๋ยวทางธปท.เองอ่ะจะขอฝากในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวจะส่งเอกสารแล้วก็ QR code เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆนะครับ
0: ครับคือตัวแอปตัวนี้ทำแล้วใช่ไหมฮะที่จะกรอกไอ้ชื่ออย่างสมมติว่าแอปมีอะไรชื่อ AA อย่างเงี้ยก็เราก็พิมพ์ไปว่า AA อย่างนี้ถูกไหม
1: ถูกครับผมมีทั้งในเว็บไซต์และในแอปพลิเคชันนะครับเรามีข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดครับสามารถเข้าไปกรอกตรวจสอบผู้ให้บริการว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ตรวจสอบแอปพลิเคชันได้ด้วยครับ
0: คืออย่างที่ผอ.คือผมเห็นเนี่ยมันมีโฆษณาที่มันแอบแฝงในแพลตฟอร์มต่างๆอย่างที่ผอ.บอกนะว่ามันมีทั้งที่มันถูกต้องก็มีธนาคารอะไรเงี้ยเขาให้สินเชื่อเราก็เห็นนะหรือแม้แต่นอนแบงค์อะไรที่ให้สินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยไอ้ที่ถูกต้องมันก็มีแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่สังเกตนะมันก็จะมีแบบคล้ายๆกับว่าเรียนแบบคล้ายๆแอบจะใช้ชื่อคล้ายๆกับธนาคารใหญ่ๆหรือว่านอนแบงค์ใหญ่ๆหรือมีชื่ออะไรที่มันสอดคล้องแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันปล่อยกู้แล้วก็ได้มันอาจจะมีบางอันบอกเขาพูดเลยเขาพูดอะว่าเนี่ยได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมที่เราต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งหลงเชื่อ
1: ใช่ครับอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะครับ
0: มันมีรูปแบบอะไรแปลกไปกว่านี้ไหมเพราะว่าผมว่ามันพัฒนาการมาจากไออะไรเรียกว่าอะไรไอ้สินเชื่อของนอกระบบที่เขาโยนเขารั้วบ้านตอนเช้าๆอ่ะพวกการ์ดพวกบัตรอะไรพวกนี้หรือไม่ก็ไปแปะที่เสาไฟฟ้าอะไรคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับผมคือหลักๆต้องบอกว่ามิจฉาชีพเหล่านี้นะครับมีพัฒนาการนะครับเขามักจะใช้ชื่อสีโลโก้หรือรูปแบบการสื่อสารคล้ายๆธนาคารรวมไปถึงมันมีการนำเสนอที่มีความน่าเชื่อถือมากอาจจะมีบางประเด็นอาจจะพูดว่ากู้ง่ายกู้ได้ทุกคนรับเงินได้ทันที 100% ไอ้พวกนี้ครับอาจจะต้องพึงระวังไว้สักนิดนึงนะครับก่อนตัดสินใจทำอะไรอยากให้มีการตรวจสอบนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปในเรื่องของตัวบอทไลเซนส์เช็คแล้วก็เช็คแอปเงินกู้นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านใช้บริการคนที่ถูกต้องถูกที่ถูกทางครับ
0: ครับและปัจจุบันเองจริงๆธปท.มีให้บริการอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาจะปล่อยสินเชื่ออะไรนี้ก็ต้องมาขออนุญาตกับธปท.อะไรก่อนไหมฮะ
1: จริงครับปกติแล้วผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่จะให้บริการสินเชื่อครับจริงๆแล้วเขาก็จะต้องมาขออนุญาตธนาคารประเทศไทยอยู่แล้วนะครับโดยปัจจุบันในผู้ประกอบ

0: ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเนี่ยหลายๆแห่งนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และที่เป็นนอนแบงค์นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับการมีแอปพลิเคชันไม่ได้หมายความว่าได้รับอนุญาตนะครับประชาชนต้องตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าไอแอปที่เราจะเข้าไปใช้เนี่ยเป็นคนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารนะครับก่อนการดาวน์โหลดต่างๆเราควรจะต้องพิจารณาก่อนนอกจากนี้นะครับธปช.เองก็ร่วมผลักดันครับกับผ่านแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับเพิ่มความโปร่งใสในการแสดงข้อมูลนะครับโดยการให้ตัวแอปพลิเคชันตรงนี้มีการแสดงชื่อผู้ให้บริการอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนประกอบการตัดสินใจนะครับแต่หากท่านพบแอปไม่ระบุชื่อผู้ให้บริการไม่ระบุข้อมูลดอกเบี้ยต่างๆอาจจะต้องพึงระวังเป็นพิเศษนะครับว่าแอปเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่แอปของคนที่ถูกต้องนะครับ
1: มิคือยังไงครับคือถ้าสมมุติคือเราไม่ได้บอกว่ามันเวลาที่จะมีแอปเนี่ยมันต้องไปขอธปท.หรือยังไงหรือยังไงฮะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับไอตัวแอปพลิเคชันจริงๆแล้วครับถ้าผู้ให้บริการโดยส่วนใหญ่ครับสามารถดำเนินการได้เองอยู่แล้วครับไม่ต้องขอธปท.ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นสถาบันการเงินถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ถ้าเป็นนอนแบงค์หรือว่าหรือว่าอะไรที่ธปท.หรือว่ากระทรวงการคลังที่จะต้องอนุญาตเนี่ยอันนี้เราก็อนุญาตไปถูกไหมฮะให้เขาประกอบกิจการแต่ขณะเดียวกันน่ะไอ้บริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะไปทำแอปเองเนี่ยอันนี้ก็คือเขาก็จะทำในนามของที่เขาขออนุญาตซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าเวลาเขาทำแอปพลิเคชันพวกนี้เขามีหน้าที่ที่ต้องแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งกระทรวงการคลังเพราะงั้นเราจะมีข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ธปท.หรือแอปพลิเคชันของธปท.ได้ครับ
1: เอ๊ะมันอันนี้ผมขออนุญาตถามนอกตรงนี้นิดเดียวนะคือไอ้และไอ้ที่เราจะพัฒนาประเทศไทยแล้วก็มีแอปพลิเคชันฟินเทคอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแอปพลิเคชันอะไรอย่างนั้นอันนั้นพวกนั้นต้องขออนุญาตธปท.มั้ย
0: อันนี้ซึ่งอยู่กับรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าไอ้ตรงจุดนั้นมันคืออะไรบ้างถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ธนาคารประเทศไทยนะครับจะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากธนาคารประเทศไทยจะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องระมัดระวังเองถูกไหมฮะไอ้อันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมพอดีก่อนหน้านี้มันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการให้กู้นี่แหละแต่มันฝังอยู่ในโทรศัพท์มือถือผมเข้าใจว่าตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งธปท.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อันนี้เราเดินหน้าไปมากน้อยขนาดไหนหรือว่าขอความร่วมมือกับผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยให้เอาออกอะไรยังไงเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ
0: ครับงั้นผมเล่าให้ฟังเลยครับตั้งแต่เกิดเรื่องจริงแล้วนะครับหรือว่าจะก่อนหน้าเกิดเรื่องก็ตามนะครับประเด็นปัญหาเรื่องแอปเถื่อน
1: ครับ
0: นะเราเองในฐานะหน่วยงานราชการทั้งหลายครับให้ความสำคัญนะครับได้ร่วมมือกันดำเนินการกำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหานะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอไล่เรียงทีละมิตินะครับเป็นภาครัฐก่อนประกันนะครับภาครัฐเนี่ยเราได้กำหนดกระบวนการเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานะครับโดยที่เราจะมุ่งเน้นดำเนินการอยู่3จุดครับจุดแรกคือเรียกว่าการระงับการเผยแพร่แอปพลิเคชันให้กู้ยืมเงินนะครับซึ่งอันนี้เราตั้งใจจะหยุดความเสียหายนะครับที่จะเกิดกับประชาชนนะครับประเด็นที่2ที่เราดำเนินการคือจะต้องมีการสืบสวนเชิงลึกดำเนินคดีนะครับโดยท่านตำรวจนะครับที่ได้ให้ความมือเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับประเด็นที่3ที่เราดำเนินการในเรื่องของการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเราเองได้ประสานงานกับทางตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้ดำเนินการและแก้ไขปัญหาหากพบประเด็นปัญหาโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราร่วมมือกันอ่ะไม่ได้แค่ชื่อที่ผมบอกนะครับมีประมาณสัก7-8หน่วยงานเข้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจสังคมกระทรวงการคลังนะครับตำรวจนะครับแล้วก็เมื่อกี้สปส.ก็คือด้านหน่วยงานด้านการคุ้มครองส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือด้านภาครัฐสำหรับภาคเอกชนครับเราไม่หยุดอยู่แค่นั้นเราไปหาเอกชนเราบอกว่าเราอยากจะป้องกันตั้งแต่ต้นน้ำเลยเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับทางภาคเอกชนเพื่อให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมีกระบวนการมีวิธีการแล้วกันนะครับในเรื่องของการตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับตั้งแต่การลงทะเบียนขอสมัครแอปมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆรวมถึงบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดบนตัวแอปพลิเคชันด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจนะครับ
1: ครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเงี้ยผม มีอะไรที่จะท่านผอจะบอกเขาว่าสังเกตไอ้จุดที่มันเป็นหลักที่แบบชัดๆหน่อยได้ไหมว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นมิจฉาชีพอันนี้น่าจะเป็นแอปเถื่อนหรือว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแอปจริงเนี่ยคือที่เมื่อกี้ที่ผอบอกอ่ะผมก็พยายามนึกภาพตามนะผมพยายามนึกภาพว่าเอ้ยที่บอกว่าเอ้ยมันมีดอกเบี้ยมีจำนวนผ่อนชำระหรือว่าอะไรใครยังไงเนี่ยส่วนใหญ่มันทำมันเหมือนไงผมก็เลยนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราจะสังเกตเราจะดูเนี่ยเราจะดูยังไงประชาชนเขาจะดูยังไงฮะ
0: ต้องเรียนว่าเออมิจฉาชีพอย่างนี้เขาก็พัฒนาการมาตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาพัฒนาการตามตลอดเพราะฉะนั้นผมอาจจะให้เป็นหลักพึงสังเกต5ข้อหรือว่าหลักพึงกระทํา5ข้อดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: ข้อแรกนะครับอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้ชื่อสีโลโก้คล้ายธนาคารควรตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นของทางการเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกบอร์ดเว็บไซต์ต่างๆหรือแอปพลิเคชันของปตท.ข้อที่2นะครับอย่าเชื่อคำโฆษณาที่เน้นว่าไม่ตรวจสอบข้อมูลใดเลยกู้ได้ทุกคนรับเงินทันทีแน่นอน
1: อ
0: ันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณอันตรายเลยนะครับประชาชนควรระมัดระวังพิเศษเพราะมิจฉาชีพเขารู้ครับว่าประชาชนที่เดือดร้อนทางการเงินต้องการอะไรความเป็นจริงนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี
1: ้
0: หรือลูกค้าอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นไม่มีใครรับรองได้ว่าจะใช่ 100% นั่นคือข้อที่2ข้อที่3อย่าโอนเงินก่อนได้รับเงินกู้เมื่อไหร่ก็ตามที่แอปพลิเคชันหรือผู้ให้สินเชื่อบอกว่าต้องมาจ่ายเงินก่อนนะค่าดำเนินการค่าปลดล็อกค่าประกันตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ของจริงนะนะครับข้อที่4ขอให้ท่านประชาชนนะครับต้องอ่านเงื่อนไขข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนต้องทราบอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเห็นความผิดปกตินะครับก็แวร์ไว้เลยว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือว่าน่าจะไม่ใช่แอปที่ถูกต้องและสุดท้ายนะครับที่ต้องพึงระวังต้องดูดีๆต้องอ่านในแอปพลิเคชันดีๆนะครับมันจะมีการขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท
1: ์
0: ตั้งแต่ข้อมูลรายชื่อทั้งหมดในโทรศัพท์รูปภาพข้อมูลส่วนตัวต่างๆหากมีการขอข้อมูลเหล่านี้เกินความจำเป็นกับการเงินกู้ขอให้ท่านต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะใช้แอปนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อข้อมูลของท่านถูกเปิดเผยถูกขายหรือเวลาท่านเป็นหนี้เขาจะไปตามพ่อแม่พี่น้องของท่านนะครับต้องระมัดระวังนะครับขอฝากถึงประชาชนอีกนิดนึงนะครับกู้เงินได้แต่ต้องกู้กับผู้ให้บริการที่ตรวจสอบได้นะครับปัจจุบันเรามีช่องทางตรวจสอบฟรีนะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีช่วยลดอาการถูกหลอกของท่านช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านย้ำอีกครั้งนะครับว่าขอให้ท่านสามารถตรวจสอบเช็คได้ผ่านบอทไลเซนส์เช็คและก็บริการเช็คแอปเงินกู้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและตัวแอปพลิเคชันของธนาคารประเทศไทย
1: ครับ
0: ตรวจสอบวันนี้เพียงเล็กน้อยนะครับมันช่วยป้องกันนะครับความเสียหายทางการเงินและข้อมูลส่วนบุคคลท่านได้ครับ
1: ครับผมถามท่านผอ.นิดหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปเลยตอนนี้ไอ้ BOT license check เนี่ยนะผมเข้าไปที่แอปของไอ้ที่เว็บไซต์นะอันนี้มันเป็นแอปเว็บไซต์ถูกไหมฮะผมพิมพ์ชื่อไปของพิมพ์ชื่อบริษัท1บริษัทที่เป็นแอปเนี่ยนะผมพิมพ์ไปเสร็จเนี่ยผลการค้นหามันขึ้นมาว่าเป็นนิติบุคคลมันบอกอะไรครับ
0: โอเคครับขอทราบนิดนึงครับท่านเข้าสู่บอร์ด license check ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ bot.license.check เนี่ยฮะ
0: โอเคครับครับมันบอกว่าคนผู้ประกอบธุรกิจนั้นเนี่ยครับเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งน่าจะมีการเขียนระบุไว้อยู่แล้วครับ
1: ฮะคือถ้าพิมพ์ไปแล้วก็เราเจอแบบนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยผลการค้นหามีทั้งหมด2บริษัทอันนึงก็
0: ค
1: ือชื่อบริษัทอีกอันนึงชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแล้วเรากดเข้าไปดูอีกทีเนี่ยผมเห็นคำว่าคงอยู่อันนี้ผู้ฟังเขาจะได้ประโยชน์ไปด้วยฮะเขาจะได้รู้ว่าเข้าไปแล้วมันคืออะไรแล้วมันหมายความว่าอย่างไรอย่างผมเนี่ยไม่เข้าใจแน่นอนเลยเนี่ยถ้ามีคงอยู่อย่างนี้หมายความว่า
0: ก็ยังให้บริการอยู่ยังมีลายเส้นอยู่ครับ
1: อันนี้ยังมีลายเส้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแอปชื่อเนี้ยเราก็สันนิษฐานก่อนว่าอันเนี้ยอยู่ภายใต้การดูแลของธปท.ถูกไหมฮะ
0: ครับอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบอร์ดลายเส้นเช็คเนี่ยเป็นการเช็คชื่อผู้ให้บริการว่ามีลายเส้นอยู่กับธปท.ไหมครับแต่มันจะมีอีกบริการนึงอยู่ใกล้ๆกันนะครับเรียกว่าเช็คแอปเงินกู
1: ้เช็คเช็คแอปเงินกู้เหรอฮะอยู่ตรงไหนฮะ
0: ครับ อาจจะเสิร์ชจาก Google ก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางธปท.เองจะมีการส่งตัว QR code ไปให้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถเช็คได้แต่ไอ้ตัวอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเช็คแอปเงินกู้เนี่ยมันคือการที่เราไปกรอกชื่อแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: พอกรอกเสร็จครับกดมาปุ๊บเจอแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคนเป็นแอปของผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรผมลองเข้าไปดูพร้อมกับท่านผอ.คือคนฟังเขาจะได้รู้ว่าจะต้องเป็นยังไงครับมันจะได้เห็นภาพชัดผมเดี๋ยวกดยอมรับก่อนนะยอมรับคุกกี้ก่อนเหมือนเดิมผมเอาชื่อเดิมนะฮะผมกดแล้วผมเข้าไปในคำว่าเช็คแอปเงินกู้นะฮะก็คือ bot.licenseloan อะไรของโฮมเพจถูกไหมฮะของธนาคารแห่งประเทศไทยเนาะพอกด
0: เปิดหน้ามาจะเขียนเลยใช้แอปเงินกู้นะคร
1: ับ ใช่ครับผมพิมพ์ละชื่อเดิมเลยเมื่อกี้นะผลการค้นหามันเป็นศูนย์นะ
0: เป็นใส่ชื่อแอปไปใช่ไหมครับไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทใช่ไหมคร
1: ับ ใส่ชื่อแอปอ่ะมันชื่อแอปเนี้ย
0: ครับชื่อแอปอะไรนะครับ
1: บอกได้หรอพ่ออ้อ
0: โอเคผม
1: ขอ
0: ไปผมลืมถ้าเกิดไม่พบ
1: เดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่ใช่อะไรหรอก
0: โอเคผมเข้าใจผมลืมขอโทษทีถ้าไม่พบก็แปลว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับครับ
1: โอ้แต่ตอนแรกที่เราที่เราเช็คไอ้เป็นบริษัทหรือเปล่ามีนะแต่อาจจะไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อแบบเป๊ะใช่ไหม
0: ต้องใส่ชื่อให้มันตรงด้วยนะครับเป๊ะๆเพราะว่าเรามีการขาดข้อมูลที่เราจะวิ่งนะครับก็ไปดูแลถ้าข้อสงสัยก็สอบถามมาได้ทางที่1223นะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นถ้าผมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยที่ดีที่สุดนะสำหรับคุณผู้ฟังใช่ไหมฮะเรื่องของไอแอปเถื่อนเนี่ยแล้วก็คำแนะนำของผอ.สรัญญูก็คือว่ามันจะมีแอปของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขียนว่าเช็คแอปเงินกู้ถูกไหมฮะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันอันเนี้ยไปในช่องค้นหาพอเรากดปุ๊บนะแล้วมันบอกว่าไม่มีเนี่ยหรือว่าไม่พบการค้นหา
0: พึงระวังเลยครับ
1: อันนี้พึงระวัง 100% เลยไหม
0: ไม่ 100% ครับเพราะว่าอันนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของธปท.เท่านั้นที่เราจะมีข้อมูลครับ
1: อ๋อโอเคเอาละผมเข้าใจละเข้าใจละเพราะฉะนั้นต้องเตือนคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมิจฉาชีพมันเยอะนะผอ.ผมต้องขออนุญาตที่ต้องขออภัยผอ.ด้วยบางทีอาจจะถามอะไรลึกไปสักนิดนึงหรือว่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าห่วงคนฟังไม่ใช่อะไรหรอกครับ
0: ดีเลยครับมีอะไรถามได้เลยครับ
1: ครับผอ.สุดท้ายนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผอ.จะฝากอะไรถึงประชาชนทั่วไปสำหรับเรื่องของแอปเถื่อนแอปเงินกู้เถื่อนอะไรพวกเนี้ย
0: ครับได้ครับแต่ขอใช้เวลาสั้นๆนะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันตัวการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางดิจิตอลเนี่ยมันสามารถทำได้สะดวกนะครับมีผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยให้บริการอยู่นะครับเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งรีบเชื่อโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะครับก่อนกู้ทุกครั้งขอให้มีการตรวจสอบนะครับก่อนดาวน์โหลดทุกครั้งขอให้มีการตรวจสอบและขอให้โอนเงินเป็นลำดับสุดท้ายที่จะทำนะครับหากไม่แน่ใจนะครับขอความกรุณาทุกท่านนะครับเข้าไปตรวจสอบผ่านบอร์ดเส้นเช็คนะครับและบริการเช็คแอปเงินกู้ของธนาคารประเทศไทยผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารประเทศไทยได้นะครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราป้องกันความเสียหายทั้งเงินทั้งข้อมูลส่วนบุคคลในระยะยาวของเราได้ครับ
1: ครับเนี่ยผมลองหลายชื่อเลยฮะแล้วก็ลองของธนาคารเนี่ยแหละที่เห็นเนี่ยนะพอเป็นของธนาคารเนี่ยของธปท.จะขึ้นมาทันทีเลยว่าผลการค้นหานะมี1โลโก้แล้วก็เอาโลโก้ให้เห็นเลยชื่อแอปถูกไหมฮะอันนี้คือที่ธปท.ดูแลอยู่เนาะ
0: ครับ
1: โอเคได้ครับผมขอบพระคุณมากครับผอ.ครับเดี๋ยวถ้ามันหนักหนาสาหัสอาจจะต้องขอความรู้ผอ.เพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับยินดีเลยครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะผอ.สรัญญูทิพยมณฑลนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคือไม่ใช่อะไรผมเพิ่มเติมสักนิดนึงแล้วกันนะคือมันอันตรายจริงคุณผู้ฟังที่ผมบอกเลยอันตรายแบบอันตรายมากนะแล้วยิ่งโอ้โหมันมาทุกทางที่มันเข้ามาสู่โซเชียลมีเดียเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะไปปากช่องคุณผู้ฟังคงนึกออกเนาะเพราะผมเล่าให้ฟัง ว่าผมไปใช้ M6 เพื่อจะไปปากช่องแล้วผมไปพักที่ปากช่องแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะผมหาที่พักที่ชะอมที่โบกเมื่อคืนเนี้ยที่มันมีข่าวว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะพักชะอมแก่งคอยนะผมก็เข้าไปดูใน Facebook ครับแล้วผมก็เจอแล้วก็คุยกันเรียบร้อยแล้วจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วผมจะโอนเงินแล้วเพราะเขาถามบอกว่าผมก็ถามว่ามีห้องว่างไหมเขาบอกมีห้องว่างนะรับเลยไหมโอนเงินทันทีผมก็เอะใจเพราะว่าผมมีประสบการณ์ผมถูกหลอกอย่างนี้มาแล้วนะตอนซื้อของไม่แพงฮะประมาณพันกว่าบาทนะมันไม่ได้แพงอะไรนะแต่ผมก็เอะใจว่าทำไมเร่งรีบนะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันอาจจะหลอกหรือไม่ถูกต้องเอะใจนะเพราะว่าค่าที่พักมันต้อง 2,000 กว่าบาท 3,000 อ่ะนะผมก็เลยเอ๊ะเอายังไงดีณัฐพงศ์ผมก็ลองใช้วิธีฮะเพราะว่ามันจะต้องมี Google Map ถูกไหมเราก็ต้องดูที่ทางเป็นยังไงแล้วเราก็เปิดดูอ่ะใน Facebook เนี่ยบางทีมันจะมีคำว่า about เราก็กดเข้าไปดูมันเขียนแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแต่ LINE แต่มันไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็เอ๊ะทำไมถึงไม่มีเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าถ้าเป็นที่พักอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ให้เราติดต่อก็เลยเข้าไปเช็คใน Google Map อีกทีนึงนะต้องรีเช็คแล้วรีเช็คอีกนะแล้วผมก็เลยดูใน Google Map Google Map มีเบอร์โทรศัพท์แล้วทำไมไอ้เนี่ยชื่อแอปไอ้ชื่อ Facebook มันถูกต้องหมดเลยไม่มีผมก็เลยดูใน Google Map แล้ว Google Map เขามีลิงก์ให้ไป Facebook อะไรอีกอันนึงก็ไม่รู้ก็กดลิงก์เข้าไปครับเข้าไปครับผมก็ถามเขาเลยตรงๆบอกอันนี้ของจริงหรือของปลอมผมเพิ่งคุยกำลังคุยอยู่กับอีกที่นึงอยู่ที่ชื่อเดียวกับของพี่เลยแล้วเขาก็ส่งลิสต์มาให้ครับปลอม5อันเพราะฉะนั้นผมถึงต้องถามท่านผอ.เยอะหน่อยนะอันนี้เป็นประโยชน์ของคุณผู้ฟังเลยเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเห็นแอปเงินกู้สิ่งที่ควรทำนะฮะ อย่างน้อยๆเช็คแอปเงินกู้เนี่ยนะกับทางธปท.ก่อนว่ามันมีหรือไม่มีได้รับบริเขาเรียกอะไรได้รับการอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนะหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำกับดูแลนะหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะอย่างน้อยๆนะเข้าไปฮะคุณพิมพ์คำว่า Google ก็ได้นะเขียนคำว่าเช็คแอปเงินกู้แล้วมันจะลิงก์ไปของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มันจะมีตัวค้นหาไอ้แว่นขยายแล้วคุณก็พิมพ์ชื่อเงินกู้อันนั้นไปแอปอันนั้นไปเนี่ยผมลองทั้งหมด3อันอันนึงเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงมีตัวตนอยู่จริงใช่มั้ยผลการค้นหามันจะขึ้นมาเลยแต่อีก2อันที่ผมมีรายชื่ออยู่เนี่ยผมลองใช้เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะมันไม่มีเนี่ยพึงสันนิษฐานก่อนว่าอันนี้เป็นแอปเถื่อนนะอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับช่วงแรกของรายการนะช่วงหน้านะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสินค้าราคาถูกทะลักเข้าไทยนะถ้ามันทะลักเข้าอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำนะลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ขายฟรีแลนซ์นะฮะหรือว่าผู้รับจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการชำระคืนนะครับธนาคารออมสินครับช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่แฟตเรทเนี่ยอยู่ที่ 0.75% ต่อปีไอ้ต่อเดือนฮะขออภัยนะครับแล้วก็เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะที่ 16.20% ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะสมัครง่ายด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วนะโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้วถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อเร็วนี้ครับทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เข้ารับมอบโล่ประกาศกิตติคุณชมเชยให้แก่ผู้ช่วยเหลือราชการทหารนะในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่สำนักงานกสทช.ได้สนับสนุนปฏิบัติการภารกิจของกองทัพไทยนะฮะนอกจากนี้นะสำนักงานกสทช.ก็ยังได้รับรางวัลอะไรเนี่ย The SourcesAI Governance Leadership นะ Award by ETDA นะฮะภายใต้ TechSource Award 2026นะครับในงาน TechSource Global Summit 2026ซึ่งเป็นเวทีการประชุมระดับภูมิภาคด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและธุรกิจนะครับโดยมีคุณปริตาวงชุตินาถนะผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.สายงานบริหารองค์กรเป็นผู้แทนของสำนักงานกสทช.เข้ารับรางวัลที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับโดยรางวัลดังกล่าวครับเป็นรางวัลที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสพท.อ.นะจะทำขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อน AI Governance นะครับอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวทางการใช้ AI นะที่โปร่งใสมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำในการกำกับดูแล AI อย่างมีธรรมาภิบาลนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินดอกเบี้ยสูงนะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียก พิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีส่วนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนี้รับดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับอันนี้เงินฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ยที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนะฮะเป็นไปตามยอดเงินฝากของแต่ละรายการนะไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.gsb.or.th gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้ของแจกของแถมนะมอบเป็นตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลนะครับธนาคารออมสินที่เขานำเสนอสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาทผ่อนชำระสูงสุดไม่เกินกี่ปีนะไปตอบถามกันใน Facebook Live นะครับอ่ะช่วงที่2ฮะช่วงทำมาหากินนะเดี๋ยวคุยกับทางนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสครับคุณสุคนทิพย์ชัยสายยันนะเรื่องของสินค้าราคาถูกทะลักเข้าไทยอันนี้มันจะเป็นยังไงสำหรับบ้านเรานะครับคุณสุคนทิพย์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณสุคนทิพย์ครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์และคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับผมโทษทีผมมีประมาณสัก10นาทีผมถามเลยแล้วกันนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสำหรับกรุงไทยคอมพาสที่ไปเก็บรายละเอียดมาว่ามีตอนนี้สินค้าถูกที่มันทะลักเข้าไทยถึงแม้ว่าศูนย์กากรเขาจะเก็บตั้งแต่1บาทเลยนะสำหรับภาษีเนี่ยครับ
12: ค่ะก็ถ้าเราดูสถิติเนี่ยก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าสินค้านำเข้าที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยก็มีการล้มทะลักเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางกรมศุลกากรก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยไทยจะมีการนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยมากถึง250ล้านชิ้นนะคะซึ่งถ้าเราเทียบกับช่วงปี64หรือว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยปริมาณการนำเข้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง 5.4 เท่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่คอนเซิร์นต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะ SME ค่ะ
1: ก็คือสิ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของ SME ไทยใช่ไหมเพราะว่ามันมีสินค้านำเข้าถึงแม้ว่ามันจะต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยนะแล้วเขาจะเก็บภาษีแล้วก็ตามทีถูกไหมฮะตั้งแต่ราคา1บาทขึ้นไปเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะเข้ามาทั้ง250ล้านชิ้นอันนี้ที่เราดูที่เราพิจารณาถูกไหมฮะ
12: อันนี้คือก่อนที่เราจะดำเนินมาตรการภาษีนะคะก็คือจะเข้ามาประมาณ250ล้านชิ้นทีนี้เรามาทางกรุงไทยคอมพาสค่ะก็มาประเมินว่าผลจากการที่เราเก็บอากรขาเข้าตั้งแต่1บาทแรกเนี่ย มันจะช่วยลดในการนำเข้า
1: หรือไม่
12: ต่ำกว่า 1,500 บาทมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
12: ใช่ค่ะซึ่งจากผลการประเมินเนี่ยเราก็มองว่าถ้าหากว่าผู้ขายเนี่ยเขาส่งผ่านภาระภาษีไปยังราคานำเข้าได้ประมาณสัก 70% ก็คาดว่ามาตรการจัดเก็บอากรขาเข้าเนี่ยจะช่วยลดการนำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทได้ประมาณ 7% จากระดับปกติก็คือเหลือประมาณสักลดไปประมาณ 3.3 พันล้านบาทต่อปีค่ะ
1: ลดไป 3,000 เท่าไหร่นะ 3.3 พันล้านก็คือ
12: 3.3 พันล้านบาทก็เหลือคาดว่าปีนี้จะมีการนำเข้าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาทประมาณสัก42,000 ล้านบาทใช่
1: ใช่ไหมก็เหลือ 42,000 ล้านบาทแล้วไอ้การที่ 42,000 ล้านบาทนี่มันจะกระทบกับกลุ่ม SME มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันหายไปตั้ง 3,000 ล้านก็ SME น่าจะหายใจหายคอได้มากขึ้นหรืออะไรยังไงฮะ
12: ค่ะคือเราเห็นว่ามันอาจจะลดลงประมาณ 3,000 กว่าล้านใช่ไหมคะแต่ว่ายอดการนำเข้าจริงๆมัน 40,000 กว่าล้านแสดงว่ามันหายไปแค่ 7% ซึ่งถามว่ามันจะช่วยลดผลกระทบต่อ SME มั้ยก็ต้องตอบว่าช่วยผ่อนคลายผลกระทบได้แค่บางส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาหลักอ่ะมันอยู่ที่ว่าสินค้าไทยของเราค่ะแข่งขันด้านราคากับสินค้าจีนได้ยากเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือสินค้าจีนเนี่ยเขามีความได้เปรียบจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพราะว่าเขาผลิตปริมาณที่เยอะนะคะก็ทำให้ถ้าเรามาดูราคานำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ย หลังจากที่เก็บอากรขาเข้าแล้วก็เก็บแบบแล้วด้วยเนี่ยก็ยังต่ำกว่าสินค้าไทยอยู่เยอะเลยนะคะอย่างเช่นตัวนะคะเสื้อผ้าจากจีนเนี่ยพอเก็บอากรขาเข้ากับแบบแล้วเนี่ยก็ยังถูกกว่าไทยถึงประมาณ50-60% นะคะรองเท้ากับกระเป๋าก็ประมาณ 70-80% ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจทำให้ผู้ประกอบทางผู้บริโภคไทยเนี่ยบางส่วนที่เขามองว่าสินค้าไทยกับสินค้าจีนเนี่ยมันราคาอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าคุณภาพของสินค้าไทยอาจจะดีกว่าจะมีการชิปไปใช้ไปสั่งซื้อสินค้าไทยได้ในบางส่วนนะคะแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยสินค้าจีนก็ยังถูกกว่าไทยอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยโจทย์หลักเนี่ยมันก็อยู่ที่การยกระดับการแข่งขันของ SME ไทยนะคะแล้วก็การบังคับใช้มาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะในการลดผลกระทบดังกล่าวอย่างนี้นะคะ
1: เราจะมีรูมยังไงสำหรับการยกระดับหรือว่าการที่จะเพิ่มมาตรการเนี่ยฮะในเมื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ส่งมาได้จากทั่วโลกเหมือนกัน
12: ค่ะใช่ค่ะคือพอมันมีการตัวแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะเห็นได้ว่าของไทยเนี่ยก็เติบโตมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็มีการสั่งซื้อจากที่บ้านแล้วก็ของมาส่งถึงหน้าบ้านเลยมาทำให้สะดวกแล้วก็สินค้านำเข้าจากทั้งจากจีนเองหรือจากประเทศต่างๆเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้ามาในไทยจากช่องว่างทางภาษีอันนี้นะคะซึ่งเราก็มองว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยมันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโจทย์หลักมันอยู่ที่การยกระดับการแข่งขันของ SME ไทยนะคะก็เลยมองว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์นะคะไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพนะคะโดยการจะทำ R&D สินค้าให้มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นะคะ
1: ครับ
12: แล้วก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI หรือว่าดิจิทัลหรือว่าก็มีการขยายเรื่องช่องทางออนไลน์มากขึ้นนะคะส่วนทางภาครัฐเองเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีการดำเนินมาตรการเชิงรุกทางในด้านของการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยระดับมาตรฐานสินค้านำเข้าแล้วก็ต้องมีการควบคุมในเรื่องควบคู่ไปกับการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะอย่างเช่นการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านโลจิสติกหรือว่าดิจิทัลนะคะที่จะเอื้อต่อทางด้าน SME ไทยที่จะขยายไปสู่ซัพพลายเชนของภูมิภาคหรือของโลกมากขึ้นค่ะ
1: ครับเอ๊ะผมครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงสิคุณสุคนทิพย์ว่าเอ๊ะสำหรับเรามองว่าไอ้กรณีของไอ้สินค้าเนี่ยนะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันลดจาก 45,000 เนี่ยเหลือ42,000เนี่ยนะถ้าอนาคตน่ะลองเทอมนะปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะลดลงไหมหรือว่ามันจะกลับมาที่เดิม
12: ค่ะก็เรามองว่าทาง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าด้วยผลของมาตรการที่เราเริ่มจัดเก็บอากรเข้าคือจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าสินค้านำเข้าที่ต่ำกว่า 1,500 บาทเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีนำเข้านะคะแล้วก็ยกเว้นแบตด้วยแต่ว่าตอนนี้คือพอมันเห็นว่ามันเริ่มทะลักเข้ามาแล้วผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบทางภาครัฐก็เลยเริ่มที่จะเก็บอากรขาเข้ากับแบบเนี่ยตั้งแต่ช่วง1มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเราก็มองว่าพอเราปรับเก็บอากรขาเข้าเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้สินค้านำเข้าม
1: ันน่าจะลดลง
12: มันเพิ่มมันราคาจะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ความต้องการสั่งซื้อของผู้บริโภคชาวไทยบางส่วนเนี่ยก็จะปรับลดลงนะคะก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการอีกเครื่องมือนึงที่ช่วยลดการนำเข้าสินค้าราคาถูกได้บ้างนะคะ
1: มันจะลดมากกว่านี้ไหมคือคำถามผมเรามองเราเห็นแล้วล่ะเรารู้แล้วมันลดลงไปละ 3,300 เนี่ยนะแต่ว่ามันจะลดมากกว่านี้ไหมสำหรับมาตรการเนี้ยหรือว่ามันต้องมีอะไรเข้มข้นมากกว่านี้คือไม่งั้นเราจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครับว่าทำแล้วมันจะช่วย SME ในบ้านเราหรือเปล่า
12: ใช่ค่ะคือมองว่ามาตรการเนี้ยมันช่วยลดจริงประมาณ 2-3,000 ล้านบาทต่อปีแต่ว่ามันยังต้องมีมาตรการที่เข้มกว่านี้นะคะเพราะว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงๆแล้วก็ด้วยความที่พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยเองก
1: ็ชอบของถูก
12: นิยมสั่งซื้อใช่จากจีนที่เขาถูกกว่าเยอะอย่างเงี้ยซึ่ง ตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ปัญหาว่าผู้ประกอบการไทยแข่งขันไม่ได้แต่มันมีปัญหาเรื่องของสินค้ามาตรฐานต่ำที่มันทะลักเข้ามาด้วยแล้วมันก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานเนี่ยค่ะ
1: ครับผมได้ครับพอดีวันนี้ขออภัยจริงๆนะเวลาน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าขอบคุณมากครับคุณสุคนทิพย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะกลับมาเจอกันใหม่10โมงถึง11โมงผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รอบฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภายืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกลองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใส
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาของกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ไทยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราวร้อยละ50ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนนายอนุทินระบุว่างบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบร้อยละ70และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาเร่งเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ให้ยั่งยืน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในจังหวัดสงขลาว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน โดยโครงการดังกล่าวได้เพิ่มความจุกักเก็บน้ำจากเดิม 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า5เท่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่รวม467ครัวเรือนสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรทั้งสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: Google Mapเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเปิดเผยว่าแพลตฟอร์ม Google Map ซึ่งเป็นบริการแผนที่ดิจิทัลและระบบนำทางออนไลน์ที่พัฒนาโดยบริษัท Google ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐเนื่องจาก Google ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อตามฐานข้อมูลภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ใช้ในแคนาดาจะยังเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้ในประเทศอื่นจะเห็นทั้ง2ชื่อทั้งนี้ทะเลสาบออนแทริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างรัฐออนแทริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสวนคูหาอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองหานอำเภอศรีธาตุอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอเขาสวนกวางอำเภอกระนวลอำเภอพระยืนอำเภอมัญจาคีรีอำเภอบ้านแฮดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอสองดาวอำเภอวาเดชภูมิจังหวัดสกลนครอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอยางตลาดอำเภอนามนอำเภอนาคูอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักคำอำเภอบ้านกระวดอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็ดพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปะเหลียนอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 57%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโมจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วย
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะขอต้อนรับการทำงานวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มต้นเข้าเดือนกันยายนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8วันนี้วันสุดท้ายของเดือน8พรุ่งนี้ขึ้นเดือนที่9แล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ฝนเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยยังคงตกแบบสม่ำเสมอเลยก็อย่างที่ดิฉันถามนั่นแหละถามมาหลายครั้งแล้วด้วยว่าไอ้ที่บอกว่าปีนี้แรงมากเนี่ยมันแรงตรงไหนปีนี้ฝนจะน้อยมากมันน้อยตรงไหนเนี่ยน้อยตรงไหนตั้งแต่เดือนมีนาคมมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่กรุงเทพมหานครฝนไม่ตกตกทุกวันจริงๆต่างจังหวัดนี่ก็ตกชนิดถล่มทลายเลยแล้วที่บอกแรงนี่มันแรงตรงไหนช่วยบอกให้ดิฉันรู้หน่อยเถอะนะคะดิฉันอาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อะค่ะตอนนี้ไปคุยกับอาจารย์หมอค่ะนายแพทย์มนูลีชเวงวงหัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากวิชัยยุทธไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทและท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ที่ต้องรบกวนอาจารย์เนี่ยเพราะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดเยอะมากแล้วติดกันแบบมโหฬารมากแล้วบางคนเนี่ยเป็นชนิดรุนแรงเลยทีเดียวตกลงเนี่ยมันเป็นอย่างที่กรมควบคุมโรคเขาบอกเลยใช่ไหมคะ
1: เขาพูดถูกครับคือตั้งแต่เดือนเมษายนมาเนี่ยของปีนี้นะมันจำนวนคนเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากเลย
0: ใช
1: ่แต่อย่างผมเมื่อเมษายนเห็นแค่สองคนเองตอนนี้เห็นเป็นโอ้เป็นร้อย
0: เยอะเลยเยอะเลย
1: เพิ่มขึ้นกว่า10เท่า100เท่านะครับ
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็แต่ว่ามันไม่ต้องไม่น่าตกใจคือว่าอาการมันเบามากนะคือเบาไข้หวัดใหญ่จะหนักกว่า
0: อ้าว
1: นะครับอันนี้มันจะคล้ายๆกับไข้หวัดเล็กธรรมดา
0: เหรอคะ
1: นะครับส่วนใหญ่ก็มีแค่มีไอ
0: มีเจ็บคอใช่มั้ย
1: มันคือมันอยู่ทางเดินหายใจส่วนบนนะ
0: ฮะ
1: ที่มันลงไปในปอดทำให้เหนื่อยทำให้หายใจลำบากทำให้ต้องมาใส่ท่อหายท่อช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยเหรอคะไม่อาจารย์หมอไม่เจอเลยเหรอ
1: ไม่เจอเลยเจอแต่หวัดเล็กธรรมดา
0: คร
1: ับ แล้วช่วงนี้มันจะเจอเยอะที่สุดมันแซงหน้าไข้หวัดใหญ่แซงหน้าเชื้อไวรัสทุกชนิดเลย
0: ใช่กระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยแบบออกมาเตือนอะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ว่ามันไม่ได้ไปไหนนะมัน

0: อยู่นะแล้วมันติดง่ายมากแล้วก็อาการของมันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนปีที่แล้วนะเพราะว่ามันจะมีตัวโน้นตัวนี้แทรกเข้ามาด้วย
1: คือไอ้ตัวแทรกไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันก็บางคนมันโชคร้ายติด2เชื้อพร้อมกัน
0: อ๋อบางคนโชคร้าย
1: ไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดพร้อมกัน
0: อ้าวเหรอคะ
1: อันนั้นอาจจะหนักหน่อย
0: อ๋อค่ะอย่างอาจารย์เองเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วนะ
1: คร
0: ับจะบอกว่าฉีดหรือเปล่าอาจารย์นัดฉีดเรียบร้อยเลยฉีดก่อนใครเลยอ่ะเขาไม่ฉีดดิฉันก็ฉีดไปแล้วแต่ปรากฏว่าปีนี้มันหนักมากแล้วมันดุมากอ่ะ
1: ใช่ครับก็ยังโชคดีที่ฉีดวัคซีนถ้าไม่ฉีดจะหนักกว่านั้นอีก
0: จริงอาจจะต้องแอดมิดเลยอ่ะ
1: ใช่ครับใช
0: ่นะคะแต่ก็ถือว่าโอ้โหมันไม่น่าจะหนักขนาดนี้อ่ะแต่มันก็หนัก
1: แต่ก็โชคดีมันมียารักษาเนี่ยยากิน
0: ค่ะยาเฉพาะของเขาเลยใช่ไหมคะของไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ใช่มียาต้านไวรัสของเขาเลยโดยเฉพาะ
0: ค่ะอาจารย์หมอคะอย่างโควิดตอนนี้เนี่ยถ้าใครติดเนี่ยเอาอย่างคนไข้เนี่ยถ้าไปหาอาจารย์หมอแล้วอาจารย์หมอเจอว่าเขาเป็นโควิดเนี่ยเขาอาจารย์หมอสั่งจ่ายยาอะไรให้เขาคะ
1: ส่วนใหญ่ถ้าอายุน้อยแข็งแรงดีไม่ต้องกินยาก็หายเอง
0: อ๋อค่ะ
1: ครับเพราะว่ามันก็หวัดเล็กธรรมดาไม่มียารักษา
0: ค่ะ
1: เป็นเองหายเองแต่ว่าถ้าคนไหนมีโรคประจำตัวอายุมากหน่อยแล้วก็ให้กินยาต้านไวรัส
0: ค่ะ
1: จะช่วยให้หายเร็วขึ้นแต่ไม่ใช่แบบว่าหายทันทีไม่ใช
0: ่ค่ะคือยาต้านไวรัสนี่ก็คือพวกที่อาจารย์หมอเคยพูดถึงใช่ไหมคะ
1: พวกยาโมโนพิราเวียเนี
0: ่
1: ยแต่บางคนก็ให้ยาฉีดเป็นเรมเดซิเวียฉีดวันละครั้ง3วันอะไรเงี้ย
0: ค่ะไหนๆแล้วคุยถึงโควิดแล้วขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอนะคิดว่าอาจารย์หมอน่าจะได้ข่าวนี้ที่แอสตราออกมายอมรับว่าการฉีดของเขาเนี่ยตอนนี้เขายกเลิกแอสตราไปแล้วเขาบอกแอสตราเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วทำให้ลิ่มเลือดอุดตัน
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่มันน้อยคนมากนะเมื่อผมว่าวัคซีนทุกตัวไม่ว่าจะของไฟเซอร์ของโมเดอร์นาก็สามารถทำให้เกิดได
0: ้ค่ะธรรมดาที่เราฉีดทำไมตอนนั้นเราฉีดอะไรกันบ้างอาจารย์หมอจำได้ไหม
1: ตอนนั้นเราก็ฉีดทุกอย่างที่มันมันเข้ามานะ
0: เข็มแรกของพวกเราคืออะไร
1: ส่วนใหญ่ก็ตอนนั้นก็เริ่มก็มีแอสตราใช่ไหมแล้วก็มีของไฟเซอร์โมเดอร์นาใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นมันโอ้โหมันหนักมาก
0: ใช่ใช่
1: หนักมากหนักก็ไข้หวัดใหญ่อีก
0: ยังไงก็ต้องฉีด
1: แล้วคนเสียชีวิตเยอะมากเลย
0: เยอะมากปี64อาจารย์ไม่เคยลืมเลย
1: ทุกคนก็ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเอง
0: แอสตรา
1: ฉีดวัคซีนไปก่อนซึ่งมันก็ได้ผลก็ช่วยบ้างแต่ว่ามีบางคนไม่ใช่ทุกคนน
0: ะ
1: บางคนมีผลข้างเคียงซึ่งก็ต้องยอมรับเป็นวัคซีนใหม่ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ใช้แล้วล่
0: ะ
1: นะเพราะถ้าโรคมันเบาขนาดนี้จะไปฉีดทำไมน
0: ะ
1: หมอก็ไม่แนะนำให้ฉีดแล้วทั้งที่ขนาดนี้อเมริกาเนี่ยเขาก็อนุมัติให้มีวัคซีนตัวใหม่แล้ว
0: มีวัคซีนตัวใหม่แล้ว
1: สำหรับไอ้เชื้อปัจจุบันเชื้อปัจจุบันก็เป็นกลุ่มไอโอเมกรอนในพวกเนี้ยXBB JN.1 ในพวกเนี้ยนะ
0: ทำไมไอ้ตัวใหม่นี่มันถึงได้ไปเร็วกว่าตัวเดิมๆค่ะอาจารย์หมอ
1: ตัว
0: ที่มาติดอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไปเร็วมาก
1: ออกกระแพร่กระจายเร็วใช
0: ่ไหมใช่แพร่กระจาย
1: แพร่กระจายเร็วมันเราก็ดูอะไรเชื้อวัดทางเดินหายใจมันแพร่เร็ว
0: ค่ะ
1: จาก1เป็น10 10เป็น100มันเพิ่มจำนวนเร็วมากนะครับเพราะมันติดกันง่ายติดกันทางหายใจเชื้อมันปล่อยไอมาจามออกมาเชื้อรอยอยู่ในอากาศเราไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเขาหรอกเราเดินผ่านหายใจเข้าไปก็ติด
0: เลยอ๋อค่ะค่ะไม่ต้องอยู่ใกล้ด้วย
1: ไม่ต้องอยู่ใกล้เลยถ้าคนนั้นก็ไม่ใส่หน้ากากทำไมเชื้อก็ลอยมาเยอะแยะเลยในอากาศ
0: ค่ะอย่างเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยโหดิฉันเนี่ยนะกุ้มใจมากเลยนะเพราะว่ามันแออัดอ่ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แบบ
1: แล้วก็เวลาเราอยู่ในเครื่องบินแล้วก็ต้องกินอาหารกินน้ำนั่นเนี่ยก็ต้องถอดหน้ากากมันก็ติดกันง่ายอยู่แล้วต
0: ้
1: องยอมรับความจริงแล้วคนเมื่อเรานั่งอยู่ใกล้คนที่เขาไอเนี่ยสองสามแถวรอบๆก็โอกาสติดโหเยอะแยะเลย
0: เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ มีอะไรที่ระวังเป็นพิเศษไหมคะที่เป็นห่วงมากเลยอะที่อาจารย์หมอเป็นห่วงตอนเนี้ยทั้งโควิดแล้วก็ทั้งไข้หวัดใหญ่เนี่ย
1: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่มันหนักกว่านะครับงั้นก็แนะนำว่าคนไหนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ไปฉีดซะนะครับเพราะว่าเวลาเป็นมันเป็นหนักได้แล้วก็มีโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยมีโรคประจำตัวหลายโรคอย่างอาจจะถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวได้แล้วก็หัวใจล้มเหลวมีมันเล่นงานหลายอวัยวะไม่ใช่เฉพาะปอดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอยากไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เสีย
0: ค่ะส่วนโควิดมีอะไรอยากจะบอก
1: โควิดก็บอกอย่าไปตกตื่นตระหนกตกใจมากมีข่าวพร้อมเยอะแยะเลยบอกโอ้โควิดทำให้เสียชีวิตได้แล้วก็มีการบอกว่าให้ยกเลิกการเดินทางอะไรต่างไม่จำเป็นนะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะถือว่ามันเป็นหวัดเล็กธรรมดาอีกชนิดหนึ่งแล้วครับ
0: กลายเป็นหวัดเล็กธรรมดาอีกชนิดหนึ่งไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ที่ใครๆก็สามารถเจอได้
1: ทุกคนเนี่ยเอามีโอกาสติดได
0: ้นะคะ
1: ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ
0: ่ไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนด้วย
1: แล้วก็เคยเป็นแล้วก็เป็นอีกนะคร
0: ับ ค่ะใครก็เป็นได้ตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อปี64ที่ผ่านมา
1: โอ้ใช่ถูกต้องเลยตอนนั้นสมัยนั้นโอ้มีเดลต้าโอ้หนักมาก
0: ดิฉันจำไม่เคยลืมเลยนะอาจารย์หม
1: อ
0: โอ้โหปี64มันเป็นปีที่ทุกคนเสียที่คนเสียชีวิตเยอะมากแล้วทุกคนกลัวกันมากเลย
1: ใช่ครับใช
0: ่นะคะ
1: หมอกับอาจารย์นัทก็รอดมาได
0: ้ใช่โหดิฉันเนี่ยนะอาจารย์หมอแทบจะเป็นโรคประสาทเลยนะอาจารย์หมอเชื่อไหมล้างมือวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเลยนะแล้วแมสเนี่ยใช้เช้าถึงเที่ยงเปลี่ยนอีกนะเที่ยงถึงเย็นคือความที่เรากลัวอาจารย์หมอแต่ดิฉันก็เอาตัวรอดมาได้ไงนะ
1: ใช่อย่างหมอเนี่ยเป็นอยู่หน้างานนะต้องดูแลคนไข้
0: ใช่อาจารย์ก็ติดใช่ไหม
1: มาได้เสร็จมาติดตอนหลังไม่ตอนแรก
0: อ๋อติดตอนหลัง
1: ไม่ติดมาติดตอนหลังเมื่อ 3-4 ปีหลังนั้นก็ติดเบา
0: ๆค่ะค่ะขอบคุณมากๆที่วันนี้มาให้ความรู้หวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นายแพทย์มนูลีสเวงวงค่ะหัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากวิชัยยุทธมาพูดให้ฟังถึงเรื่องราวของโควิดระบาดนะคะปีนี้ต้องยอมรับว่ากระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดเองเลยนะว่าโควิดมาเร็วและระบาดไปเร็วมากปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งจาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันอะไปเร็วมากอย่างที่อาจารย์หมอมนูพูดเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณไม่ได้ใส่แมสก์แล้วตัวคนที่ติดเขาไม่ได้ใส่แมสก์แค่เขาไอหรือจามแล้วคุณไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาด้วยมันก็ลอยไปในอากาศแล้วคุณสูดเข้าไปคุณก็สามารถติดได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแมสก์ดิฉันจะบอกความลับให้นะตั้งแต่ปี63มาจนกระทั่งถึงวันนี้ปี69ดิฉันใส่แมสก์ตลอดเลยนะดิฉันไม่เคยถอดแมสก์ออกเลยจริงๆนี่ดิฉันพูดเรื่องจริงใครจะว่าดิฉันประสาทเสียใครจะว่าดิฉันตลกนู่นนี่ดิฉันก็ไม่สนใจเลยจริงๆดิฉันถือว่าดิฉันป้องกันตัวไว้เองดีกว่าดีที่สุดแล้วอะนะคะหมอทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าการป้องกันคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การรักษาดังนั้นป้องกันตัวคุณเองไว้ด้วยการใส่แมสส่วนเรื่องไข้หวัดใหญ่แน่นอนที่สุดปีนี้ดุมากดิฉันติดไข้หวัดใหญ่ไปเมื่อเดือนที่แล้วเป็นแบบเยอะมากขนาดฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยวจะบอกอาจารย์ฉีดว่าฉีดวัคซีนฉีดก่อนใครด้วยฉีดวัคซีนแต่ก็ยังติดเพียงแค่ดิฉันไม่ได้ไปเข้าห้อง ICU หรือว่าไปนอนโรงพยาบาลเท่านั้นเองแต่ถามว่าอาการเยอะไหมเยอะมากเยอะมากเลยนะคะเยอะมากดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือฉีดวัคซีนป้องกันสปสช.เขามีวัคซีนให้ฟรีสำหรับกลุ่มเสี่ยงเด็กตั้งแต่6เดือนจนถึง2ปีผู้ใหญ่ก็65ปีขึ้นไปดิฉันนี่ไม่เข้าข่ายเลยนะไม่เข้าข่ายเลยผู้หญิงท้องก็ไม่ได้ท้องผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีน้ำหนักเกิน100โลขึ้นไปก็ไม่ถึงอีกนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานก็ไม่มีอีกดังนั้นเสียเงินฉีดเสียไม่กี่ร้อยหรอกค่ะมั่นใจแต่เดี๋ยวคุณจะบอกอ้าวก็อาจารย์ไปฉีดแล้วยังติดการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดติดได้แต่อาการมันก็จะน้อยอาจจะไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็เหมือนดิฉันเนี่ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล นะคะดังนั้นเพื่อตัวคุณเองด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มองไปนอกห้องส่งในช่วงเวลานี้ฟ้าไม่ค่อยเป็นใจกับดิฉันเท่าไหร่นะคะคือดูทรงแล้วเนี่ยฝนพร้อมจะตกก็เช้านี้ก็ลงมาโปรยปลายลงมาตอนก่อนที่ดิฉันจะออกจากบ้านก็โปรยปลายลงมาก็อย่างที่ดิฉันถามนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าแรงมากฝนน้อยมากเนี่ยไปน้อยแถวไหนแล้วแรงเนี่ยแรงตรงไหนนครพนมเนี่ยไม่เคยท่วมมาเลยนะเป็น10ปีแต่ปีนี้ท่วมเมื่อคืนนี้ตอน21นาฬิกาดิฉันได้รับข่าวส่งมาจากสระบุรีนะคะจากสระบุรีฝนตกน้ำท่วมนะจริงมีภาพข่าวด้วยนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์ของ Thailand Story จะเห็นเลยว่าดิฉันส่งรูปส่งข่าวไปในกลุ่มไลน์เลยทีเดียวอะนะคะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกันผู้ประสบภัยเลยก็นี่ไงดิฉันถึงได้ถามว่าไอ้ที่บอกฝนน้อยเนี่ยน้อยตรงไหนช่วยบอกดิฉันทีเถอะดิฉันได้ไปยืนตรงไหนน้อยจะย้ายจังหวัดไปอยู่จังหวัดนั้นเลยอ่ะนะคะตรงไหนที่น้อยอ่ะดิฉันเห็นทุกที่ฝนตกเยอะมากอย่างน่านเราก็รู้อยู่แล้วเอาน่านนั่นอ่ะโอเคนะเพราะว่าภูเขาหัวโล้น ถูกทำลายไปมันก็เลยเกิดเป็นพอเจอฝนเข้ามันก็น้ำท่วมอ่ะเดี๋ยวกลับมาบ่นต่อซึ่งเราหัวเราะอาจารย์บ่นเรื่องฝนอีกแล้วตอนนี้ไปคุยกับคุณจรูญยังประภากรกรรมการบริหารฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณนะคะที่กรุณาให้เกียรติรายการค่ะ
5: ครับขอบพระคุณเช่นกันครับที่ให้เกียรติครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วนะนานมากเลย
5: ครับออกกี่ปีแล้วครับ
0: ค่ะกี่ปีแล้วใช่ไหมโอ้โหหลายปีเลยอะทั้งที่ความจริงอยู่แค่นี้เองนะสมุทรปราการเนี่ย
5: เลยครับก็ระหว่างว่างก็กราบเชิญอาจารย์แวะมาเยี่ยมเยียน
0: ได้ได
5: ้ให้คำแนะนำด้วยครับ
0: ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ไปดูแล้วให้คำแนะนำนะคะ
5: ค
0: ือเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์จำได้ที่ไปคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ
5: ครับใช่ครับก็มีช่วงที่สูงสุดนะครับที่มี
0: พีค
5: นักท่องเที่ยวเยอะมากทั้งชาวต่างประเทศทั้งคนไทยครับ
0: ใช่เห็นบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคนน้อยมากจริงหรือไม่จริงคะ
5: ก็มาสะดุดในช่วงโควิด
0: โควิดทุกคนสะดุดหมดแหละ
5: ครับอยู่ใน4ปีเต็มๆนะครับแล้วเราก็มารีโนเวทมาฟื้นฟูใหม
0: ่ค่ะ
5: ก็เปิดเมื่อ1เมษายนปี67
0: ครับ
5: มาถึงวันนี้ก็
0: 3ปี
5: 2ปีครึ่งพอดี
0: ค่ะ2ปีครึ่งกับ3ปี
5: ครับใช่ครับครับ
0: แล้วยังมีจระเข้อยู่เหมือนเดิมมั้ยคะ
5: ก็มีเหมือนเดิมนะครับก็กิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้อยู่ครับ
0: มีอะไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยไปฟังหน่อยสิคะเผื่อเขาสนใจเขาจะได้มากัน
5: ครับก็จระเข้เป็นหลักแน่นอนก็ชื่อว่าฟาร์มจระเข้นะครับแต่เรายังคงเอกลักษณ์ว่าเราเพาะเลี้ยงจระเข้แล้วก็มียังมีจระเข้ขนาดยักษ์ขนาดความยาว4เมตร5เมตรเนี่ยมีเป็นร้อยๆตัวนะครับ
0: ซึ่ง
5: อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็จระเข้ก็จะมีการฟักไข่ออกไข่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับก็มีหลายรุ่นหลายเหล่า
0: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีสวนสัตว์สวนสัตว์ก็ยังมีสัตว์ที่ผู้คนให้ความสนใจมากๆก็คือฮิปโปนะครับลิงชิมแปนซี
0: ค่ะ
5: แล้วก็พวกหมีพวกเสือโคร่งสิงโต
0: ค่ะ
5: แล้วก็ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วพวกกวางชนี
0: ค่ะ
5: เต่าแล้วก็มีสัตว์ต่างประเทศก็คือคาปิบาร่า
0: ค่ะ
5: มีประเภทงูสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็มีมากพอสมควรนะครับครับแต่ว่าตอนหลังนี้หลังจากรีโนเวทมาแล้วเราก็ให้ความสนใจกับกลุ่มเด็กเล็กๆกลุ่มเยาวชนกลุ่มครอบครัวนะครับเราก็เลยเพิ่มสัตว์ที่เป็นมิตรกับคนมาเที่ยวแล้วเด็กๆสามารถที่จะสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เช่นกระต่าย
0: อ๋อมีกระต่ายเพิ่มมา
5: ครับกระต่ายมีเยอะเลยครับเป็นบ้านกระต่ายเลยครับเด็กเข้าไปเขาจะมีกระต่ายรอบๆตัวเด็กเนี่ยเป็นร้อยๆตัว
0: โอ้ดีจัง
5: ครับแล้วก็มีลูกแพะลูกแกะเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราปล่อยให้เป็นอิสระก็มาใกล้ชิดกับเด็กๆเด็กๆก็สามารถนำอาหารป้อนให้กับแพะแกะอย่างใกล้ชิด
0: ค่ะ
5: ครับแล้วก็นั้นก็จะมีการแสดงโชว์จับจระเข้นะครับซึ่งเป็นการแสดงที่เราเนี่ยเป็นที่แรกของโลกนะครับที่
0: เป็นเอกลักษณ์ของที่นี
5: ่ใช่ใช่ครับเป็นการนำเอาจระเข้ที่คนคิดว่าเป็นสัตว์ดุร้ายสัตว์กินคนแต่เราก็สามารถที่จะนำเอามาแสดง
0: กับมนุษย
5: ์กับมนุษย์แล้วก็สามารถที่แสดงในลักษณะที่คนดูอาจจะดูว่าหวาดเสียวแต่ว่าเราเป็นผู้ชำนาญการเพราะนั้นเราก็สามารถเล่นกับเขาแบบสนุกด
0: ึ
5: งใจคนดูนะครับ
0: อาจารย์เคยไปดูนะเนี่ยอาจารย์จำได้เลยอันเนี้ยดูแล้วอาจารย์ก็กลัว
5: ครับใช่คนดูก็บางคนก็ปิดตานะครับปิดตาบางคนก็ปิดปากนะครับแต่ว่าพอดูแล้วทุกคนพองานพอการแสดงจบทุกคนก็โล่งอกนะครับก
0: ็
5: ปรบมือให้มีรอยยิ้มออกมาครับ
0: ค่ะอาจารย์ถามถึงจระเข้หน่อยสิคะว่าฟาร์มจระเข้ที่ทางท่านเลี้ยงไว้เนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายเนี่ยเราส่งไปที่อื่นด้วยไหมคะส่งไปที่ไหนบ้าง
5: อันนี้ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าในยุคก่อนๆนะอาชีพหลักของเราก็คือฟาร์มเลี้ยงจระเข้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราพอเลี้ยงขึ้นมาเราก็จะมีการชำแหละหนังเนื้อส่งขายไปที่ต่าง
0: ๆ oh,
5: ส่งไปยังต่างประเทศ
0: okay.
5: หรือแม้กระทั่งสินค้าแบรนด์ดังของฝรั่งเศสที่กระเป๋าใบหนึ่ง
0: uh-huh.
5: ล้านหลายล้าน
0: okay.
5: สิบล้านนะ okay. เชื่อไหมครับอาจารย์ว่าเมื่อ50 60ปีที่แล้วอะ กระเป๋าในร้านของเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากหนังของฟาร์มจระเข
0: ้สมุทรปราการ
5: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับ
0: ค
5: ่ะนะเพราะตอนนั้นเราก็เป็นฟาร์มแห่งแรกของโลกที่มีการเพาะเลี้ยงจระเข้อย่างจริงจังและเป็นมาตรฐานแล้วคุณภาพหนังก็ได้คุณภาพตามที่เขาต้องการนะครับเพราะนั้นเขาก็ซื้อของเราเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์ในร้านของเขาครับนอกจากฝรั่งเศสแล้วยังมีเยอรมันอิตาลีสิงคโปร์ญี่ปุ่นก็เป็นลูกค้าของเราทั้งนั้นแหละคร
0: ับ
5: ครับครับ
0: นั่นคืองานในอดีตปัจจุบันนี้ยังทำอย่างนั้นอยู่ไหมคะ
5: ก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าหลังจากที่ทางผมที่จะรับมอบจากที่ประชุมใหญ่นะครับให้มารีโนเวทฟื้นฟูฟาร์มจระเข้และส่วนผสมเนี่ยผมก็ได้คุยกับผู้บริหารแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำเป็นสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับการที่เราจะ
0: ไม่ส่งหนังไม่ส่งเนื้อไปละ
5: อันนั้นไม่มีแล้วครับเราจะเลี้ยงเขาจนหมดอายุขัยครับ
0: แล้วเราส่งเขาไปอยู่ที่อื่นบ้างไหม
5: ไม่เราก็เลี้ยงเขาอยู่ที่นี่แหละครับเราก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนะครับ
0: อ๋ออยู่ที่นี่ไปตลอดเลยนะคะไม่แบ่งไปที่อื่นเลย
5: ใช่ไม่แต่ว่าถ้าหากว่าใครสนใจจะเลี้ยงจระเข้นะครับอยากได้ลูกพันธุ์จระเข้ไปเลี้ยงเนี่ยเราก็ขายให้ได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องไปทำตามระเบียบของราชการของกรมประมงก็คือจะต้องมีการสร้างบ่อให้ถูกต้องนะครับแล้วกรมประมงก็จะไปดูสถานที่ว่าเหมาะสมไหมถ้าว่าน้ำท่วมมาน้ำจะท่วมไหมจระเข้จะหนีไหม
0: จะหนีไหมใช่
5: ใช่ครับก็กรมประมงเขาก็จะไปดูนะครับถ้าเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมก็จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายจระเข้แล้วก็จะเคลื่อนย้ายจระเข้จากนี่จากต้นทางไปสู่ปลายทางนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผู้สนใจก็เชิญได้นะครับเราก็มีลูกพันธุ์จระเข้จำหน่ายครับ
0: ค่ะ
5: ครับ
0: คือที่อาจารย์เรียนถามเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เห็นฟาร์มจระเข้บางที่ในต่างจังหวัดนะเขามีปัญหาไงตอนฝนตกน้ำท่วมอ่ะจระเข้หลุดออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวอ่ะนะคะก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องตกใจกัน
5: ครับโลเคชันสำคัญมากนะครับต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่น้ำท่วมมาเนี่ยจะท่วมหรือเปล่าน
0: ะครับ
5: มีการท่วมซ้ำซากหรือเปล่าเคยมีประวัติการท่วมไหมหรือว่าแม้ทางในปัจจุบันเนี่ยยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่ากรมประมงเขาจะมีเจ้าที่ที่จะไปดูไปประเมินให้นะครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ส่วนทางผมนะกรมประมงอนุญาตแล้วก็ทำใบเคลื่อนย้ายให้เท่านั้นเองครับ
0: จากวันนั้นมาถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะเนี่ย
5: จากวันนั้นวันที่คุณพ่อผมเริ่มเลี้ยงจระเข้ถึงวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
5: 80ปีครับอาจารย
0: ์80ปี
5: ครับตั้งแต่2489ท่านเป็นบุคคลแรกของโลกนะครับเป็นคนแรกของโลกจริงๆที่เอาจระเข้จากธรรมชาติ
0: มาเลี้ยง
5: เป็นฟาร์มพ่อเลี้ยงครับแล้วก็เป็นฟาร์มต้นแบบสำหรับฟาร์มจระเข้ทั่วโลกแล้วก็เป็นต้นความคิดในการอนุรักษ์พันธุ์จระเข้ทั่วโลก23ชนิดนะครับถึงใน80ปีเกือบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการล่าจระเข้อย่างขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการได้ทรัพยากรจากธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพราะนั้นฝรั่งบางค่าในยุคนั้นเขาก็เริ่มผลิตอาวุธปืนไล่แรงขึ้นมาก็อยากได้
0: หนัง
5: เงินก็แบกปืนเข้าป่ายิงตูมตูมตูมตูมแล้วก็เอาหนังมาขายในเมืองเพราะนั้นจระเข้ในธรรมชาติก็ลดน้อยลงอย่างมากจนนักอนุรักษ์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมีความวิตกว่าจระเข้จะสูญพันธุ์แน่นอนนะครับก็เลยพอทราบข่าวว่าด็อกเตอร์อุทัยจังหวัดพากรนะครับเลี้ยงจระเข้ในประเทศไทยเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันทำเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงเสลิกเลยเขาก็เดินทางมาดูเสร็จก็เลยทำหนังสือเชิญคุณพ่อผมเนี่ยไปบรรยายที่สถาบันสมิธโซเนียนซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญมากนะครับในรัฐนิวยอร์กน
0: ะครับ
5: ไปเป็นแขกของเขาแล้วก็เขาเชิญนักวิทยาศาสตร์นักสัตวศาสตร์นักอนุรักษ์ทั้งหลายมาฟังกันนะครับแล้วก็อยากฟังแนวคิดความคิดในการทำฟาร์มนิวจอร์เ
0: ค
5: คุณพ่อผมนั่นก็ได้บรรยายไปจนหมดแล้วสุดท้ายก็มีคำถามสุดท้ายว่าจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้จอร์เคทั่วโลกไม่สูญพันธุ
0: ์ค่ะ
5: คุณพ่อผมให้แนวคิดว่าจอร์เคเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับเพราะนั้นเราจะไปห้ามไม่ให้คนไปล่าสัตว์ในป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ยังมีความต้องการอยู่มันมีอุปสงค์อุปทานซัพพลายดีมานด์เนี่ยก็มีความต้องการมากคนก็ต้องไปหา หาของมาเสนอมาสนองให้เพราะนั้นวิธีดีสุดที่จะทำให้เกิดความบาลานซ์ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานก็คือการส่งเสริมให้คนเพาะเลี้ยงจระเข้นะครับเมื่อมีการเพาะเลี้ยงจำนวนมากการสนองในบ้านในเมืองมันมีพร้อมก็เลยหมดความจำเป็นที่ต้องไปล่าจระเข้ในป่าเพราะมันเลยต้นทุนสูงสองอันตรายตามก็ผิดกฎหมายติดคุกติดตารางเพราะนั้นแนวคิดอันนี้
0: ค
5: ือทำให้เกิดการบริหารจัดการในเรื่องการจัดการทรัพยากรของสัตว์ป่าโดยเฉพาะจระเข้เกิดขึ้นทั่วโลกจนกระทั่งเวลาผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย50กว่าปีแล้วนะครับที่คุณพ่อไปบรรยายในวันนั้นเนี่ยก็ทำให้จระเข้23ชนิดไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ครับยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่ครบเลย
5: ครับครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่ท่านได้ม
0: ี
5: โอกาสได้ให้ทัศนะในแง่มุมของการอนุรักษ
0: ์
5: แล้วก็การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมาครับ
0: ค่ะทราบว่าด้วยความเคารพนะคะขอโทษด้วยนะคะเห็นบอกว่าบางวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ว่าทางฟาร์มก็ยังมีการโชว์อยู่ถูกไหมคะนักท่องเที่ยวน้อยก็โชว์นักท่องเที่ยวเยอะก็โชว์จริงไหมคะ
5: ครับก็จากสถานการณ์ของโรคโควิด
0: ครับ
5: ระยะเวลา4ปีเพราะ4ปีผ่านไปเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมด
0: ใช่โลกเปลี่ยนไป
5: เปลี่ยนไปหมดนะครับแม้ทั้งพฤติกรรมของคนเที่ยวก็ตามนะครับหรือแม้ทั้งวงการในเรื่องของทัวร์บริษัททัวร์ท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปจากทัวร์ที่มาเป็นกลุ่มก็กลายเป็นทัวร์ FIT ก็คือมาเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต่างคนต่างมากันเองตรงนี้ก็เลยทำให้การทำการตลาดของเรายากมากแต่เมื่อเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรายจ่ายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ ในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำไฟอาหารสัตว์ยูกยาทั้งหลาย แล้วก็การเมนเทนแนนซ์การปรับปรุงสถานที่เพื่อให้สะอาดปลอดภัยให้หน้าดูอะไรต่างๆนั้นเราก็จะต้องมีการลงทุนมากมาย นะครับแต่ว่าคนเที่ยวอ่ะก็มีมาบางตามเทศกาลนะครับตามเทศกาลครับวันหยุดใหญ่ก็พอมีเยอะหน่อยวันเสาร์อาทิตย์ก็พอได้นะครับแต่วันธรรมดาเนี่ยเงียบงันเลยนะครับ
0: เงียบเลย
5: แต่รายจ่ายมีอยู่แน่น
0: อ
5: นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้ประชุมกับเจ้าที่ของเราว่าอย่าวันไหวนะครับว่า คนจะน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้คนอาจจะน้อยแต่ว่าวันหน้านะถ้าเรายังยืนหยัดในสิ่งที่เราทำร
0: ัก
5: ษาคุณภาพเอาไว
0: ้
5: วันหนึ่งผู้คนก็จะกลับมาเองนะครับเพราะนั้นก็เลยให้ทัศนะอย่างตรงไปตรงมากับเจ้าที่ว่าถึงแม้จะเหลือคนแค่คนเดียวก็ต้องแสดง
0: ค่ะ
5: อันนี้เป็นข่าวการเรียนว่าเป็นความจริงนะครับที่เราได้ประชุมพนักงาน
0: ค่ะ
5: แล้วก็ให้ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
0: ค
5: ่
0: ะ
5: นะครับจึงทำให้เกิดไวรัลในวันนั้นว่ามีนักเที่ยวถ่ายภาพนักเที่ยวนั่งอยู่คนเดียวก็การแสดงก็ยัง
0: แสดงอยู
5: ่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
5: อันนี้เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต่อลูกค้า
0: ค่ะ
5: ครับ
0: อาจารย์ให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจารย์จะไปแล้วจะไปให้คำแนะนำถึงที่นู่น
5: ครับขอจะกราบเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
0: นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราคนไทยด้วยกันเราจะไปทอดทิ้งกันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคะ
5: ครับครับ
0: นะอาจารย์
5: เราก็จะยืนหยัดเพราะว่า
0: ใช่
5: ถึงนี่เป็นสิ่งที่ดร. อุทัยยังประภากรผู้ก่อตั้งเนี่ยต้องการที่จะให้ฟาร์มจระเข้แห่งนี้ได้ดำรงอยู่นะครับแล้วก็ให้เป็นที่พักผ่อนที่ท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้
0: ที่จับต้องได้
5: จับต้องได้ทั้งหมดเลยครับ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญท่านชวนแฟนๆรายการอาจารย์ที่กำลังฟังอยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนกันที่ฟาร์มจระเข้เชิญเลยค่ะ
5: ครับก็ที่นี่นอกจากจะมีบรรดาสิงสาราสัตว์มีการแสดงโชว์ต่างๆแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราจะให้ความรู้ต่างๆนะครับเกิดเล็กเกิดน้อยเกี่ยวกับเรื่องสิงสาราสัตว์เรื่องของธรรมชาติเรื่องของการอนุรักษ์ต่าง
0: ๆ
5: เราก็จะให้ความรู้กับทุกคนที่มานะครับแล้วก็รวมทั้งตอนนี้เรากำลังทำห้องนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องการฟักไข่จระเข้การกำเนิดจระเข้ก็ใกล้จะเสร็จใกล้จะทำพิธีเปิดเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ที่จะทำให้บรรดาเด็กๆทั้งหลายมานอกจากดูเพลินๆแล้วได้ความรู้ติดตัวกลับไปนะครับทุกๆแห่งที่เดินไปเราจะมีป้ายมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็จ เรื่องที่น่ายินดีว่าทุกวันนี้ก็โรงเรียนจำนวนไม่น้อยนะครับก็นำเด็กนักเรียนมาเที่ยวชมที่นี่นะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีก็มีมัคคุเทศก์นำชม
0: ดีจัง
5: เด็กครับมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กับจระเข้ให้ดูนะครับทุกอย่างที่ดูโชว์ทั้งหมดไม่มีการเก็บเพิ่มนะครับเสียบัตรค่าผ่านประตูเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็นอกนั้นเข้ามาดูฟรีหมดครับไม่มีการเก็บเพิ่มครับ
0: ค่ะหวังว่าแฟนๆรายการอาจารย์จะถูกใจแล้วก็ไปดูกันนะคะ
5: ครับครับครับ
0: สวนี่ได้ลดราคาไหมคะ
5: สวยังไม่ได้ลดครับ
0: ยังไม่ได้ลดนะคะเอาไม่เป็นไร
5: จะประชุมกับกำหนดมาตรการไว้ทีครับ
0: นะคะเพราะว่าหลายที่ทีเดียวที่สวไปเนี่ยถ้าอายุเกิน60ขึ้นไปแล้วเขาก็จะลดราคาให้อะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยละกันแฟนรายการอาจารย์สวเยอะค่ะ
5: ครับโอเคใช่ครับอาจารย์ครับคร
0: ับ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจารย์จะแวะไปเยี่ยมเยียนไปให้คำแนะนำ
5: ครับครับครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
5: ครับกราบขอบคุณเช่นกันอาจารย์
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับโชคดีอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณจรูญยังประภากรค่ะกรรมการบริหารของฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะคะมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยดร.อุทัยจนทั้งมาถึงวันนี้คุณจรูญยังคงดูแลฟาร์มจระเข้อยู่เมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาฟาร์มจระเข้สมุทรปราการมีชื่อเสียงโด่งดังมากโอ้โหนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะฤกษ์ต่างๆเนี่ยคนจะแน่นมากเลยเหมือนกับแบบมีงานมหกรรมเลยทีเดียวอ่ะเขาเข้าไปเดินเที่ยวกันแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปหลังจากที่โควิดเข้ามาระบาดเมื่อปี63 64 65 66ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฟาร์มจระเข้ก็หยุดไป4ปีแล้วกลับมาเปิดอีกครั้งในปี67จนกระทั่งมาถึงวันนี้แน่นอนโลกเปลี่ยนไปนะคะนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวกันเองมาเป็นกลุ่มเล็กๆบริษัททัวร์ใหญ่ๆไม่ได้พามานักเที่ยวลดลงอย่างที่คุยกันถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียงแค่1คนแต่การแสดงยังคงมีอยู่ไปให้กำลังใจกันค่ะเพราะอย่างน้อยๆนี่ก็คือธุรกิจของคนไทยไทยทำไทยใช้ไทยซื้อไทยขายไทยเจริญข้างนอกมีเพลงเพราะๆไหมคะขอเพลงหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

เล่นเพราะมากแต่เวลาไม่เหลือแล้วดิฉันกลับมาพรุ่งนี้มาคุยกับคุณอีกครั้งเราภาษาเราคนชอบๆกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้วันที่ฝนไม่เป็นใจกับดิฉันเลยสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เพื่อยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570อิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดบนเกาะลารักของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่อย่างรอบด้านและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นทางเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องติดตามการบริหารจัดการน้ำและการฟื้นฟูระบบชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนบริเวณประตูระบายน้ำหน้าครวนลดความเสี่ยงจากอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
3: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าครวนหรือคลองภูมิลาดจำปรีอำเภอหาดใหญ่โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคันคลองระบายน้ำพบปัญหาการกัดเซาะบริเวณฐานรากรวมถึงโครงสร้างคอนกรีตที่ได้รับความเสียหายในหลายจุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดทำแผนฟื้นฟูและเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดและการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินต่อ813ล้านบาทให้กรมชลประทานดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี2568สำหรับคลองภูมินาถจำปีหรือคลองรอหนึ่งนี้ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่ช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่เมืองและลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาผลิตได้ของแสงสุกรายงานจากจังหวัดสงขลา
2: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะร่วมพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเชื่อมต่ออำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่ง2โครงการนี้จะช่วยลดระยะเวลาเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมทั้งติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหถึงแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาท ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่สงขลาพัทลุงและปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน
5: นายเจนเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและการจ่ายน้ำประปารวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยดูแลระบบบริหารจัดการน้ำตั้งแต่การควบคุมและระบายน้ำการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
4: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือน้ำท่วมติดตามรายงานจากปิยพันธ์ยังเทียน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพระอุอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพและการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
7: สำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำอุปโภคประชาชนทันเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำเรื่องต้นทุนน้ำผิวดิน
6: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาม่อมอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลาที่ช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใกล้บ้านและยังเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะช่วงอุทกภัย
4: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิอยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดพร้อมเปิดป้ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาติดตามจากรายงานของมาลีชัยโย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดตำบลพะตงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวมอบนโยบายพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิ์อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้9จังหวัดซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้รวม37อำเภอ 15,168 ครัวเรือนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569และอยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานระยะ5ปีระหว่างปี2571ถึง2575ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม 19,266 หลังย้ำว่าการดำเนินการจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจากนั้นได้เปิดป้ายที่ทำการสหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดแห่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยระยะแรกสร้างแล้วเสร็จจำนวน36หลังและระยะ2จะดำเนินการให้แล้วเสร็จรวม137หลังสำหรับการจัดงานได้มีการจัดกิจกรรมพมแคร์ส่งมอบสวัสดิการอาทิศูนย์บริการคนพิการการบริการสวัสดิการทุกช่วงวัยการออกบัตรคนพิการในเทศกาลการให้บริการประชาชน4โซนอาทิการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่บริการตัดผมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรนิทรรศการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจณโรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บริหาร SME ดีแบงค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่เข้าร่วมโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมรับฟังภารกิจและแนวทางการดำเนินงานของ SME D Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆนอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อสะท้อนความต้องการในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงินการฟื้นฟูธุรกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ขณะที่นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ที่ศูนย์อนุรักษ์เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มพังสายส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะแรงงานชายแดนใต้เสริมโอกาสธุรกิจไทยและมาเลเซีย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านแรงงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและหารือแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่บริษัทแมนเอฟอสเซนฟู้ดจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านแรงงานในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคแรงงานให้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจส่วนในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยติดตามการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอาทิการสาธิตการฝึกเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการทำอาหารว่างสำหรับนักศึกษา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าและรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรมเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าจากบริษัทปตท.สผ.จากนั้นจะประชุมร่วมกับสมาคมต้มยำกุ้งมาเลเซียตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการพัฒนากำลังแรงงานไทยในธุรกิจร้านอาหารนิตยาคุณสิมรายงาน
9: สำหรับด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนายสิงหาศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของด่านศุลกากรประดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจำนวนมากตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนส่งเสริมการค้าการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาต่อด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาจากนั้นจะสรุปรายงานข้อเสนอทั้งหมดพิจารณาต่อในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรจังหวัดสงขลาเตรียมพิจารณาหลักการพัฒนาสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมวางแนวทางรับมือภัยธรรมชาติและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาว่าการประชุมในครั้งนี้มีหลายวาระสำคัญโดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบหลักการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้เคียงเพื่อยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านได้แก่การท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมและอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที
13: ่ท่านเลขาสภาพัฒน์เนี่ยผมอาศัยท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ก่อนหน้านี้ท่านก็ได้นำนโยบายของรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินการการปฏิบัติซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ทำสรุปมาแล้วว่าเราจะสามารถที่จะขอมติครม.ให้เห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใกล้เคียงในเขตนั้นนะครับให้ความพร้อมให้มีความสมบูรณ์ในการรองรับมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการคมนาคมขนส่งเรื่องสินค้าเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆการจ่ายเงินเยียวยาให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งเน้นให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: กระทรวงการคลังแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนเวลา 23:00 น
16: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC 3,139,886 รายโดยขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 และในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,900

0: welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและทางสาขาธนาคาร5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยดัชนีราคาส่งออกและนำเข้าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายตัวชะลอลงจากแรงสนับสนุนของราคาพลังงานทองคำและสินค้าเทคโนโลยี
2: นายนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยว่าดัชนีราคาส่งออกเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 114.2 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีราคานำเข้าอยู่ที่ 126.1 ขยายตัวร้อยละ 9โดยทั้ง2ดัชนียังคงขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงตามแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานและทองคำที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และ Data Center ตลอดจนสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปสินค้าทุนและวัตถุดิบที่รองรับการผลิตและการลงทุนขณะที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งยังอยู่ในระดับสูงด้านดัชนีส่งออกราคาปรับสูงขึ้นทุกหมวดโดยสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.1 สินค้าเกษตรกรรมร้อยละ 6.3 สินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 1.7 และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรร้อยละ 0.5 ขณะที่ดัชนีราคานำเข้าปรับสูงขึ้นทุกหมวดเช่นกันโดยสินค้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปร้อยละ 8.6สินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 6.1 สินค้าทุนร้อยละ 4.5 และยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งร้อยละ 1.5 สำหรับแนวโน้มเดือนสิงหาคมคาดว่าดัชนีราคาส่งออกและนำเข้ายังคงขยายตัวแต่ชะลอลงโดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI และ Data Center ราคาทองคำที่อยู่ในระดับสูงความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปขณะที่ราคาน้ำมันดิบสินแร่และโลหะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มลดลงรวมถึงอุปทานสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการขยายตัวของดัชนีราคาปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยกว่า 1,300,000 คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทังพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5 Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft OpenAI และ NVIDIAประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีทางนี้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิ์อัปเกรดเป็นผู้ใช้งานระดับ Innovator นาน30วันและใช้งานได้ฟรีต่อเนื่องตลอดโครงการจนถึงวันที่31สิงหาคม2570เพียงสะสมคะแนนจากการเรียนรู้อย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center โทรศัพท์02

0: 210300หรืออีเมล aipass@sibde.go.th นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดหนองคายส่งข้อความเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น
2: วันนี้เวลา 10:01 ข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์ปภ.เตือนระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มียอดผู้แจ้งความแล้ว170รายพร้อมเร่งสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม
4: พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและการดำเนินคดีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจนาวัดพระพิเรนตั้งแต่วันเกิดเหตุนั้นปัจจุบันมียอดผู้ประสบภัยเข้าแจ้งความรวมแล้ว170รายและสอบปากคำไปแล้ว138รายพร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1สำหรับความคืบหน้าทางคดีได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานและกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนโดยได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุและพยานแวดล้อมเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทุกมิติส่วนเรื่องของการประกันภัยอาคีภัยของอาคารเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีการทำประกันไว้แต่ยังคงต้องรอเอกสารยืนยันว่าเป็นประกันประเภทใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวด2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาโดย IRGC อ้างว่าฐานทัพอากาศเหล่านี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมหากตัดสินใจโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองทัพจอร์แดนระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านจำนวน8ลูกที่ถูกยิงเข้ามาในประเทศจอร์แดนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ลายลักษณ์อักษรของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนคีร์กีสสถานอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้โดยระบุว่าจีนและคีร์กีสสถานมีความเป็นมิตรภาพมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลา34ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศผ่านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างประเทศและยังคงพัฒนาร่วมกันอย่างมั่นคงจนก้าวไปสู่ระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านสำหรับยุคใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนคีร์กีสสถานในครั้งนี้มีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีซาดีจาปารอฟของคีร์กีสสถานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาคพร้อมกำหนดแนวทางเพื่อสร้างประชาคมจีนคีร์กีสสถานที่มีอนาคตร่วมกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าพลเรือนชาวอเมริกันประมาณ85รายยังคงสูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายพิกอตยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสนับสนุนทางการเนปาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้ทางการเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่794รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 2,500 รายขณะที่สื่อทางการจีนเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีพรมแดนติดกับเนปาลอย่างน้อย16รายและสูญหายอีก546รายกรมสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะและนันทนาการกระทรวงสาธารณสุขและกรมอุตุนิยมวิทยาของบรูไนออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาพถ่ายดาวเทียมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียนตรวจพบจุดความร้อนหลายพันจุดทั่วเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่วันที่27ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวโดยเฉพาะพื้นที่กาลิมันตันตอนกลางและกาลิมันตันตะวันตกขณะที่บรูไนกำลังเผชิญปัญหากับหมอกควันข้ามพรมแดนโดยลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกำลังพัดเข้าสู่บรูไนที่นำหมอกควันจากจุดความร้อนบนเกาะบอร์เนียวเข้ามาและกำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาวะหมอกควันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศทั้ง4เขตของบรูไนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงปานกลางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15ต่อ10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความฝันและความมุ่งมั่นของนักกีฬาและทีมงานพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนจนทำให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ขึ้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนทีมมาโดยตลอด
8: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้นะครับการที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้นะเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลย
7: ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้แก่คนไทยขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเสนออนุมัติเงินรางวัลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาทโดยจะจ่ายหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบแรกลัลลนาธาราฤดีนักหวดมือ76ของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเอวีนาคาริเอวามือ115ของโลกจากสหรัฐได้บุดวิด2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเคที่โวลีเนตจากสหรัฐหรือลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กต่อไปด้านเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนาธันรีบพ่ายให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0ต่อ2เซต4ต่อ6และ2ต่อ6และนัทเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเลสซานโดบูเรโลจากอิตาลี0ต่อ2เซต3ต่อ6และ4ต่อ6อย่างไรก็ตามยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนรอโดยไม่ต้องออกแรงคือธีรวัฒน์พัฒนพดุงพงศ์หลังจากชนะผ่านซาชินจันทระเสขันมือวางอันดับ1จากอินเดียศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งเปิดโรงละครแห่งความฝันโอลด์แทรฟฟอร์ดถล่มน้องใหม่อิปสวิชทาวน์5ประตูต่อ2ทำให้แข่ง2นัดมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10ส่วนทัพม้าขาวแข่ง2นัดมี3คะแนนเช่นกันอยู่อันดับ12ส่วนอีกคู่สิงห์บลูเชลซีของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนวัย44ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านชนะไบรตันไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3ทำให้แข่ง2นัดมี6คะแนนเต็มอยู่ที่3ส่วนไบรตันอยู่ที่8มี3คะแนนส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ลีดยูไนเต็ดเสมอเบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ1 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอล Legends Academy จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่สนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับรายการนี้จะนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นเวลา14วันก่อนคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอห์นโฮมเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาไสวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทาทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายเออร์ราวันณเมืองอูลานบาตอประเทศมองโกเลียทีมยัดห่วงหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม109-68คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับมองโกเลียในวันนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ฟีบ้าบาสเกตบอลการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโนะไม่ได้แพ้ไป2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโนะได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งทีมสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากสุธาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอ สงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2ถึง3กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช้อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโทษของน้ำอัดลมท่านผู้ฟังครับน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมสุดโปรดของใครหลายคนมักชอบดื่มเวลาที่รู้สึกกระหายหรือเวลาอากาศร้อนโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ ยิ่งช่วงฤดูร้อนดื่มน้ำอัดลมทุกวันแม้น้ำอัดลมจะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยดับกระหายแต่โดยทั่วไปไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหากดื่มในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยอันตรายจากการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำเช่นท้องอืดปวดท้องเครื่องดื่มชนิดนี้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาจก่อให้เกิดท้องอืดเมื่อดื่มน้ำอัดลมได้อย่างที่บางคนดื่มน้ำอัดลมแล้วมีอาการเรอหรือกินน้ำอัดลมแล้วปวดท้องฟันผุฟันเหลืองเพราะน้ำอัดลมมีฤทธิ์เป็นกรดที่สามารถกัดกร่อนกระดูกและฟันได้หากกินน้ำอัดลมทุกวันกินน้ำอัดลมวันละขวดหรือหลายขวดนอกจากนี้น้ำตาในน้ำอัดลมอาจมีส่วนทำลายการเคลือบฟันและบ่อนทำลายเนื้อฟันจนทำให้ฟันเหลืองไปด้วยน้ำตาลในน้ำอัดลมย่อมต้องมาพร้อมพลังงานหลายแคลอรี่และเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลเยอะจนเผาผลาญไม่หมดก็จะเกิดการสะสมตามเซลล์ต่างๆและสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโรคเบาหวานการที่กินน้ำตาลมากเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินมากกว่าปกติและหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในระยะยาวตับอ่อนจะทำงานหนักจนผลิตอินซูลินได้น้อยลงก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิด2ได้การดื่มน้ำอัดลมอาจเพิ่มค่าความดันโลหิตให้สูงขึ้นโดยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งระดับความดันโลหิตและการสูบฉีดเลือดรวมถึงอาจส่งผลต่อระดับเกลือแร่ของร่างกายทำให้มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติโรคหัวใจดื่มน้ำอัดลมทุกวันก็อาจจะกระทบต่อการทำงานของหัวใจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจให้ตนเองได้นอกจากนี้ในน้ำอัดลมยังมีคาเฟอีนที่แม้จะไม่มากนักแต่อาจทำให้บางคนกินน้ำอัดลมแล้วใจสั่นเพราะคาเฟอีนจะกระตุ้นการหลั่งอะดรีนาลีนทำให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขณะเดียวกันในน้ำอัดลมยังมีกรดคาร์บอนิกที่จะทำให้เลือดเป็นกรดร่างกายจึงต้องดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาลดความเป็นกรดในเลือดเช่นกันนอกจากนี้น้ำตาลฟรุกโตสในน้ำอัดลมยังมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายขับแคลเซียมออกมาด้วยดังนั้นการดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆสะสมเป็นเวลานานหลายปีก็จะเพิ่มความเสี่ยงในโรคต่างๆได้เมื่อทราบถึงโทษของน้ำอัดลมกันไปแล้วหลายคนอาจจะตัดสินใจลดละเลิกน้ำอัดลมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองแต่หากอดใจไม่ได้อยากดื่มน้ำอัดลมก็ดื่มได้ในปริมาณน้อยพอดับความกระหายหรือแบ่งดื่ม 2-3 ครั้งต่อ1กระป๋องหรือแบ่งดื่มมากกว่านั้นหากเป็นไปได้หันมาดื่มน้ำเปล่าแทนจะเป็นการดีที่สุดครับจบบทความประจำวันเรื่องโทษของน้ำอัดลมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์วันสิ้นเดือนนะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตติวงศ์ค่ะ
1: ทักทายวันจันทร์ปลายสัปดาห์เลยนะฮะวันนี้หลายคนรอคอยอยู่หรือเปล่า
0: คอยอะไรคะคอยวันพรุ่งนี้
1: หลากหลายเลยนะหลากหลายจุดประสงค์กันไปนะสไตล์ของความไทยของเราและแน่นอนทั่วทิศถิ่นไทยเราก็ยังคงมีสาระเพื่อคนไทยเช่นเคยนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนนะครับทั่วทิศถิ่นไทยเลยในเครือข่ายของสปทของเรานะครับทางคลื่นหลัก FM หลายๆคลื่นด้วยกันตามแต่ภูมิภาคและท้องที่ของท่านรวมถึงทางออนไลน์โซเชียลมีเดียวันนี้ก็ได้ไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสายชนนีซังวันนี้ช่วยควบคุมเสียงกับคุณกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์นะครับคุณอัครเดชคัมภีระวันนี้ดูแล Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปแสดงความเห็นฝากคำถามทักทายกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์เนตรดาวเช่นเคยครับก็จะมาตอบคำถามทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์แผนไทย
0: ค่ะแล้ววันนี้ฉากหลังของเรานะคะพาไปเที่ยวใกล้ๆนี่เองนะคะใกล้ๆกรุงเทพ
1: สบายสบายครับสุพรรณบุรีเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้สัมผัสท้องทุ่งผืนน้ำผืนป่านะฮะที่สวยงามอาจจะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ราบเรียบตลอดทั้งจังหวัดก็จริงนะครับเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่สำหรับเพาะปลูกมานานแล้วนะเป็นสถานที่ที่ข้าวนี่เป็นสินค้าหลักเลยนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานที่ธรรมชาติท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นที่ท่านเห็นเป็นฉากหลังในขณะนี้เนี่ยนะคร
0: ับ อ่างเก็บน้ำเน
1: า
0: ะ
1: เป็นวิวคล้ายๆกับ
0: อ่างเก็บน้ำหลายๆที่ก็รับฝนเต็มที่เลย
1: นะฮะก็เป็นวิวที่อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูน้ำหลากฤดูฝนนะฮะแต่ก็สามารถดูได้เกือบตลอดทั้งปีสวยงามครับอ่างเก็บน้ำหุบเขาวงว่ากันว่านี่คือปางอุ๋งก็คือปางอุ๋งที่อยู่ภาคเหนือเนาะแต่ปางอุ๋งของสุพรรณบุรีเขาเปรียบเทียบให้เห็น
0: บรรยากาศเหมือนเลย
1: คล้ายๆเลย
0: ไม่ต้องขึ้นทางเหนือก็ได้เห็นปางอุ๋ง
1: หน
0: ึ่
1: งชั่วโมงจากกรุงเทพนะใครที่อยู่กรุงเทพเป็นสถานที่ที่เขาว่ากันว่าอากาศดีมากๆเที่ยวได้ตลอดทั้งปีชมวิวสวยเช้าเย็นก็ได้นะครับพระอาทิตย์ตกดินก็จะดีเป็นพิเศษแสงสีส้มละมุนให้บรรยากาศโรแมนติกถ่ายรูปสวยทีเดียวนะครับก็ไปที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าไปสุพรรณบุรีแล้วใครไม่ได้อยากจะไปแค่ชมหอคอยบรรหารแจ่มใสก็มีหลายๆทางเลือกให้ท่านได้เห็นและอีกหนึ่งเฟสติวัลนะฮะวัฒนธรรมประเพณีทิ้งกระจาดที่สุพรรณเลือกไปสุพรรณกันช่วงที่30สิงหาถึง10กันยายนช่วงนี้ก็จัดอยู่นะครับจัดยาวไปถึง10กันยายนก็เป็นประเพณีหลักของเขาเลยเอกลักษณ์ของสุพรรณบุรีจัดขึ้นณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตน้ำใจของคนสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆวันติดกันไปต่อเนื่องจนถึง10กันยายนมีศิลปินนักร้องมีการทำบุญทำทานพิธีลอยกระทงนะครับแห่โคมไฟปล่อยนกปล่อยปลาร่วมชมการแสดงเชิดมังกรบริเวณสี่แยกถนนนางพิมพ์วันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอังคารที่1กันยายนก็จะมีงานทิ้งกระจาดพิธีแจกทานนะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะและพิธีแจกทานทิ้งกระจาดดินนะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวงานนี้ชมการแสดงต่างๆมากมายพร้อมชิมอาหารด้วยจัดขึ้นที่ศูนย์กลางของจังหวัดเลยนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีจัดขึ้นไปจนถึง10กันยายนนี้ไม่ต้องรอวันที่10ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ก็ไปได้ทุกวันนะฮะเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีการแสดงมีกิจกรรมให้ร่วมชมมากมายด้วย
0: ค่ะก็ไปเที่ยวงานบุญงานประเพณีนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีทิ้งกระจาดเน
1: า
0: ะ
1: ทิ้งกระจาดฟังชื่อเหมือนเป็นการทิ้งบางอย่างนะเป็นการทิ้งโชคร้ายหรือเปล่า
0: คล้ายเทกระจาดไหมเนาะ
1: ครับเทกระจาดที่ไหนครับ
0: มันก็จะเป็นเหมือนกันนะคะประมาณเหมือนหลังจากที่คนจีนเนี่ยเขามีศาสตร์จีนก็คือทำบุญสำหรับผู้บรรพบุรุษแล้วนะคะคนไทยก็จะมีศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยแล้วก็ประเพณีทิ้งกระจาดเทกระจาดก็เหมือนกันค่ะเป็นลักษณะของการทำบุญเพื่อรำลึกถึงผู้มีพระคุณหรือว่าบรรพบุรุษแล้วก็ทำบุญให้กับสัมภเวสีต่างๆด้วยนะคะเทงกระจาดเทกระจาดก็คือการทำบุญทำทานนั่นเองนะคะค่ะแล้วมาถึงเรื่องของภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีและทีมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะตอนนี้หัวใจของการทำงาน ของรัฐบาลตอนนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้อยู่ค่ะเพราะพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
1: ที่สงขลา
0: ใช่แล้วนะคะหาดใหญ่ก็เป็นหัวใจเศรษฐกิจแดนใต้นะคะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนการคมนาคมแล้วก็การท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างค่ะตอนนี้ทีมของนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปเช็คอินความพร้อมนะคะไปที่ด่านแรกค่ะของมรสุมปลายปีนี้ก็คือคลองร.1หาดใหญ่นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบค่ะหนึ่งในภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้แล้วการลงพื้นที่ก็ไปตรวจความพร้อมคลองระบายน้ำร.1ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหาดใหญ่จากมวลน้ำในช่วงฤดูฝนปลายปีนะคะมรสุมก็จะมีช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการลดความเสี่ยงลดความเสียหายแล้วก็ทำให้หาดใหญ่นั้นพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและรักษาความต่อเนื่องของเศรษฐกิจภาคใต้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในการติดตามรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทานบอกว่ามีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน มีการเตรียมเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมอีก8แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักเก็บน้ำโดยมีโครงการสำคัญสำคัญอย่างอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570ค่ะมีแผนร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาเทคโนโลยีระบบพยากรณ์และก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านจุดเฝ้าระวังที่อำเภอสะเดาสามารถประเมินสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้15ชั่วโมงนะคะก่อนที่มวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังการรายงานนะคะพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่คลองร.1ก่อนจะนำคณะพบปะประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะคะ
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปสัญจรบ้าง
0: ใช่
1: ประชุมสัญจรก็ลงพื้นที่ก็จะได้เห็นสภาพปัญหาแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศนะของการประชุมของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาดูแลใกล้ชิดก็สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นและอุ่นใจมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายพื้นที่ในอนาคตข้างหน้า
0: เพราะตอนนี้มีข่าวเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันและแจ้งเตือนไม่ทันไม่ทันเนี่ยเยอะเลยแล้วก็เสียหายเยอะเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมาย
1: ช่วงนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ไทยในหลายประเทศด้วยนะกำลังเป็นวาระที่เราอาจจะถือโอกาสช่วงนี้แหละช่วงที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมาทบทวนแล้วก็สร้างความจริงจังในการขับเคลื่อนเพื่อจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคตให้ได้สักทีหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้มาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแฟนอาจารย์ได้ดาวนะครับแพทย์แผนไทยวันนี้คุยได้ทุกเรื่องสอบถามคำถามมาเตรียมโทรศัพท์เตรียมกันไว้ให้ดีนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายกันเร็วแต่ว่าเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์กันก่อนสวัสดีอาจารย์ครับ
0: อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์เนตดาวยงศรีนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็ท่านผู้ฟังใจดีค่ะก็ส่งสนใจมาช่วยก็มีจดหมายมาถามค่ะของคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกวันนี้ส่งอนุมานกสารกายบรเพชรราชปูดีปีแล้วก็เสด็จบางพรมาให้อวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสบายดีนะคะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์
0: ค
2: ่ะคุณป้าขันเงินภูเงินขำใครยังตลาดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าประจำของเราอยู่แล้วก็จะส่งเทียนกิ่งบานไม้โรยใบบรเพชรใบมะตูมแล้วก็รากชะปูมาให้นะคะก็ขอบพระคุณอีกท่านนึงเป็นของคุณกมลจากชลบุรีค่ะบอกว่าดิฉันมีมะละกอเยอะเอาใบมะละกอไปทำรูปประคบตามที่บอกในรายการก็ได้ผลดีลดอาการปวดเมื่อยลดอาการอักเสบก็ดีขึ้นแล้วมีสรรพคุณอย่างอื่นอีกไหมที่ขออาจารย์ทราบไหมว่ามีสรรพคุณอย่างอื่นอีกหรือไม่และที่บ้านก็มีต้นลำเจียกต้นขู่ทางคลินิกใช้อะไรได้ไหมจะได้ส่งไปให้รายการดีมีประโยชน์มาก ผู้จัดรายการก็เก่งเป็นแฟนมานานแล้วจัดไปนานๆเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะโทรไม่ติดเลยต้องชดหายมา ค่ะจากคุณกมลชนบุรีค่ะก็ที่ถามมาก็จะมีลำเจียกมีมะละกอมีขู่ขู่เนี่ยขู่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณกมล นะคะอยากจะใช้ขู่เนี่ยขู่มีประโยชน์เยอะแยะเลยใบเริ่มจากใบเนี่ยนะใบเราเอาใบขนาดกลางนะคะใบอ่อนไม่เอาใบแก่ไม่เอาเอาใบมาถึงปุ๊บเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นไปลวกในน้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะลวกน้ำร้อนเอาขึ้นมาแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาก็คือรวบแล้วก็บีบไล่น้ำเย็นออกแล้วก็ซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลงคั่วในกระทะที่ไม่มีน้ำมันนะคะกระทะไฟอ่อนๆคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งแห้งเมื่อแห้งกรอบดีแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกก็เก็บใส่กระปุกต้องรอเย็นก่อนนะเย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกตัวใบตัวนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีบางคนเนี่ยจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะด้วย
0: ใช
2: ้ทั้งลดไข้ได้อ่อนๆขับเหงื่อได้ด้วยเป็นตัวยาที่ดีแล้วก็ขับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยได้ดีมากส่วนเรื่องของต้นอื่นๆส่วนของรากอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นยาที่เข้าตำรับทั้งต้นบางคนก็เอาเป็นยาขับนิ่วในไตก็แล้วแต่เปลือกต้นเนี่ยบางคนเอามาสูบพวกแก้ลิ้นสีดวงจมูกเขาก็จะเอาเปลือกต้นนะคะเลาะเปลือกต้นที่มันไม่แก่ไม่อ่อนที่เลาะได้แล้วเขาก็เอามามวนกับกระดาษแบบมวนบุหรี่อะค่ะแล้วก็สูบแล้วพ่นออกทางจมูกก็จะบรรเทาอาการพวกลดอาการพวกลิ้นสีดวงจมูกที่หายใจลำบากก็ลดได้ส่วนอีกอันนึงจะเป็นมะละกอเนี่ยปกติเนี่ยยางมะละกอค่ะยางมะละกอเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อปาเปนเป็นยาที่เป็นเครื่องย่อยมีสรรพคุณในการย่อยพวกเนื้อต่างๆเหมือนสมัยคนโบราณสมัยก่อนเอายางมะละกอกรีดหรือบางคนก็หั่นมะละกอเปลือกมะละกอค่ะที่มียางผสมหมักลงไปกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยมันย่อยโปรตีนได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเห็นสารพวกนี้คนเอาไปใช้เยอะแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ขนาดนั้นเราก็แค่ใช้ปาดๆเอาเปลือกมันมาหมักกับเนื้อก็ทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ยกินอร่อยดีด้วยนะทำให้เนื้อนุ่มตัวมะละกอจริงๆตั้งแต่ใบที่เราแนะนำให้เอาไปใช้เนี่ยก็คือเรื่องของพวกกลุ่มไขข้ออักเสบอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเราก็จะเอาใบมะละกอมาย่างสักหน่อยแล้วก็ขยำห่อลงในรูปประคบแล้วก็พรมด้วยเหล้าหรือพรมด้วยน้ำก็ได้แล้วแต่ที่เราจะมีแล้วเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาประคบบริเวณอักเสบต่างๆก็ช่วยได้ดีรากมะละกอก็ดีค่ะถ้าเราไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเอารากมะละกอมาเป็นพวกยาขับปัสสาวะบำรุงน้ำนมได้เหมือนกันส่วนผลมะละกอสุกแล้วก็ช่วยระบายทำให้ระบายท้องทางเดินอาหารคล่องดีผลดิบแล้วก็ตำมะละกอทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็อร่อยดีช่วยขับลมขับพยาธิได้ด้วยแต่ขับพยาธิอ่อนๆได้นะพยาธิที่รุนแรงขับไม่ได้นะคะก็กินยาถ่ายพยาธิไปเลยดีกว่า
0: mm-hmm.
2: ส่วนเรื่องของลำเจียกค่ะลำเจียกเนี่ยเราใช้ได้ตั้งแต่ดอกรากแล้วก็รากอากาศถ้าคุณกมลอยากส่งมาเนี่ยใช้รากอากาศส่งมาก็ได้ค่ะส่วนดอกลำเจียกเนี่ยต้องค่อยๆประคบประหงมมันส่วนดอกลำเจียกที่เราใช้อยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะเขาก็จะเอาดอกมันเนี่ยไปแช่ในน้ำคล้ายๆดอกมะลิเหมือนกันหรือจะต้มรับประทานก็ได้ช่วยในเรื่องของการบำรุงทางเดินหายใจบำรุงหัวใจขับลมได้ต่างๆได้ดีส่วนรากอากาศเนี่ยรากอากาศคนอาจจะไม่เข้าใจรากอากาศก็คือมันจะมีรากยาวลงมาทิ่มลงพื้นไปเลยจากตัวก้านตัวกิ่งของต้นลำเจียกเราก็สามารถตัดออกมาล้างทำความสะอาดหั่นได้ด้วยมีดเลยค่ะหั่นสบายๆเลยหั่นได้นิ่มๆพวกนี้ผึ่งให้แห้งเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ดีแต่การกินยาขับปัสสาวะที่เข้ารากลำเจียกต้องคอยระมัดระวังเพราะว่ามันลดน้ำตาลด้วยต้องกินแบบระมัดระวังต้องกินแบบเข้าใจว่ากรณีบางคนขับปัสสาวะแล้วเผอิญมีเบาหวานอยู่ด้วยก็กินได้แต่การขับปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานอาจจะทำให้น้ำตาลตกได้แล้วก็ถ้าขับปัสสาวะบ่อยๆในไม่ว่าจะยาอะไรที่ขับปัสสาวะก็ทำให้เกิดอาการตะคริวพวกขับเกลือแร่ทิ้งพวกนี้ต้องคอยระวังในการที่จะรับประทานสมุนไพรปลอดภัยค่ะแต่ถ้าใช้ไม่เป็น มันก็อันตรายได้ในผู้ป่วยที่มีโรคภัยต่างๆก็ต้องแจ้งไว้ด้วยว่าถ้าจะกินก็กินแบบเข้าใจกินแบบระมัดระวังแล้วก็กินแต่พอดีอย่ากินตากน้ำนะคะเพราะว่ามันมีสรรพคุณทั้งดีและไม่ดีในบางคนและไม่ดีในบางคนและดีในบางคนก็ต้องเลือกด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยเมื่อมันมีสรรพคุณมันจึงมีข้อดีและมีข้อเสียในเวลาเดียวกันก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะด้วยความห่วงใยเลยแล้วก็ถ้าอยากส่งมาก็ส่งมาได้ค่ะรากมะละกอเราก็ใช้รากอากาศของลำเจียกเราก็ใช้ส่วนขู่ไม่แนะนำให้ส่งมาแนะนำให้ทำเองที่บ้านเก็บไว้ทำกินเองเพราะว่าขู่เวลาจะใช้เนี่ยเราจะเด็ดสดของเราเองแล้วเราก็ค่อยๆทำความสะอาดแล้วก็นวดคลึงแล้วเราถึงจะเอามาใช้ทำยาได้ก็ต้องมีกรรมวิธีในการทำยาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเอาขู่มาเนี่ยก็แค่ตากแห้งเอามาถึงปุ๊บมันก็จะสรรพคุณมันก็จะด้อยลงไปก็จะไม่เหมือนที่เราจะทำเองอย่างที่แนะนำก็ไม่จำเป็นต้องส่งขู่มานะคะไม่ต้องส่งมาเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราจะใช้เราจะไปเก็บเองค่ะเพื่อของสดที่ดีสำหรับคนไข้ทุกคนเรียบร้อยค่ะหมดจดหมายแล้ว
0: ค่ะมีสมุนไพรอะไรที่ตอนนี้อยากได้เป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ยังอยากได้รากกระเทียมรากชะพลูใบหนุมานประสานทรายดอกมะลิดอกพิกุล พวกนี้ค่ะที่เราอยากได้อยู่ใบมะตูมก็ยังอยากได้อยู่ค่ะ ตัวดอกพิกุลเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะแต่ดอกพิกุลเนี่ยเขาไม่มาฉีดยาฆ่าแมลงเพียงแต่ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาเขาเก็บดอกพิกุลมาขายเนี่ยเขาจะเอาทั้งดอกและฐานรองดอกมาด้วยฐานรองดอกเนี่ยมันมีรสฝาดสารฝาดมันจะทำให้ท้องผูกแต่ถ้าเฉพาะดอกพิกุลอย่างเดียวจะช่วยบำรุงเลือดบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นในท้องตลาดเราจึงเวลาเราซื้อมา5กิโลอย่างเงี้ยเราได้ดอกประมาณกิโลครึ่งไม่เกิน2โลที่เหลือเราต้องทิ้งให้หมดอันนี้ก็คือเสียดายถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ต้นพิกุลแล้วอยากจะช่วยเราก็สามารถเอาเฉพาะดอกพิกุลค่ะผึ่งในที่ร่มแห้งแล้วส่งมาให้เราก็ได้เราก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะอันก็เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องนะคะเพื่อจะมาใช้ประโยชน์ช่องทางสำหรับการบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
2: ์ก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสปปานนเนสศาลาปนสบางนาค่ะกรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างควรแห้งนะคะอย่าส่งสดมาเสียดาย
0: ค่ะ
2: ขึ้นราค่ะ
0: มันชื้นมันก็จะขึ้นราแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะถ้าแห้งก็จะเบาหน่อยนะคะค่าส่งจะได้ไม่เยอะทีนี้สำหรับคนที่ใจบุญบริจาคสมุนไพรก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ก็ไปทำบุญเพื่อสาธารณกุศลทำยาสำหรับเปิดคลินิกสาธารณกุศลให้คนมารักษาในวันอังคารทุกๆวันอังคารนะคะ
2: ทุกๆวันอังคารค่ะพรุ่งนี้เราก็เปิดตามปกติค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68ใกล้แยกที่44ค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันสองกิโลกว่ามานั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะเราเจอคนไข้เดินเข้ามาแล้วค่ะเหงื่อแตกจะเป็นลมแล้ว
1: อยากออกกำลังกาย
2: ใช่ผมเรียกว่าไกลมากเขาบอกเขาไม่รู้ว่ามันไกลค่ะ
0: สองกิโล
2: ค่ะสองกิโลเข้าไปเพราะฉะนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์ปักซอยเข้าไปค่ะนะคะพอใกล้แยกพอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นเขียนว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนี่ย

0: ่าเปิดฟรีให้กับทุกคนเดินเข้าไปคะ
1: ก็ใครก็เราก็รับหมดอะค่ะที่เจตนาจะมาหา
0: ค่ะ
1: เพียงแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนไปนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะคนไปนั่งเฉยๆก็รอเรียกไปก็ตั้งนานแล้วไม่มาสักทีแล้วก็เวลาไปแล้วเนี่ยเราจะต้องวัดความดันก่อนนะคะตรวจวัดความดันดูเพ้าที่ประจรต่างๆถ้าสูงมากเราก็แนะนำให้พบแพทย์หรือเราก็เรียกรถมาให้เลยส่งโรงพยาบาลทันทีที่ใกล้ๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นแล้วก่อนจะนวดเราก็ต้องวัดความดันอยู่ดีถ้าความดันสูงเราก็นวดให้ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไปตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ใครไปที่คลินิกวันอังคารนะคะก็เป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้หยอดเหรียญได้นะคะจะได้ช่วยทำบุญไปด้วยนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้เปิดสายดีไหมครับพี่พัด
0: ดีค่ะ
2: นะครับ022769718ครับ022769718เปิดสายแรกกันเลยนะครับใครที่รออยู่นะครับโทรเข้ามานะครับ
0: โทรได้เลยนะคะไม่บอกว่าสายไม่ว่างตอนนี้โทรได้เลยนะคะ
2: ครับ
0: ย้ำเบอร์อีกสักครั้งหนึ่ง
2: 022769718นะครับคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันยาวๆเลยนะครับวันนี้ขณะเดียวกันทาง Facebook ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านอาจจะอยากฝากเป็นข้อความก็ได้นะครับฝากเป็นคำถามมาแต่ก็ให้รายละเอียดมาหน่อยถ้าเป็นคำถามเรื่องของโรคที่มีความซับซ้อนก็อาจจะให้บริบทมาเยอะๆนะครับเพื่อที่อาจารย์จะได้ตอบได้ตรงจุดที่สุด
0: ระหว่างรอนะคะรอสายที่จะโทรเข้ามาโทรเข้ามาแล้วค่ะ
2: คุณเกตครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเกตคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: คุณหมอด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: จะถามคุณหมอว่าลูกโครงเพลงมีประโยชน์อะไรบ้างคะคือมีคนข้างบ้านเขาบอกว่าช่วยเลื่อนปอดร่มหัวใจจริงไหมคะอยากจะฟังจากปากคุณหมอค่ะ
1: ช่วยเรื่องอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยิน
3: เขาบอกว่าช่วยเรื่องปอดแล้วก็ช่วยเรื่องหัวใจจริงไหมคะ
0: ปอดหัวใจ
3: ลูกโครงเพลงเนี่ยค่ะ
1: โครงเพลงเนี่ยเป็นยาดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็มองข้ามแหละไม่ค่อยได้สนใจแต่เป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเป็นยาที่เกี่ยวกับปอดเรื่องของทางเดินระบบทางเดินหายใจเรื่องของขับปัสสาวะโครงเพลงจะเป็นยาที่ดีมากเราใช้โครงเพลงในผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินหายใจหรือปอดมีปัญหาเนี่ยโครงเพลงใช้ได้ผลดีเราใช้ในคลินิกของเราเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
3: อ๋อ
0: ค่ะ
3: ฉะนั้นก็โครงเพลงแล้วมีข้อห้ามไหมคะคือว่าคนกินเนี่ยคือเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาจากกินได้ไหม
1: ปัญหาของการกินคือเจตนาจะกินเพื่ออะไรอะคะ
3: ก็เห็นมันอร่อยดีก็เลยเก็บมากินอ่ะ
1: ถ้ากินลูกอร่อยอ่ะกินลูกอร่อย
3: มันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อปอดแล้วก็ดีเนาะเงี้ย
1: คือมันมีธงเทงเนี่ยมันมีธงเทงไทยกับธงเทงฝรั่งธงเทงฝรั่งก็จะลูกใหญ่หน่อยก็จะเปรี้ยวๆธงเทงไทยเนี่ยรอให้มันสุกก่อนแล้วเราก็จะเอาลูกมันมากินลูกมันจะอมเปรี้ยวๆนิดๆมันจะลดอาการพวกต่อมน้ำลายอักเสบได้ฝีในคออักเสบในลำคอลูกมันนะคะที่ออกเปรี้ยวหน่อยๆอ่ะจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้อยู่แล้วเช่นไอต่อมน้ำลายอักเสบอะไรพวกนี้อมได้เคี้ยวอมแล้วก็ค่อยๆกลืนแต่ตัวของต้นมันทั้งต้นนะคะต้นมันทั้งต้นเนี่ยมันแล้วแต่ว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเอามันมาตำแล้วเขาก็ใส่น้ำบ้างใส่เหล้าบ้างแล้วแต่แล้วเขาเอาสำลีค่ะไปชุบน้ำนั้นมาแล้วก็อมไว้ในคอเขาค่อยๆกลืนทีละนิดทีละนิดก็จะช่วยเรื่องของทอนซิลอักเสบเรื่องของฝีในลำคออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะหรือหมอพื้นบ้านเนี่ยจะนิยมมากเลยก็คือเอาลูกเอาต้นมันนะคะทั้งต้นมาทำให้แห้งก่อนแล้วเขาก็เอามาต้มน้ำพวกปัสสาวะมีเลือดปนหน่อยๆพวกอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้และลดอาการเรื่องของปัสสาวะอักเสบแล้วก็ดูแลเรื่องของปอดทอมซิลอักเสบพวกนี้เก่งมากธงเทงเนี่ยมันจะมีเวลาของมันค่ะพอถึงเวลามันก็ยุบหายไปพอฤดูหน้ามันมามันก็ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้อยู่กับยาวกับเรายาวๆใช่ค่ะ
3: มันขึ้นมาเองค่ะไม่ได้ปลูกมันหรอกมันขึ้นเองใต้ต้นมะม่วงลองเก็บกิน
1: แล้วก็ขึ้นตรงไหนมันก็ชอบขึ้นตรงนั้นแหละค่ะ
3: มัน
1: ขึ้นตรงไหนมันก็จะขึ้นแต่ตรงนั้นน่ะใช่เป็นยาดีด้วยค่ะเป็นยาที่ลดอาการอักเสบบริเวณลำคอแล้วก็

0: ลดอาการเรื่องของปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ดีด้วยแต่ว่ามันเป็นไม้อวบน้ำ
1: จ้ะแล้วตกลงสรุปคือเป็นมะเร็งเต้านมนี่กินได้ใช่ไหม
0: กินได้กินได้แต่ว่าปัญหาของเราที่ถามเหมือนเดิมกินเพราะอะไร
1: เห็นว่ามันอร่อย
0: ถ้าแค่กินแค่ลูกมันอ่ะกินได้เลยไม่เป็นปัญหาลูกมันที่อร่อยอร่อยอ่ะกินได้เลยเพราะว่าเด็กๆก็กินค่ะเห็นเจอลูกสุกๆสีส้มๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆก็อร่อยดีค่ะก็ฉีกคือดึงมามันจะเป็นถุงใช่ไหมคะแล้วฉีกถุงออกมันก็จะเจอลูกข้างในแล้วก็จะกินลูกข้างในนั่นแหละค่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละโอเคค่ะอร่อย
0: กินได้ค่ะกินได้อร่อยดีค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะฝากขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ลูกธงเทงนะคะเราเคยเห็นนะลูกธงเทง
2: พยายามนึกภาพตามนะธงเทงธงเทง
3: เป็นจะมีลูกส้มๆอยู่ข้างใน
2: ครับ
3: ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่า
0: คนก็เรียกโคมจีนต้
2: อง เหมือนจริง
0: ก็เรียกค่ะ
2: เหมือนโคมจีนจริงๆด้วย
3: มันจะมีเปลือกเป็นโคมเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะอร่อยนะคะอร่อย
3: อร่อย
0: ใช่ค
3: ่ะที่คุณเกตเขาทานก็ว่าว่ามันอร่อย
2: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
0: ใช
3: ่ใช่อ่ะสายว่างนะคะตอนนี้02-276-9718ไม่ว่างแล้ว
2: ครับผม
3: โทรมาแล้วค่ะ
2: มีมาจากชัยภูมินะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
4: ชื่อสุธีตาปราบผมอยากจะถามอาจารย์ว่าการใช้ประโยชน์ของยางจืดเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรครับ
3: รางจืดเหรอคะ
0: รางจืดเหรอคะ
4: ราง
0: โอเคค่ะรางจืดมันมีว่านกับมีต้นกันนะคะกับต้นแบบเถาเลื้อยเราน่าจะเป็นเรื่องของต้นมากกว่าคือรางจืดเนี่ยเวลาที่เราใช้ถ้าหมอพื้นบ้านสมัยก่อนเก่งๆเนี่ย เขาถือว่ารังสีเป็นยาแรงยาที่มีความรุนแรงแล้วก็เวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาใช้ร่วมกับสุราเขาเอามาโขกกับสุราคั้นน้ำแล้วดื่มเพื่อถอนพิษต่างๆพวกถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยมันถอนพิษยาค่ะยาทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปมันถอนหมดต้องทำความเข้าใจก่อนนะมันถอนหมดทุกอย่างแต่ณปัจจุบันเนี้ยเขาก็แนะนำให้ใช้โดยของกระทรวงเองก็แนะนำให้ใช้ว่าถ้าคุณจะถอนที่พวกยาฆ่าแมลงที่คุณไปฉีดพ่นอะไรต่างๆมาพวกเนี้ยเขาบอกให้ใช้น้ําธรรมดาคุณก็สามารถใช้ใบแต่แพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนไทยที่เขาทํางานเขาจะใช้เถาจะใช้เถามากกว่าใช้ใบแต่ประชาชนทั่วไปเราแนะนําให้ใช้ใบที่มีขนาดกลางไม่แก่ไม่อ่อนขนาดกลางนะใบขนาดกลางแผนไทยเรียกเทสลาดไม่แก่ไม่อ่อนเอามาถึงล้างทําความสะอาดจะทำเป็นชาก็ได้ค่ะหั่นเป็นฝอยคั่วในกระทะให้แห้งแล้วหลังจากนั้นก็เก็บไว้แล้วก็ชงเป็นชาดื่มก็ได้หรือจะต้มสดก็ช่วยได้เหมือนกันส่วนใหญ่ต้มสดก็ประมาณ10ใบไม่เกินนั้นแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณลิตร1ลิตรแล้วก็ต้มให้เดือดสัก15นาทีแล้วก็แบ่งดื่มเพื่อล้างพิษต่างๆแต่ถ้าเรากินยาพวกลดความดันยาเรื่องโรคหัวใจอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะยาเบาหวานที่จะเป็นต้องมีการควบคุมพิเศษอย่างเงี้ยเราถ้าเรากินพวกนี้ไปแล้วเนี่ยต้องทิ้งห่างไปเป็นชั่วโมงเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ก่อนยาความดันต้องออกฤทธิ์ก่อนแล้วเราอยากจะกินรางจืดเพื่อเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ค่อยกินอย่ากินยาอย่าคิดว่าเรากินยาความดันไปแล้วกินยาเบาหวานกินยาแล้วเราอยากจะล้างพิษยาแล้วเราก็ไปต้มรางจืดกินมันก็จะทำให้ความดันเบาหวานหัวใจควบคุมไม่ได้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะพอควบคุมไม่ได้ไปหาหมอก็จะเพิ่มยากลับให้คุณอีกว่าทำไมถึงควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นกินรังจืดอย่ากินใกล้กับยาที่เรามียาประจำอยู่อย่ากินใกล้กันห่างกันสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะดีกว่าค่ะ
3: ค่ะ
4: ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณเจี๊ย
2: บรังจืดนะครับยาแรงแต่ก็มีประโยชน์เยอะ
0: ใช่ค
2: ่ะนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันใหม่ครับ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
8: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
7: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
8: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
12: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
11: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
12: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
13: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ช่วงที่2ของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็สอบถามเรื่องของสุขภาพกับแพทย์แผนไทยค่ะเปิดสาย02-276-9718นะคะตอนนี้ก็มีคำถามฝากมาทาง Facebook Live รอระหว่างรอโทรศัพท์คุยเรื่องคำถามจากคุณนี
2: คุณนีถามมาก่อนนะ
3: คุณนี
2: ต้นข่อยที่บ้านเนี่ยมีใบเยอะมากเลยเนี่ยอยากเอามาทำยาสมุนไพรพอจะได้ไหมครับอาจารย์
3: ทำอะไรได้บ้างคะ
0: ใบข่อยมีประโยชน์ข่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็ที่ราคาสูงที่สุดตอนนี้คือลูกของต้นข่อย
3: ลูกมัน
0: ราคาสูงอยู่ใช่ค่ะเราเองก็หายากมากเพราะว่าลูกของต้นข่อยจะเป็นลูกกลมๆคล้ายเม็ดพริกไทย
3: คล้
0: ายเม็ดพริกไทยร่อนนะคะไอ้เฉพาะลูกตัวนี้มันเป็นตัวยาที่ช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ลดอาการจุกเสียดได
3: ้
0: ถ้ามีอยู่ใกล้บ้านนะคะถ้ามีอยู่เก็บลูกมันมาทำความสะอาดแล้วก็ทุบปูบูแล้วก็ต้มหน่อยก็จะลดอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อขับลมบำรุงธาตุแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะแต่ใบข่อยเนี่ยหลายคนก็จะมองข้ามเราก็จะแนะนำว่าใบข่อยแนะนำว่าเอาใบขนาดกลางเหมือนเดิมนะคะใบขนาดกลางที่ไม่แก่ไม่อ่อนเวลาที่ลดเวลาสตรีมีประจำเดือนนะคะจะมีอาการปวดท้องมากๆเนี่ยเราจะแนะนำให้เอาใบข่อยอะค่ะมาต้มเอาใบข่อยมาต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เอาขิงผงที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้ค่ะมาชงละลายเข้าไปด้วยกันแล้วก็จิบดื่มจะบรรเทาอาการพวกปวดประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็ขับลมลดอาการท้องอืดได้แล้วก็ถ้ารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารหมอพื้นบ้านเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปคั่วกับพวกข้าวสารคั่วไปด้วยกันแล้วก็ชงแบบน้ำชาดื่มรินเอาแต่น้ำดื่มก็จะเป็นเรื่องของการกินอาหารแสลงถอนพิษยาเบื่อยาเมาอะไรต่างๆมันเป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแต่ว่าถ้าที่เราใช้กันได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของลดอาการปวดประจำเดือนก็คือเอาใบข่อยขนาดกลางมาต้มแล้วก็จะต้มผสมกับขิงเลยก็ได้หรือจะไปเอาขิงผงจากร้านสะดวกซื้อมาเทใส่ก็ได้แล้วแต่ต้มรวมกันลดอาการปวดประจำเดือนได้ดีค่ะ
3: อืมค่ะนั่นเป็นสรรพคุณนะคะค่ะมาถึงโทรศัพท์ในรายการค่ะ
2: คุณน้อยจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: ขอถามหน่อยนะคะทานอบเชยกับกระมิ้นชันอ่ะ3เวลาอย่างละ2 2 2นี่เป็นเวลาปี
1: 2ปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: ตอนนี้ฟังเสียงก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่เป็นเดิมแหละเราก็จะชอบถามว่าเรากินเพราะอะไรถ้ามีโรคประจำตัวอยู่เราก็จะได้แนะนำได้ถูก
1: เพราะว่าขมิ้นชันมันก็ช่วยทางด้านลำไส้แล้วเห็นสรรพคุณของขมิ้นเป็นสิ่งที่ดีกินของทอดก็ใส่ขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ากินเป็นแคปซูลมันสะดวกแล้วอบเชยก็กินช่วยลดน้ำตาลเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานอายุ70แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออายุ70แล้วก็ทานได้นะคะเพียงแต่เราต้องคอยเช็คสุขภาพของเราด้วยขมิ้นก็เป็นยาดีค่ะลดอาการเป็นระบบทางเดินอาหารเป็นระบบทางเดินอาหารมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยลดอาการท้องอืดอะไรพวกนี้ได
1: ้ก็เห็นมันเป็นของดีก็เลยกินทุกวันกินมา2ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นอะไรไหม
0: ก็ตอนนี้ดูคุณน้อยดูปกติดีนะคะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองอะไรไหมล่ะคะอบเชยก็ดีค่ะอบเชยเนี่ยเป็นตัวชะลอน้ำตาลชะลอน้ำเป็นชะลออาหารชะลอน้ำตาลให้อยู่ในระบบทางเดินอาหารเราได้นานขึ้นเพื่อจะได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบพลังงานได้ค่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วไปตรวจเลือดแล้วเบาหวานไม่ขึ้นน้ำตาลไม่ขึ้นไม่เป็นเบาหวานถ้าอยากถามว่าเรากินนานๆไปอย่างเงี้ยมันมีผลเสียไหม
0: จริงๆไม่ได้อยากให้กินนานขนาดนั้นค่ะตอนนี้ที่กินอย่างละ2เม็ดใช่ไหมคะ2มื้อหรือเปล่าคะ
1: 3มื้อค่ะ
0: ลดลงบ้างเถอะค่ะให้ร่างกายได้พักบ้างก็ลดลงเหลือแค่เช้ากับเย็นค่ะให้ร่างกายได้พักบ้าง
1: เอา2เม็ดก็พอเช้าเย็นพอเนาะ
0: ใช่ค่ะ2เม็ดก็พอค่ะ
1: มันถ้ามันเยอะมันจะถ่ายออกมาเป็นนั่นมั้ยออกมาจากร่างกายมั้ยถ้ามันเยอะ
0: มันเยอะเกินไปเนาะก็เก็บสะสมตับก็เป็นตัวรับภาระ
1: อ๋อเหรอ
0: ตับก็เป็นตัวรับภาระไตก็เป็นตัวขับทิ้งตับรับภาระแล้วก็ส่งมาให้ไตขับทิ้งเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเอาแค่เช้าเย็นก็พอไม่ต้องเอาสายเวลาค่ะ
1: คนข้างบ้านก็บอกว่าทำไมตัวเหลืองๆไอเราพกขมิ้นหรือเปล่าเนาะ
0: ก็ถึงถามว่ามีอาการตาเหลืองตัวเหลืองบ้างไหมคะถ้ามีก็ต้องลดลงหรือพักบ้าง
1: อ๋อลดลงหรือพักบ้างพักประมาณเท่าไหร่ถึงกับประทานได
0: ้ก็ถ้าเราไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเราไม่มีอาการอะไรก็พักสักเดือน2เดือนก็ได้ค่ะ
1: กลัวน้ำตาลมันจะขึ้นเพราะชอบกินของ
0: ตัวที่พักตัวที่ให้พักก็คือพักบ้างคือขมิ้นค่ะอบเชยเนี่ยลดลงละค่ะอบเชยลดลงจริงๆถ้ากินอย่างละแคปซูลนะคะกินอย่างละแคปซูลก่อนเช้าเย็นธรรมดาพอเนี่ยร่างกายก็พอได้ขับทิ้งได้ทันบ้างค่ะ
1: อ๋อเอาอย่างนั้นเช้าเย็นหนึ่งก็พอแล้วนะ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะ
1: ขอถามอีกอันนะคะรู้จักแปดกล้วยไหมคะรู้จักแปดกล้วยไหมคะแปดกล้วยสักกันค่ะเออเนี่ยทานเป็นเวลาปีสองปีแล้วเป็นอะไรไหม
0: แปดกล้วยสกัดนี่จากใบมันหรือผลมันล่ะคะ
1: ใบแปดกล้วยสกัดก็เป็นแคปซูลเขาบอกว่าทำให้เลือดไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อเขาอะ
0: ถ้ากินยาละลายเลือดอยู่ก็ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าไม่ได้กินยาละลายเลือดก็โอเคไม่เป็นไรค่ะ
1: ปีสองปีก็ไม่เป็นไรเหรอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครทานยาค่ะส่วนใหญ่ก็พักบ้างควรจะพักบ้างค่ะแล้วก้มดูหลอดเลือดที่ขาเราบ้างว่ามันมีเส้นเลือดฝอยแตกบ้างหรือเปล่า
1: ทำไมเหรอ
0: มันก็จะไม่ใช่ค่ะมันก็ไม่เหมาะบางคนกินมากเกินไปกินมากเกินไปก็จะมีอาการแตกของเส้นเลือดฝอยเล็กๆตามขาก็ลดลงบ้าง
1: ควรจะพัก
0: แต่มันเป็นการไหลเวียนที่ดีอย่างนึงนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้กินไม่แนะนำให้กินเยอะเกินไปแล้วก็พักบ้าง
1: พักประมาณสัก 2-3 เดือน
0: ค่ะแล้วก็ค่อยๆว่ากันใหม
1: ่อ๋ออย่างนั้นก็
0: แล้วก็อย่ากินเยอะร่างกายจะได้ขับทิ้งได้และทุกครั้งที่กินอย่างนั้นเราก็แนะนำว่าควรจะต้องกินน้ำสะอาดตามไปด้วยนะคะอย่าลืม
1: ค่ะ
0: จะได้ขับทิ้งได้ค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค
3: ่
1: ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่น้อยนะคะ
2: ครับ
3: อายุ70แล้วถ้าทานยามาต่อเนื่องอาจารย์บอกว่าถ้าทานแล้วก็ต้องถามตัวเองตลอดว่าทานเพื่ออะไรใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะนั่นแหละปัญหาที่เราต้องถามท่านผู้ฟังเสมอว่าทานทำไมคะทานเพราะอะไร
3: แล้วบางคนทานอาหารเสริมแบบเนี้ยก็คิดว่ามันจะดีกับร่างกายแต่ว่าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรสะสมหรือเปล่าอาจารย์แนะนำยังไงคะ
0: การตรวจร่างกายเนี่ยในร่างกายประจำปีในผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ต้องปีนะคะอาจจะ6เดือนสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้จะได้รู้ค่าตับค่าไตค่าน้ำตาต่างๆอะไรพวกนี้
3: ค
0: ่ะเราก็จะได้รู้เราจะได้ระวังตัวทำและการกินอาหารอาการกินอาหารเสริมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าอย.ค่ะออนอาหารยอคือยาแต่คำว่าอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่จัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นยาเขาจัดให้สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเสริมเฉย
3: ๆ
0: โดยมีข้อจำกัดว่าไม่มีผลในการรักษาโรคเขาจำกัดไว้อย่างนั้นไม่มีผลในการรักษาโร
3: ค
0: ถ้ายาเนี่ยจะมีผลในการรักษาโรคเขาก็เลยแยกออกไปเป็นอาหารเสริมแต่อาหารเสริมเนี่ยมันขออนุญาตได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรจะแนะนำคนไข้เสมอว่าให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกให้ดูที่ฉลากที่ติดกับกระปุกสติ๊กเกอร์ที่ติดข้างขวดอะค่ะเพราะทำไมต้องให้ดูอันนั้นไอ้ฉลากตัวนั้นอะเป็นการยื่นขออนุญาตเพื่อขอว่าสรรพคุณนั้นอะมีสรรพคุณอะไรพอยอควบคุมเรียบร้อยแล้วว่าโอเคปลอดภัยตามสรรพคุณที่ขอจึงอนุญาตให้ออกมาจำหน่ายได้แต่ถ้าเอาไปตามฉลากผูกคอขวดหรือใบโบชัวข้างๆไม่แนะนำให้อ่านไม่แนะนำให้อ่านเพราะว่าอันนั้นอ่ะไม่ได้ขออนุญาตอย.แต่เป็นการทำเสริมขึ้นมาต่างหากเพราะฉะนั้นการกินอะไรก็แล้วแต่ขนาดอาหารที่เรากินข้าวที่เรากินทุกวันทุกวันอยู่เนี่ยเรายังถูกห้ามเลยว่ากินข้าวเยอะเกินไปละกินข้าวน้อยลงหน่อยเรากินกันมาตั้งแต่เล็กแต่พอโตขึ้นเรายังบอกว่าแป้งมันเยอะเกินไปน้ำตาลมันมากเกินไปต้องลดข้าวลดต่างๆลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันค่ะการกินอะไรก็แล้วแต่ควรกินให้หลากหลายสลับสับเปลี่ยนกันไปร่างกายจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารตามสมควรจะดีกว่าแล้วถ้ากินนานๆพักบ้างค่ะพักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างแล้วก็ถามตัวเองเสมอด้วยว่าเรากินมันเพราะอะไรและเราคาดหวังเราหวังผลอะไรแล้วมันได้ผลตามนั้นไหมแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพตลอดเวลาด้วยนะคะทุก6เดือนก็ได้ในผู้สูงอายุถ้าคนอายุยังไม่มากก็ปีนึงก็ได
3: ้
0: ก็จะทำให้เรารู้ร่างกายรู้สุขภาพของเราด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกินน้ำ
3: กินน้ำเยอะ
0: ใช่ค่ะกินน้ำก็จะได้ขับเอาของเสียหรือของที่ร่างกายต้องการทิ้งขับออกมาทางปัสสาวะค่ะ
3: ค่ะมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะอาจารย์
2: คร
3: ับ
2: ผมคุณสุจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: อยากจะถามคุณหมอว่าหลานอายุ8ปีเขาไอมาเป็นเดือนแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลสองครั้งแล้วก็ไม่หายหมอว่าไม่เป็นอะไรฉันกลัวก็จะเป็นอะไรทางไหนนะจ๊ะ
0: หลานอายุ8ปีไอมานานแล้วเหรอคะ
15: มันเป็นเดือนแล้วจ้ะไปหาหมอสองทีแล้วก็โรงพยาบาล
0: แล้วระหว่างไอมีอาการหอบเหนื่อยไหมคะ
15: เขามีโรคภูมิแพ้น่ะ
0: อ๋อ
15: เป็นภูมิแพ้นอนกูน
0: โอเคโอเคเข้าใจแล้วก็หลานอายุ8ปีมีน้ำหนักเท่าไหร่คะ
15: น้ำหนัก14กิโลสูง119จ้ะ
0: จ้ะทีนี้ปัญหาของการนอนกรนนะคะคือตัวต่อมทอมซิลมันบวมอะค่ะ
15: จ้ะ
0: มันบวมเวลามันบวมแล้วเวลานอนก็จะกรนแล้วต่อมทอมซิลตัวนี้มันโตขึ้นมันก็จะกรนแล้วก็แสดงว่าหลานเป็นภูมิแพ้เรื้อรังค่ะเป็นภูมิแพ้เรื้อรังอยู่จังหวัดไหนนะคะ
15: อยู่เนี่ยโคราชที่มาละจ้ะ
0: อ๋ออยู่โคราชนี่เน
15: า
0: ะ
15: เร็วตอนนั้นน่ะรับยากินแล้วก็เขายาพ่นจมูกเร็วมันหายแล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้ให้กินยาก็พิษนัดหนูหมอเลยไปหาเขาก็ดูเลยเขาก็ไม่รักษาโตเนาะฉันก็ไม่ได้ดูใบสักทีว่ามันเลยนัดก็เลยกลับมานอนโกนยิกตอนนั้นหายแล้ว
0: ค่ะก็คงต้องพาไปพบหมอใกล้ๆค่ะไปพบหมอใกล้ๆที่ใกล้แล้วก็ดูใบนัดด้วยแล้วก็เด็กอะค่ะเด็กที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยค่ะตอนนี้น้อง8ปีแล้วน้อง8ปีแล้วรออีกสักระยะหนึ่งค่ะอาการที่จะเป็นหวัดบ่อยๆอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเริ่มโต น้องเริ่มโตอาการก็จะค่อยๆลดลงทีนี้ปัญหาเรากลับมาตั้งหลักเดิมน้องเนี่ยควรจะต้องออกกำลังตามสมควรนอนหลับพักผ่อนให้ดีหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้
15: หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้ไหมคุณหมอ
0: กินอะไรนะคะ
15: กินยาบำรุงได้ไหม
0: กินยาบำรุงเหรอคะคือน้อง8ขวบอะค่ะเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงดีจะบอกว่าจะแนะนำบอกไปหาต้นธงเทงที่เขาเจอก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่า
15: ไม่รู้จัก
0: ใช่ไหมไม่รู้จักใช่ไหมล่ะมันก็เลยหายาลำบากทีนี้บอกอยู่โคราชแล้วก็อยากให้ไปหาที่ขอนแก่นมันก็จะพาไปได้หรือเปล่าเพราะถ้าขอนแก่นเขาจะมียาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
15: ฉันก็ยาก
0: ใช่ไหมอ่ะก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงก็เลยแนะนำว่าให้น้องออกกำลังตามสมควรเด็กก็ค่ะออกกำลังกายหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองแล้วถ้าน้องเป็นเรื้อรังเป็นยาวๆนานๆเนี่ยไม่ได้เป็นตามฤดูกาลถ้าเป็นตามฤดูกาลเนี่ยสิ่งที่น้องแพ้อยู่ข้างนอกบ้านแต่ถ้าน้องเป็นตลอดเวลาสิ่งที่น้องแพ้อยู่ในบ้านต้องดูด้วยค่ะตั้งแต่หมอนผ้าห่มที่นอนม่านต่างๆเนี่ยมันมีฝุ่นละอองอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามดูดแล้วก็เอาไปตากแดดเพราะว่าไรฝุ่นเขาทำให้เด็กแพ้ได้เหมือนกันต้องเอาไปตากแดดไปโดนแดดเพื่อไล่ไรฝุ่นแล้วเดี๋ยวพอ8ปีไปแล้วเดี๋ยวอาการจะค่อยๆลดลงทีละนิด
15: แล้วตอนนี้ต้องไปหาหมออีกไหมฉันก็กลัวหมอดูอีกหนอไปพิษนัดเขา
0: ก็ไปพิษนัดหมอก็เลยดูไงถ้าเราไปตามนัดหมอก็ไม่ดู
15: ฉันก็ไม่ได้ดูล่ะ
0: จ้ะไปตามนัดเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆจะแนะนำให้มาหาจะได้เอายาให้กินน้องจะได้ลดอาการกรนคอมซินที่บวมก็จะค่อยๆลดลงมันก็จะดีขึ้นค่ะ
3: ค่ะ
15: แล้วรบกวนถามที่ข้อหมูฉันน่ะดูในโทรศัพท์ที่เขาว่าถุงพลาสติกแต่มันก็เป็นถุงใหม่ที่ฉันเอามาใส่หมูแช่อะไรเนี่ยเขาว่ามันอันตรายมันจริงไหมคุณหมู
0: ถุงพลาสติกอะค่ะมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราเอาไปโดนความร้อนเราต้องดูก่อนว่าเป็นถุงเย็นหรือถุงร้อนถ้าเราเอาแค่ไปเข้าเก็บไว้แช่ในตู้เย็นไม่เป็นไรหรอกครับ
15: จ้ะ
0: เราใช้ถุงซ้ำหรือเปล่าล่ะคะถ้าถุงซ้ำก็จะกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ถุงซ้ำก็แล้วไปถุงใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเข้าตู้เย็นใช่ไหมคะ
15: จ้ะจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กลัวเนาะ
0: ระวังสิ่งที่จะเป็นภูมิแพ้ให้หลานในบ้านนะคะพยายามเรื่องฝุ่นละอองไรฝุ่นต่างๆปัดทำความสะอาดดูแลด้วยหลานก็จะเบาไปด้วยไปหาหมอตามนัดนะคะ
3: ค่ะ
15: จ้าจะขอบคุณจ้าคุณหมอ
0: ค่ะ
15: ขอบคุณจะผู้ดำเนินรายการด้วยจ้า
3: ขอบคุณค่ะคุณสุดูเป็นห่วงหลานนะคะ
2: ครับ
3: ค่ะโทรศัพท์สายว่างค่ะ
2: 022769718ว่างแล้วนะครับ022769718
3: มีคำถามแม่แต่แหววมา
2: ครับผมถามอาจารย์นะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นอยู่นะครับตอนนี้ปวดเข่ามากเลยสามารถทานเถาวัลย์เปรียงต้มกับมะตูมได้ไหมครับ
0: เถาวัลย์เปรียงทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรส่วนเรื่องของเราจะต้มกับมะตูมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกมะตูมเนี่ยมันจะมีสรรพคุณเด่นๆเช่นพวกขับลมบำรุงร่างกายและระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารพวกนี้เราจะแนะนำว่าเวลาที่เราจะต้มมะตูมอะค่ะ
3: mm-hmm.
0: เปลือกลูกของมันเนี่ยค่ะแล้วเอาไปย่างหน่อยไปย่างให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ตุ้นน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในเปลือกเนี่ยให้มันออกมาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเราก็ไปต้มเถาวัลย์เปรียงต้องคอยระมัดระวังนะคะว่าเรามีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่า
3: mm-hmm.
0: เราก็เลยแนะนำว่าเพื่อลดการระคายเคืองของเถาวัลย์เปรียงเราก็แนะนำให้เอาเถาวัลย์เปรียงไปย่างหรือคั่วก็ได้ค่ะให้หอมแล้วเราก็มาต้มพร้อมกับมะตูมก็จะได้น้ำอร่อยถือว่าอร่อยเลยค่ะก็จะมีกลิ่นมะตูมเข้าไปช่วยสมานทางเดินอาหารที่เถาวัลย์เปรียงจะรบกวนด้วยเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมีสรรพคุณคล้ายเอนไซม์ก็คือลดอาการปวดแต่เอนไซม์มันจะกัดกระเพาะอาหารพอไปต้มรวมกับมะตูมที่เราย่างไฟแล้วเป็นด่างหน่อยๆมันก็จะช่วยลดภาวะที่เถาวัลย์เปรียงจะกัดกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้กินได้ง่ายปลอดภัยด้วย รับประทานแบบนี้ได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาอะไร
3: ค่ะไม่ได้เป็นผลกับโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะ
0: ใช่ค่ะไม่เป็นผลค่ะ
2: เอาล่ะครับมาที่สายโทรศัพท์นะครับคุณเรนูจากปราจีนบุรีสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณดำเนินรายการสวัสดีคุณหมอด้วยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณหมอไอ้ป้าเนี่ยเป็นไอ้อะไรนะเป็นตะคริวแล้วก็เดินหลังงอมากเลยอ่ะมันงอลงอย่างเดียวแหละคุณหม
0: ออายุเท่าไหร่แล้วคะ
16: อายุ68จ้ะ
0: อ๋อมีประวัติทำงานหนักหรือเปล่าคะ
16: ทำงานหนักแล้วก็แบบเราเคยล้มรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ล้มเลยจ้ะ
0: จ้ะเข้าใจแล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะ
16: เคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแต่ว่าหมอเขางดยาแล้วจ้ะ
0: โอเคหายแล้วโรคอื่นไม่มีแล้วเนาะ
16: ยังไม่มีจ้ะ
0: ไม่มีตรวจแล้วตามปกตินะคะ
16: จ้ะ
0: จ้ะคือตะคริวเนี่ยต้องดูก่อนเลยค่ะว่าเรากินน้ำในแต่ละวันเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เราปัสสาวะบ่อยหรือเปล่าในช่วงเวลาทั้งวันถ้าเราปัสสาวะบ่อยเราก็ต้องกินน้ำเสริมเข้าไปหรือไม่ก็ต้องใช้ถ้าเป็นตะคริวแล้วไม่หายนะคะเราก็จะแนะนำพวกกลุ่มของตีสมอที่มีสมอพิเภกสมอไทยสมอเทศพวกนี้จะคล้ายๆเกลือแร่จะเซฟเกลือแร่ไว้ให้เราแต่ง่ายสุดเนี่ยเราไปกินน้ำให้พอก่อนในแต่ละวันแล้วก็ดูว่าเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนเราตั้งพัดลมไว้ที่ไหนพัดลมอยู่ปลายเท้าหรือเปล่าถ้าอยู่ปลายเท้าก็เปลี่ยนมาให้มันสายให้มันสายไปสายมาแล้วไม่ให้อยู่ปลายเท้าให้อยู่ขนานกับลำตัวมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การเป็นตะคริวมันอาจจะขาดเกลือแร่หรือแคลเซียมในเลือดต่ำมันก็ทำให้เกิดอาการตัดคิวได้เหมือนกันแล้วก็หลอดเลือดเริ่มแข็งตัวเป็นเรื่องปกติที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยส่วนเรื่องของหลังงอเนี่ยมันเป็นภาวะของกระดูกโครงกระดูกสันหลังมันแคบตัวลงค่ะเพราะถ้าเรายืดตัวตรงหรือเรานอนตัวตรงได้ตามปกตินั่นแหละแต่พอเวลาเราเดินมันจะกลายเป็นว่าเราเดินแล้วตัวจะงอและทำให้เราสบายขึ้นจ้ะเพราะว่าถ้าเรายืดตัวตรงเนี่ยเราเดินไม่สบายเราเดินไม่สะดวกแต่ถ้าหลังเรางอลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้โครงกระดูกที่มันอ้าออกอะค่ะมันไม่เป็นหนีบเราก็รู้สึกว่ามันเดินสบายขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติในผู้ป่วยที่โครงกระดูกสันหลังแคบตัวลง
16: แล้วก็เป็นไอ้โรคกระดูกคุณนะคุณหมอเราจะกินอะไรดีจ๊ะ
0: โรคกระดูกคุณเราก็แนะนำพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยถั่วงาต่างๆก็จะดีกว่าค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกคุณมาด้วยแคลเซียมมันก็ต่ำไปด้วยในตัวมันเสร็จก็ระวังเรื่องของตะคริวอย่างที่บอก
3: ค่ะ
16: ถามอีกข้อได้ไหมคะ
3: ได้จ้ะ
16: ลูกชายนอนโกนมากเลยจ้ะ
0: อะไรนะคะ
16: ลูกชายนอนโกนมากเลยคุณหมอ
0: น้ำหนักล่ะคะ
16: น้ำหนักเขาเกือบ70อ่ะ
0: อ๋อค่ะแนะนำให้เขานอนตะแคงค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานอนนะคะไอ้โคนลิ้นเราอะค่ะมันเริ่มคลายตัวแล้วมันก็ลดลงไปหย่อนลงไปแล้วก็ไปปิดกั้นทางเดินหายใจเวลาที่เขานอนนะคะมันก็จะผ่านไอ้เจ้าโคนลิ้นที่มันอ่อนตัวลงเนี่ยมันก็เลยมีเสียงกรนแต่ถ้าเขาให้เขาตะแคงมันก็จะทำให้อาการกรนนั้นลดลงแต่ว่าถ้าปล่อยให้คนนานๆควรจะไปหาหมอเพื่อตรวจดูว่าเขามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าหยุดหายใจขณะหลับเช้าตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงแนะนำว่าการนอนตะแคงช่วยได้ในเรื่องของการนอนกรนค่ะแล้วก็ตักลงถ้าเขาไม่ได้น้ำหนักเขาไม่มากตัวเขาไม่ได้อ้วนก็ไม่เป็นปัญหาแค่พลิกตะแคงนอนกรนเท่านั้นไออาการนอนตะแคงอาการนอนกรนก็เบาลงแล้ว
3: ค่ะ
16: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
3: ค่ะ
16: ขอบพระคุณที่ดำเนินรายการในนัดจัดรายการดีมากเลยค่ะ
3: จ้า
16: คุณหมอมาดีๆมาพูดสาธุอนุโมทนาสาธุบุญค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะคุณเรนูจังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีหลายเรื่องเลยปรึกษาหลายเรื่องสงสัยเรื่องนอนกรนนะคะอาจารย์คะบางคนนอนตะแคงก็กรนนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่จะเบาลงเพราะโคนลิ้นมันไม่ได้กดลงไปทับ
3: ค่ะแล้วก็เรื่องลักษณะนอนหลับแล้วก
2: ็
3: หลับไม่หลับหมายถึงหยุดหายใจขณะหลับก็มี
2: คน
3: เป็นโรคนี้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแล้วคือต้องไปรักษาไปหาคุณหมอรักษาอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ต้องใส่เครื่องค่ะ
3: ต้องใช้เครื่อง
0: เพราะว่าคือเจ้านอนกรนเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการหยุดหายใจขณะหลับได้เหมือนกัน
3: เ
0: พราะว่าตรงบริเวณเขาเรียกเยื่ออ่อนบริเวณลำคอกับโคนลิ้นนะคะมันมีการสั่นสะเทือนเวลาอากาศไหลผ่านมันก็เลยมีอาการเสียงดังออกมาแต่พอเวลานอนตะแคงไอ้โคนลิ้นที่มันเคยหล่นไปทับบริเวณลำคอมันก็จะค่อยๆลดลงมันค่อยลดลงเสียงคนก็จะเบาลงแต่บางคนก็ยังกรนอยู่แต่ก็กรนเสียงเบาลงค่ะ
3: ถ้าเป็นก็ต้องไปรักษาด้วยเครื่องเนาะค่ะอาจารย์คะมีคำถามมานิดนึงอ๋อแต่มีสายเข้ามาก่อน
2: ทิ้งท้ายกันนะครับจากคุณชุมกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชิญครับ
17: อยากทราบอยากเรียนคุณหมอไอ้กระต้นกระดูกไก่ดำอ่
0: ะ
17: มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต้นมามกินได้ไหมครับ
0: กระดูกไก่ดำ
17: วิทยุนะครับสวัสดีครับ
3: ไปแล้วเหรอคะ
0: ไป
3: ไม่รอเลยฟังทางวิทยุค่ะค
0: ่
3: ะ
0: จริงๆทางอภัยภูเบศนะคะเขาก็ทำเรื่องของกระดูกไก่ดำอยู่เป็นเรื่องของการเอามาใช้ภายนอกในแผนไทยส่วนใหญ่เราก็ใช้ภายนอกเหมือนกันค่ะเราก็ใช้ภายนอกซะมากกว่ามันจะมีกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เขาเอายังมีงานทำงานวิจัยอยู่ก็คือเขาเอาไปถ้ากระดูกไก่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการพวกต้องเป็นต้นเดียวกันนะเพราะมันมีกระดูกไก่ดำกับกระดูกไก่ขาวนะเรากระดูกไก่ดำนะคะบางคนก็เรียกว่าเฉียงพามอนแล้วแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเอาใบของมันเนี่ยมาตามพอกพวกแมลงสัตว์กัดต่อยโรคผิวหนังลดอาการปวดตามข้อมันมีก็เลยมีงานวิจัยเกิดขึ้นในเรื่องของการเอาไปทำสกัดแต่คนโบราณเองเขาจะใช้ส่วนของใบเท่านั้นนะคะใบของกระดูกไก่ดำล้างทำความสะอาดแล้วเขาก็จะมาคล้ายๆชงชาดื่มเพื่อลดอาการอืดไอบ้างกระจายเลือดที่เป็นริ่มเป็นก้อนบ้างพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีช้ำในกระแทกชอกช้ำเขาก็เอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่พอมันกระจายความเป็นริ่มเป็นก้อนได้ก็ต้องไปมีข้อยกเว้นในผู้ป่วยที่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่ก็จะกินไอ้เจ้ากระดูกไก่ดำเนี้ยไม่ได
3: ้
0: ก็เลยแนะนำว่าใช้เป็นภายนอกดีกว่า
3: ใช้ภายนอกจะไม่เป็นอันตรายนะคะมีคำถามทิ้งท้ายสักนิดค่ะกระดูกพรุนใช้ถั่วอะไรครับถั่วที่ส่งได้ไหมคะคุณชัยพัฒน์ถามมาค่ะ
0: กระดูกพรุนส่วนใหญ่เราจะมีกรรมวิธีในการใช้คือแนะนำงาเป็นหลัก
3: งาเป็นหล
0: ักแล้วก็จะมีลูกเดือยแล้วก็ถั่วเขียว
3: ค่ะถั่วเขียว
0: ถั่วเขียวใช่ค่ะถั่วเขียวก็จะบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ด้วยวิธีการทำก็เอาถั่วเขียวไปคั่วละค่ะคั่วเสร็จแล้วแช่น้ำไว้1คืนพอแช่น้ำไว้1คืนเอาน้ำที่แช่แล้วก็ถั่วเขียวนั้นต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มแล้วก็ใส่ขิงลงไปเวลาจะกินก็จะเติมน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลก็ได้ตักขึ้นมาเอางาที่เราคั่วแล้วบดละเอียดโรยไปบนขิงโรยบนถั่วเขียวอีกครั้งนึงลูกเดือยก็ทำอย่างเหมือนกันค่ะหรือเราจะมาต้มผสมกันแล้วโรยงาก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค
3: ่ะค่ะอันนั้นก็เป็นสูตรนะคะกระดูกพรุนเรื่องกระดูกก็ต้องดูแลนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดรายการหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
3: ขอบคุณอาจารย์มากมากค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
2: และเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
18: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
19: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นท ทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
23: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
21: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรับมือฤดูฝน
24: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณประตูระบายน้ำหน้าควรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนดินกว่า 650,000 ลูกบาศก์เมตรในคลอง7สายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมรอยรั่วคลองระบายน้ำร.1ระยะทาง600เมตรให้เสร็จสิ้นภายในวันที่23กันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลในอัตราสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับแผนระยะยาวได้เตรียมเสนอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติม8แห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งถูกบรรจุในร่างแผนงบประมาณปี2570แล้วเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าณจุดเฝ้าระวังอำเภอสะเดาที่สามารถประเมินและแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนมวลน้ำจะเดินทางมาถึงตัวเมืองหาดใหญ่ได้ล่วงหน้าถึง15ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน
21: ายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
25: นายณรงค์พรอภัทรลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผันน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดสำหรับการของบประมาณกับคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยในส่วนของอำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเรื่องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปทั้งหมดแล้วผลิตนาควันสันสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
21: ัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าความเคลื่อนไหวของนาโตในภูมิภาคอาร์กติกเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวทางทหารขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในภูมิภาคอาร์กติกถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัสเซียและอาจสร้างความตึงเครียดจนนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารพร้อมระบุว่ารัสเซียมองการซ้อมรบของนาโตในภูมิภาคดังกล่าวว่าเป็นการดำเนินการทางทหารที่แข็งกร้าวทั้งนี้นาโตเริ่มปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคอาร์กติกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมกำลังทางทหารในพื้นที่ทางตอนเหนือขณะที่รัสเซียมีกองเรือรบและเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงพัฒนาเส้นทางเดินเรือพาณิชย์เพื่อเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา14 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายุงอำเภอน้ำโสมอำเภอหนองวัวซออำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสะพุงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันธารวิชัยอำเภอนาเชือกอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสสขันธ์อำเภอสมเด็จอำเภอเขาวงอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลมศักดิ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมอำเภอชานุมานอำเภอปฐุมราชวงศ์สาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเชียงขวัญอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอพระต้องคำอำเภอคงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนแดงอำเภอชุมพวงอำเภอศรีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลเสาอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอคอนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงอำเภอสตึกอำเภอลำปลายมาสอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอชำนิอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนเดชอำเภอบ้านนาสารอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอฉวางอำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอนายงจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 35.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 44% การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: หมดเลยเขาบอกว่าถ้าเราจ่าย 7,000 ทุกอย่างจบถูกต้องไหม
2: ใช่ครับตอนแรกก็บอกกันนะครับ
1: แล้วมีทำหนังสือข้อตกลงกันไหมเซ็นชื่อกันไหมหลักฐานมีไหมครับ
2: มันมีสองรอบแรกไม่มีครับรอบที่สองมีครับ
1: คำว่ารอบแรกกับรอบสองนี่หมายถึงว่าใช้เงิน
2: ครั้งแรกผู้กรณีเขาบอกว่าขอ 3,000 ค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าไปซ่อมรถของเขาเนี่ยเลย
1: ครับ
2: เขาบอกว่าขอแค่ 3,000 เพื่อจบประกันไม่ได้จ่ายกับประกันเขาบอกงี้ครับ
1: ไม่ได้ทำหนังสือแต่รอบหลังเรียกเพิ่มก็รวมแล้วเป็น 7,000
2: ครับผม
1: แล้วหนังสือที่ทำนี่ทำ 7,000 หรือทำเท่าไหร
2: ่ไม่แน่ใจครับ
1: ไม่แน่ใจ
2: หนังสือที่เจนนั่นเป็น 7,000 หรอก
1: ทีนี้อยู่ๆก็มีหนังสือมาจากบริษัทประกันถูกต้องไหมครับ
2: ครับผม
1: ของคู่กรณีเรียกมาให้ชดใช้ค่าซ่อมรถคันดังกล่าวเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
2: 9,400 บาทครับ
3: โอ้ 9,400 บาท
1: 4บาทก็เอานะประกันเนี่ยนะ
3: ก็มันเป็นเศษอะพี่
1: มันก่อนผมมันก่อนผมไปเคลมประกันในต่อรองผมแล้วลดอีกลดให้เราลดจนได
3: ้เท่าไหร่คือ
1: รถเราเอาไปซ่
3: อม
1: แล้วก็รถที่ซ่อมเราไม่ได้ใช้ประกันจะต้องจ่ายวันละ500
3: อ๋อ
1: จ่ายสมมติเราไปซ่อม15วัน
3: ค่ะ
1: ไม่จ่าย15
3: จ่ายเท่าไหร
1: ่ไปอ้างว่าเนี่ยบริษัทเขาอู่จริงๆต้องซ่อมแค่7วันเพราะฉะนั้นฉันจะจ่าย7วัน75 35 3,500 อ้
3: าวเหรอ
1: ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นอู่เนี่ยผมก็อยากจะให้ซ่อม2วันด้วยซ้ำไปแต่มันไม่เสร็จอ่ะ
3: อ
1: ้
3: าวกลายเป็นเราซ่อม15วันได้7
1: วันก็กลายเป็นว่าไปต่อรองกับเขากว่าดีกว่าที่เขาจะยอมให้ก็ได้ลงมาก็ไม่ได้ตามจำนวนวันที่ไปจอดอยู่ที่อู่ซ่อมอ่ะเนี่ยแต่ว่าพอถึงเวลานี่4บาทเขาก็เอานะ
3: พี่กำลังจะบอกอย่างนั้น
1: ใช่มั้ยทีนี้
3: พี่เราไปขอไม่ได้
1: ไม่ได้
3: แต่เขาจะเอาต้องเอา4บาทด้วย
1: นี่ 9,400 บาทเรียกมาปั๊บทีนี้คุณพี่ธเนศจะถามว่าไงครับ
2: คือแล้วผมต้องจ่ายทางประกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ถามว่าเราต้องจ่ายประกันไหมใช่หรือเปล่าครับ
2: ครับผม
1: สิ่งแรกที่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราได้ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายแล้วแล้วเขาพอใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ประกันแต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยผมใช้คำนี้นะ
3: ค่ะ
1: เล่นไม่ซื
3: ่อ
1: รับเงินจากเราไปแล้ว 7,000 แล้วยังเอารถที่เราไปเฉี่ยวชนนั้นน่ะไปซ่อมไปเรียกประกันให้เคลมอีกประกันก็ไม่รู้นี
3: ่
1: ว่ามีการเรียกเงินเรียกทองกันแล้วประกันก็ขอกลับไปเข้าอู่ประกันแล้วพอเข้าอู่เสร็จปั๊บก็ไปเคลมประกันประกันก็ต้องจ่ายค่าซ่อมให้อู่ถูกต้องไหม 9,400 บาทเนี่ยนะไม่ต่อสักบาทนึงนะ
3: ลดสัก4ไม่ได
1: ้เอาไปซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บเขาก็ต้องมาเรียกเอาจากคู่กรณีที่เป็นคนชนให้ต้องชดใช้ถูกต้องไหม 9,400 บาทเขาก็เรียกมาพอเรียกมาเสร็จปั๊บบอกเอ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ย2รอบเนี่ยนะ 7,000 ใช่ไหมทำไมเราจะต้องเสียให้ประกันอีกทีนี้ถามคุณธเนศถามว่าเราจะต้องเสียประกันอีกไหมคำตอบก็คือว่าหนึ่งยังไม่ต้องไม่เสียครับเพราะว่าหนึ่งเราได้จ่ายให้กับผู้เสียหายไปแล้วแต่เราต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินนะครับหรือว่าผู้ที่รู้เห็นหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำหลักฐานไว้ทั้งหมดเนี่ยให้เราไปบันทึกแจ้งความที่โรงพักเลย
3: บันทึก
1: ว่าได้เกิดเหตุนี้เกิดขึ้นและเราได้ใช้เงินไปแล้วจำนวนเท่านี้บาทให้กับผู้ที่เสียหายเขายินดีที่จะนั้นไปบันทึกไปเลยให้ตำรวจบันทึกให
3: ้
1: บันทึกเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาบันทึกนี้แจ้งบริษัทประกันให้ทราบว่าเราได้จ่ายเงินค่าซ่อมรถให้กับคู่กรณีแล้วเพราะฉะนั้นการที่คู่กรณีเอารถไปเคลมกับประกันอีกเนี่ยอันนี้มันอาจจะเข้าข่ายช่อฉนประกันนะครับ
3: รับสองทางเลยไม่ได้นะ
1: มันจะมีความผิดนะมันจะกลายเป็นความผิดทางอาญาเลยนะเพราะว่าคุณรับแล้วนี
3: ่ใช
1: ่เพราะฉะนั้น คุณธเนศ
2: ครับผม
1: ตรงๆเลยไม่ต้องจ่าย แต่คุณต้องชี้แจงบริษัทประกันพร้อมหลักฐานหนังสือที่ทําบันทึกกันไว้ถ้ายังไม่มีไปบันทึกที่โรงพักให้ชัดเจนนะครับแล้วปฏิเสธการจ่ายและถ้าบริษัทประกันยังจะเรียกคุณอยู
3: ่ค่ะ
1: คุณจดเบอร์4ตัวไปครับพร้อมจดมั้ย
2: ครับผมพร้อม
1: 1186ครับ
2: 1186
1: เป็นเบอร์ของสำนักงานส่งเสริมกำกับธุรกิจประกันภัยชื่อย่อว่าคปพคควาย
3: ปปลา
1: ปปลา
3: คควายใช่ไหม
1: คปพ
3: พสัมภา
1: พสัมพันธ
3: ์พสัมภา
1: พพสัมภา
3: พคปพสัมภา
1: เออพสัมภา
3: หมายเลขอีกทีหนึ่ง
1: 1186ครับ
3: โอเค1186นะคะ
1: นะรวบรวมหนังสือแจ้งบริษัทประกันถ้ายังไม่มีไปบันทึกประจำวันแบกกรอบด้วยนะครับหรือต่อให้มีก็บันทึกประจำวันประกอบด้วยเพื่อยืนยันว่าเราได้ชดใช้ความเสียหายไปแล้วจริงแล้วติดขัดหรือว่ายังไงคุณพี่ธเนศแจ้งให้ผมได้ทราบด้วยนะเป็นความรู้ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณธเนศ
2: ค
3: ่ะ
1: ครับ
3: เรื่องประกันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมีความรู้เอาไว้รู้เท่าทันกลโกงของเขาเรียกว่าจะเป็นมิจฉาได้ไหมพี่ถนอม
1: อย่างรถพี่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
3: ค่ะ
1: พี่เอารถไปซ่อม
3: ค่ะ
1: พอซ่อมเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านต้องรู้นะต้องรู้นะครับไม่ว่าจะพรบก็ดีหรือประกันแพทย์สมัครใจก็นี่คือแพทย์สมัครใจพี่เอารถไปซ่อมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้รถใช่ไหมเพรา
3: ะ
1: เราไม่ได้ใช้รถเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์รถเก๋งเนี่ยเขาให้วันละ500ค่าไม่ได้ใช้รถถ้าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยก็จะได้วันละ700
3: ค่ะ
1: เขาวิ่งรับจ้างไงถ้าเป็นรถตู้เนี่ยวันละ1,000เพราะฉะนั้นถ้าเราไปซ่อม30วันก็ต้องจ่าย 30,000 ถูกไหมถ้าเป็นรถตู้ใช่ไหม
3: 30วัน
1: ก็ต้อง
3: คูณ 1,000
1: 1,000 ถ้าเป็นรถยนต์ก็วันละ500
3: ก็30วันคูณ500
1: 3ก็ 15,000 ใช่ไหมแต่พอถึงเวลาเขาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช
3: ่ฝนไม่เคยได้รับเลย
1: เนี่ยที่พี่เจอมากับตัวแล้วทางอู่ที่พี่ไปซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำเรื่องนี้เลยนะ
3: หลายอู่ฝนว่าไม่ได้
1: แสดงว่าหลายคนไม่รู้เรื่องนี้สิทธิ
3: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำประกันเนี่ยไม่ว่าจะชั้นหนึ่งนี่ได้อยู่ชัวร์อยู่แล้วนี่ของพี่ทำประกันชั้นสามเองยังได้อะ
3: ไม่เคยได้เลย
1: เออ
3: เคยลดไป
1: อยากได้ไหม
3: เรียกเป็นดอกอยากได้แต่ย้อนหลังไม่ได้แล้วสิ
1: ไม่เอาของใหม่เนี่ยเอาไหมอ่ะ
3: ก็เอาสิ
1: หาเสาไฟฟ้าเขา
3: แต่ถ้าเอารูปแบบนั้นก็ไม่เอา
1: ให้มันปลอดภัยไปชนอย่าไปรถไปจอด
3: ใช่
1: ไหมแต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพอถึงเวลาเราไปจอดซ่อม10วันเขาไม่ได้ให้เรา10วันเขากลับไปบอกว่าเฮ้ยนี่รถของคุณนี่ซ่อมจริงไม่เกิน5วันนี่นะฉันจ่ายแค่5วันเอ้าแล้วผมจะรู้ได้ผมไม่ได้เจ้าของอู่ใช่ไหม
3: ไม่เราก็มีวันที่ที่เอารถออกนี่ถูกไหม
1: เราคิดอย่างนั้น
3: เออ
1: แต่พอเอาเขาจริงๆเนี่ยเขากำหนดเองเลย
3: เขาบอกหลักฐานเราไหมอ่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยของคุณซ่อมแค่ของผมเนี่ยบอกของคุณซ่อมแค่7วันเองนะ
3: ในเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโทรมาบอกเราแจ้งว่าเจ็ดวันให้ไป
1: ไม่มันมีหนังสือจากอู่1วันรับรถ2วันที่เราได้รถกลับมาเพราะงั้นมันจะมีวันชัดเจนว่า15วันแต่พอเราไปยื่นคำขอ15วันก็บอกว่าของคนซ่อมแค่7วันผมบอกอ้าวแล้วผมทำไมคุณไม่จ่ายครบ15วันล่ะ
3: เ
1: ราก็แย้งเขาเอาไปเอาไปมาผมบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันตัดความรำคาญนะเอาสัก10วัน
3: เขาบอกเราหรือเราบอกเขา
1: ผมบอกเขาเอาสัก10วันแล้วกันผมให้คุณ5วันสุดท้ายเขายอมที่10วันนี่ยังไม่จ่ายเลย
3: จริงเหรอแล้วต้องทวงต่อนะความเดือดร้อนของเราก็คือเราก็ต้องแก้ด้วย
1: ใช่
3: ค่ะก่อนที่จะไปอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อสักครู่เรามีการรายงานเกี่ยวกับการประชุมครม.สัญจรไปของท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากเรื่องน้ำที่แก้ไขนอกจาก4มิติที่ครอบคลุมกันไปนะคะยังมีอีก1เรื่องก็คือเรื่องของความมั่นคงของพื้นที่ของชุมชนด้วยโดยล่าสุดนะคะท่านนิกรก็ลงพื้นที่ที่สงขลาด้วยมอบกุญแจบ้านค่ะคุณผู้ชมคะกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานนะคะเขาเรียกว่ากีรีวัฒน์นะคะก็ได้ชูเขาเรียกว่าพตงโมเดล plus คุณภาพชีวิตค่ะยืนยันว่าจะเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านริมรางภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 1.9 หมื่นครัวเรือนนะคะเอาเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็ได้เดินทางลงที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพตงจำ จำกัดนะคะตำบลพระตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นประธานในการติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลักๆเลยก็คือมอบกุญแจบ้านเฟสแรกให้กับสมาชิกชุมชนประธานคีรีวัดจำนวน38ครัวเรือนพี่ถนอม เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลเรื่องของที่พักนะคะความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความก้าวหน้าโครงการนี้ทางตามมติของครม.เมื่อวันที่14มีนาคมในช่วงของปี66เนี่ยกรอบวงเงินก็ประมาณ 7,718 ล้านบาทนะคะระยะเวลาประมาณ5ปีด้วยกันครอบคลุมการแก้ไขปัญหานะคะประมาณ35จังหวัด300ชุมชน 27,084 ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือบ้านมั่นคงนะฮะก
3: ็
1: จะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ
3: ่ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จะมีเขาเรียกว่าหน่วยงานพอ.ช.
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่จะรวบรวมกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีที่อยู่ที่มั่นคงอย่างในกรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นบ้านริมคลองใช่ไหมได้ไหม
3: ใช่ใช่
1: ริมคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็คือพอ.ช.เป็นบทบาทนะครับพอทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ท่านน้ำตรีก็ไปมอบกุญแจ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็การประชุมครม.สัญจร
3: หลักๆคือพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตสร้างสิทธิที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเพื่อชุมชนริมรางรถไฟภาคใต้สร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เร่งรัดสิทธิการเช่าที่ดินเดิมใช้พระตรงโมเดลเป็นต้นแบบจัดซื้อที่ดินใหม่แล้วก็จัดตั้งสหกรณ์ยกระดับจากการสร้างบ้านสู่การสร้างคุณภาพชีวิตด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้เห็นในคลิปแวบๆเนี่ยเห็นน้องน่าจะเป็นชาวมานิชาวมานินะครับที่เป็นอาศัยอยู่ในป่าเนาะ
3: ค่ะ
1: เขาก็อยู่ได้นะ
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการลงพื้นที่

0: ไอ้คนนี่กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์แล้วนะ
1: ก็สามารถเป็นได
0: ้
1: เป็นดาราเป็นคนดังเป็น
0: ค
1: นฟูได้เป็นผู้สื่อข่าวได้หมดเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาตอบคำถามท่านนี้หน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะขายที่ดินของแม่นะคุณอำพรจากนครนายกนะจะขายที่ดินของแม่แม่สลักหลังโฉนดให้กับน้องสาวพอทำเรื่องรังวัดทีนี้น้องสาวเสียชีวิตและมีสามีน้องสามีแต่ตามหาตัวไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินบอกต้องไปพาตัวสามีมาเซ็นยินยอมนะครับถามว่าจะทำอย่างไรดีเป็นที่ของน้องน้องมีสามีเอางี้ถ้าน้องกับสามีเขามีบุตรเนี่ยพี่น้องไม่เกี่ยวให้รู้อย่างนี้ก่อนนะน
1: ะ
0: ตอบคุณอำพรนะถ้าน้องกับสามีเขามีลูกมันจะตกไปที่ลูกกับสามีเขาพี่น้องไม่เกี่ยวแต่ถ้าเขามีแต่สามีแล้วไม่มีบุตรแล้วน้องเสียชีวิตอย่างนี้ส่วนหนึ่งจะตกมาแก่พี่น้องแล้วก็สามีนะครับไม่ใช่สินสมรสนั่นเป็นสินส่วนตัวเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครนายกปรึกษาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณต้องไปตั้งทนายความเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดกแล้วสามีของน้องสาวที่หาตัวไม่เจอนั่นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเวลาเขายื่นเรื่องไปเนี่ยมันยื่นเรื่องตั้งได้แต่ถ้าใครที่เขาไม่ปรากฏตัวไม่เสนอตัวก็เดี๋ยวกระบวนการยุติธรรมมันทำได้เพราะงั้นมอบให้ทนายความดำเนินการแทนนะครับคุณพี่อมพรครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่ชาวบ้านได้ร้องกันเข้ามานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีเรื่องของการสอบถามประกันสังคม
0: ครับ
1: มาตรา33นะคะก็เขาเรียกว่าส่งมา20กว่าปีแล้วแล้วก็ลาออกจากงานมาส่งต่อมาตรา39ตอนนี้พร้อมแล้วคุณเอกพจน์สวัสดีค่ะคุณเอกพจน์คะ
2: สวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะ คุณเอกพจน์เป็นมาตรา33ส่งมาแล้วนานเลยนะคะ20กว่าปีเลย
2: ครับครับ
1: แล้วก็ส่งต่อด้วยเป็นมาตรา39จนครบ55พอเกษียณได้เงินบำนาญชราภาพแค่เดือนพันกว่าบาทนะคะ
2: ครับ
1: อยากสอบถามว่า 1,400 บาททั่วๆเลยนะ
2: ครับครับครับ
1: อยากจะสอบถามว่าคิดคำนวณอย่างไรล่ะคะ
2: ครับ
1: 1,400 บาท
0: คุณเอกพจน์ตอนนี้รับบำนาญแล้วใช่ไหม
2: ครับรับมา5ปี6ปีแล้วครับ
0: แล้วช่วงปี2ปีหรือล่าสุดนี่ไม่ได้ฟังข่าวเลยหรือว่าเขาแก้ไขสูตรคิดคำนวณใหม่สูตรแคร์ประกันสังคมเนี่ยเคยได้ยินข่าวนี้ไหม
2: ผมเคยได้ยินมาช่วงปีกายนะแต่ว่ามันไม่ผ่านกฎหมายไม่ผ่านครับ
0: คุณได้คุณตามไม่ครบไงไอ้ที่คุณปีกลายนะเขายังไม่ได้เสนอนี่เขาเสนอผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
2: เสนอผ่านก็ยุคช่วงที่อันพรรคเพื่อไทยคุมจรุปอะไรนะอันที่ว่าจรุพันธ์หรือที่คุมแรงงานนะครับ
0: เอาอย่างนี้คุณเอกพจน์ครับเอางี้นะตอนนี้นะครับเรื่องของคือเราจะบอกว่าเราพอทำ39แล้วเงินมันลดลงก็จริงเพราะว่าฐานคำนวณเนี่ยมันเหลือ 4,800 ต่อเดือนนะครับมันก็ลดลงก็จริงแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้ต่อจากมาตรา33หลังจากที่ออกไป39แล้วเนี่ยมันก็ได้สิทธิประโยชน์อยู่ทุกอย่างเท่ากับ33เพียงอย่างเดียวที่ไม่ได้ก็คือเงินว่างงานเท่านั้นเองสมมติเราออกจากงานเราว่างงานอยู่สัก3เดือน
1: ค่
0: าว่างงานเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีนายจ้างแล้วอ
1: ันนี้คือ39
0: อันนี้คือ39ไม่ได้นอกนั้นได้เหมือนกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องเรื่องของมาตรา39ที่รายได้มันลดลงจากมาตรา33ไปต่อ39นี่แหละนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ดีทีนี้เขาก็คิดคำนวณกันออกมาใหม่แล้วเขาคิดสูตรใหม่แล้วเขาจะให้ความเป็นธรรมกับมาตรา39แล้วเพราะงั้นรอมีผลบังคับใช้นิดหนึ่งผ่านครม.เรียบร้อยแล้วครับคุณเอกพจน
2: ์ครับครับ
0: นะคุณรอหน่อยนะรอนิดหนึ่งเพราะว่าผ่านครม.เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาค้านอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ค้านบอกว่าไม่เอา
1: ทำไมอะฮะ
0: ระหว่าง33ไม่คิดเหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนใน39ก็คิดใหม
1: ่
0: ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการทบทวนไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีข่าวใดๆทั้งสิ้น
1: แต่
0: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านก็รับเรื่องเอาไว้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมาตรา39จะได้เงินเพิ่มค่อนข้างแน
1: ่
0: นะครับคุณพี่วร

0: คุณเอกพจน์ครับน
1: ะ
0: เพราะง
1: ั้
0: นรอนิดหนึ่งนะเข้าใจว่าหลังจากกรม.แล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินน่าจะต้นปีหน้านะ70จะได้ใช้สูตรใหม
1: ่
0: คนที่เคยได้อยู่สมมุติว่าคุณได้ 1,400 พอคิดคำนวณสูตรใหม่เสร็จปั๊บเนี่ยคุณแน่นอนว่าคุณจะไม่ได้ต่ำกว่าเดิ
1: ม
0: คุณจะได้เพิ่มกว่าเดิมนะแต่จะไม่ต่ำกว่าเดิมส่วนคนที่ได้น้อยพอคำนวณใหม่แมปได้เพิ่มรับเพิ่มไปเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วผมพอถามหน่อยครับ
1: ค่ะคุณเอกพจน
2: ์คือว่ากรณีอย่างเงี้ยผมจะได้ชดเชยไหมครับที่ว่า
0: ไม่ย้อนหลังครับ
2: นะครับ
0: ไม่ย้อนหลังไปข้างหน้าครับ
2: ย้อนหลังไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ย้อนหลังครับไปข้างหน้าครับทันทีที่มีผลก็ไปข้างหน้าครับไม่มีการย้อนหลังครับ
1: ค่ะ
2: ที่
0: เอาละไม่บ่นแล้วครับพี่ครับตามนี้แล้วครับพี่ระเบียบเป็นไปตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ผมข้องใจอย่างนี้นะครับ
0: เอาละชัดเจนแล้วตอบแล้วนะตอ
2: บ
0: แล้ว
2: ครับผมขอถามหน่อยได้ไหม
0: ประเด็นไหนอีกครับ
2: ตอนที่ผมไปส่งมาตรา33เจ้าหน้าที่เขาไม่
0: พี่เอกพจน์เราไม่ทวนกลับไปที่เก่าแล้วครับมันไปข้างหน้าแล้วครับมันพูดได้แต่บ่นอย่างเดียวครับพี่ครับนะ
2: ครับ
0: อันนั้นเขาก็ติดดิงเจ้าหน้าที่กันมาแล้วนะครับว่าเวลาคนจบจาก33เนี่ยไม่ยอมให้เขาหยุดก็ชวนเขาไปทำต่อซึ่งเขาก็ไม่ผิดหรอกครับ
1: ค่ะ
0: อย่างบางคนนี่คนที่มีโรคประจำตัวนะพอเขาออกจากงานเนี่ยเขาอยากจะรักษาโรงพยาบาลประกันสังคมต่อทำไงก็ไปทำ39ไง
1: ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเองส่งเองแทนนายจ้างที่ไม่ได้ส่ง
0: ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์ที่รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยไม่มีใครบ่นเลยเพราะถือว่ายังใช้ประกันคมอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่พอไปรับบำนาญเสร็จปั๊บบนเลย
1: เพราะ
0: ทำไมเหลือน้อย
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เขาแก้แล้วเขาแก้แล้ว
2: ขอพูด
0: พี่เอกพจน์ไม่พูดแล้วครับตัดเวลาให้คนอื่นนะสวัสดีครับขอโทษครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องแบ่งเวลาคนอื่นนะเพราะว่าเราพูดกลับไปก็กลับมาที่เดิมแล้วเขาก็ทบทวนแล้วแล้วก็แก้แล้วแล้วได้สูตรใหม่สูตรแคร์เรียบร้อยแล้วรอวันไหนเคาะปุ๊บเนี่ยก็พิจารณากันใหม่หมดเลย
1: ค่ะช่วงทุกคำถามมีคำตอบในช่วงวันนี้เนี่ยเราขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะคืออาจจะตัดสลับในเรื่องของการรายงานสถานการณ์น้ำการประชุมครม.สักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานออกมาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดทาง MBT ของเราด้วยนะคะล่าสุดเองนะคะก็ท่านสุชาตินะคะเราจะเสนอเรื่องนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ค่ะไปยังทุ่งค้อโคสิตารามอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็บอกว่ารัฐบาลค่ะเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ช่วยให้พี่น้องประชาชนมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปียกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็บอกด้วยนะคะว่าโครงการแห่งนี้เนี่ยให้บริการประชาชน438ครัวเรือนหรือกว่า 1,259 คนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินโดยสนับสนุนน้ำสะอาดให้โรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตศูนย์ประสบอุทกภัยในอำเภอหัดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะสำหรับจังหวัดสงขลากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับงบประมาณเนี่ยนะคะดำเนินโครงการด้านน้ำบาดาลในช่วงของปี 68-69 รวม58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นภารกิจเรื่องของการดูแลปัญหาภัยแล้งน้ำฝนทิ้งช่วงต่างๆหรือว่าบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่มีน้ำกินน้ำใช้หรือว่าไม่สามารถมีน้ำในช่วงของการทำการเกษตรได้เพียงพอ
0: ก็เหมือนที่เราคุยรองโฆษกของกระทรวงทรัพย์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฝากบอกเผื่อไปนิดหนึ่งน
1: ะ
0: ว่าสำหรับบ่อที่เขาขุดแล้วเจาะน้ำบาดาลแล้วนะครับแล้วมันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้ไม่เต็มที
1: ่
0: อย่างผมไปเจอมาที่หนึ่งชาวบ้านร้องทุกข์ผมมาเนี่ยแล้วประสานกับทางทศเขตที่จังหวัดตรังเข้ามาดูพื้นที่เขาก็มาเป่าบ่อให้ทำให้ก็สามารถจะใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้ไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนท่านอย่าปล่อยมันทิ้งร้างนะเพราะงบประมาณแต่ละบ่อนะ3 ล้าน 5 ล้านนะ ไม่น้อยเลยนะครับเพราะงั้นต้องทำให้ทุกโครงการที่ลงไปแล้วเนี่ยมันก่อประโยชน์ได้จริงได้น้ำเพื่อการเกษตรได้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ว่าทุกโครงการที่ท่านยื่นคำขอเนี่ยท่านต้องมีที่ตั้งโครงการให้เขาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ท่านขอแล้วท่านก็ไม่ยอมให้ถ้าท่านขอแล้วท่านก็บอกเราเสียสละนะครับเอาเนื้อใช้เนื้อที่สมมติ1งานหรือ1ไร่ในการตั้งขุดเจาะตรงนี้ใช่มั้ย
1: ก็ตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีใครให้
0: ถ้าคุณไม่สละกันก็ไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสมมติว่ามีคนใช้น้ำอยู่สัก20รายจะให้นายกสละอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้
0: เอาที่กคนเดียวก็เอาคนอีก19รายนั่นแหละคุณไม่มีที่อยู่จุดนี้คุณก็ให้เงินเขา
1: สนับสนุน
0: เท่ากับซื้อที่ของกแล้วก็บริจาคถูกต้องไหมยายเพื่อนก็รับอยู่คนเดียวและที่เหลือก็จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย
1: เพราะอันนี้ก็คือประโยชน์ส่วนรวมนะท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพย์ก็ได้พูดไปนะคะในช่วงของสัมภาษณ์แล้วว่าประชาชนต้องรวมตัวให้ได้แล้วก็ให้ใช้พื้นที่ที่ดินด้วย
0: ใช่ครับรวมตัวกันนะฮะรัฐบาลก็จะดูแลเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องนะครับทั้งอุปโภคบริโภคและก็น้ำเพื่อการเกษตรครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะไปสายต่อไปนะคะคุณอนันต์จากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์คะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณอนันต์ไปตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าปอดมีผังผืดจะเหนื่อยง่ายคุณหมอจ่ายยาแล้วก็ให้ไปกายภาพแต่ก็ไม่หายนะคะคุณหมอทำเรื่องส่งตัวไปยังโรงพยาบาลราชวิถีแต่ต้องเสียเงินค่ายาเอง 47,000 บาทอยากให้ช่วยหาโรงพยาบาลแล้วก็ยาที่ทำให้หายป่วยให้หน่อยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงถูกไหมฮะ
3: ครับ
0: อันนี้ใช้สิทธิ์อะไรอะครับ
3: ผมเป็นบัตรทองครับ
0: ใช้สิทธิ์บัตรทอง
1: ครับพี
0: ่เดี๋ยวผมขอส่งให้น้องฝนไปคุยกับคุณหมอพรเทพดีไหมใช่ไหม
1: ค่ะต้องสอบถามอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอพรเทพมาด้วย
0: พอดีเลยส่งต่อเลยส่งต่อชงใกล้ๆนี้แหละ
1: ได้ได้ค่ะคุณอนันต์เดี๋ยวเราตามเรื่องให้นะคะว่าทำไมถึงจ่ายเอง 47,000 บาทแล้วนะคะจะไปรักษาที่ไหนอย่างไรได้บ้างแล้วจะใช้ยาตรงไหนที่จะประหยัดเรื่องของเงินต้องสูญเสียถึง 47,000 บาทตรงนี้ค่ะ
0: ผังผืดเหรอปอดปอดเป็นผังผืดแล้วมันทำให้เหนื่อยง่ายปอดมันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมพี่อนันต์
3: ครับผมครับ
0: พี่อนันต์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ตอนนี้อีก30เดือนจะ76แล้วครับ
0: จะ76เหนื่อยง่ายแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไหม
3: พอดีลูกเขามีครับลูกเขามาผ่อนมาให้ครับเครื่องชายผ่อนมาให
0: ้ใช้ตัวไหนอยู่ครับตัวทำออกซิเจนหรือว่าตัวเป็นถัง
3: ตัวไฟฟ้าครับ
0: ตัวไฟฟ้าก็ทำออกซิเจนก็จะช่วยได้ทำออกซิเจนได้ตลอดไม่ต้องไปเติมนะนะครับเดี๋ยวน้องฝนจะประสานกับพี่อนันต์เนาะเดี๋ยวให้คุณหมอพรเทพได้ช่วยอธิบายเรื่องนี้โดยตรง
1: ฝนส่งไปละนะในสอบถามคุณหมอพรเทพแล้วก็เดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวติดต่อไปนะคะ
3: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวรีบติดต่อไปนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอ่ะพี่ถนอม 47,000 บาทแต่ก
0: ็เอาพี่อนันต์วางหูได้เลยครับพี่ครับวางหูได้เลยครับทีมงานตัดสายต่อเลยครับไปสายต่อไปได้เลย
1: ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องที่เรา
0: ถ้าบัตรทองถ้าบัตรทองมันก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าถูกเรียกเนี่ยก็ต้องขอคืนจากสปสช1330นะครับถ้าถูกเรียกนะเก็บหลักฐานแล้วขอคืนนะครับ
1: อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องสุขภาพเดี๋ยวจะไปติดต่อกับคุณป้ามาลีอายุ70ปีนะคะต้องการเย็บผ้าเขาเรียกว่า
0: ต้อง
1: การ
0: สักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีคุณลุงศักดาแกอยู่แถวดินแดงนี่แหละสุทธิสารเนี่ยแกบอกแกมีจักอยู่ตัวนึงจักเย็บผ้า
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็ภรรยาเคยใช้ตอนนี้ภรรยาก็ไม่ได้ใช้ท่านเสียชีวิตไปแล้วจักก็ยังอยู่ที่บ้านก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่ก็เลยถามว่ามีใครที่ต้องการอยากจะได้จักเนี่ยไปเย็บผ้าซ่อมผ้าจะทำเป็นอาชีพก็ได้หรือใช้ในครอบครัวก็ได
1: ้
0: ก็มี2ท่านเนาะที่ทักผมมาเนา
1: ะ
0: นะครับอยากได้นะครับผมตรวจสอบแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือคุณป้ามาลี อยู่ที่หนองจอกเนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับพี่ศักดาติดต่อคุณพี่ศักดาได้ไหมป้ามาลี
1: ป้ามาลีมาแล้วจ้า
4: ไม่รู้จัก
0: ป้ามาลี
4: จ้า
0: ตอบที่ถามนะ
4: ค่ะ
0: บ้านอยู่หนองจอกแขวงอะไรล่ะครับ
4: โคกแฝกค
0: ่
4: ะ
0: โคกแฝกนะครับมีความจำเป็นยังไงที่อยากจะได้จักรเย็บผ้าเนี่ยเย็บเป็นไหมล่ะ
4: เย็บเป็นค่ะก็ปึ้งค่ะ
1: เย็บผ้าเป็น
0: เย็บผ้าเป็นเย็บอะไรได้บ้างอ่ะ
1: ตัดเป็นชุดได้ไหม
4: ได้เย็บผ้าตัดเย็บเสื้อค่ะ
0: ตั
1: ดเสื้อได้ตัดชุด
0: ได้นะครับทุกวันนี้ไม่มีจักรหรอครับ
4: มันพังค่ะ
0: อ๋อที่มีพังพอดีก็ฟังรายการดูรายการอยู่พอดีเห็นคุณพี่ศักดาท่านอยากจะบริจาคก็เลยสนใจอยากจะได้ถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เอาละคุณพี่ศักดาเข้าสายมาแล้วครับน้องฝนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ศักดา
5: อ๋อสวัสดีครับ
1: โอ้พี่ศักดาใจบุญมากเลย
0: ตอนนี้คุณป้ามาลีป้ามาลีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: อายุ70ค่ะ
0: 70ปีอยู่หนองจอกนะบอกว่าอยากได้จักรเย็บผ้าของคุณลุงศักดาที่จะบริจาคนะครับให้ไหมคุณลุงศักดารายนี
5: ้ได้ครับได้ครับตามวัตถุประสงค์เลยครับ
0: อืมนะครับอยากจะถ้าได้ไปจะเอาไปประกอบอาชีพหรือใช้ในบ้านครับป้าครับ
4: มันใช้ในบ้านด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยค่ะ
1: อ๋อทำทั้งสองอย่างเลย
0: ทำทั้งสองอย่างเลยเน
1: า
0: ะดี
1: คุณลุงเนี่ยคุณลุงศักดาอายุ76แล้วเนาะ
0: ครับเดี๋ยวทีมงานคุณลุงศักดาสะกดอย่างนี้ถูกต้องไหมอ่ะ
5: ครับถูกครับ
0: ถูกต้องใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: สอเสือหันอากาศกอไก่ดอเด็กทะละอาเนี่ยนะ
5: ครับ
0: โอ้
1: ปกติจะเห็นแต่สอสลา
0: เห็นแล้วก็ไม่แน่ใจก็โอเค
1: คุณ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณป้ามาลีเนี่ยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณลุงศักดาครับคุณป้ามาลีประสานมาแล้วเพื่อป้าจะมารับได้ใช่ไหมป้า
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: เอารถมารับเอานะป้านะ
4: จะไปวันนี้ยืมเท่าไหร่คะ
0: เอาที่ป้าสะดวกแล้วก็นัดหมายกันหลังไมค์
4: ค่ะ
0: แล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้แล้วบำรุงรักษาดูแลให้ดีนะ
4: ค่ะ
0: ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยส่งต่อด้วยนะ
4: ค่ะ
0: อย่าเอาไปทำไปที่ตากผ้าไม่เอานะป้านะ
4: ไม่เอา
1: โอ้แต่ดูแล้วคุณป้าจะทั้งประกอบอาชีพด้วยนะแล้วก็ใช้
0: เสื้อผ้า
1: ส่วนตัวด้วย
0: ครับ
1: น่าจะเป็นประโยชน์มากเลย
0: คุณลุงคุยกับคุณป้าสักนิดหนึ่งครับคุณลุงครับเชิญละครับ
5: ครับสวัสดีคุณป้า
4: สวัสดีค่ะคุณลุงศักดา
5: ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได้เลยนะฮะ
0: สะดวกเมื่อไหร่ก็มารับได
1: ้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรหน้าไม่ต้องซักกันว่าอยู่ตรงไหนเดินหลังไม่ได้รับสายโทรศัพท์ไปเอ้าป้าขอบคุณคุณลุงแล้ว
4: จ้าขอบคุณคุณลุงมากเลยค่ะขอให้ยืนเย็นทั้งคุณค่ะ
5: เช่นก
4: ันค
5: ุ
4: ณน้องประสบคุณน้องด้วยค
1: ่
4: ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาจากโคกแฝกหนองจอกแถวนั้นผ่านกล้วยผ่านอะไรมาหิ้วมาฝากลุงสักหวีหนึ่งนะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณ
0: ค่ะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณป้าเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือเมื่อมีผู้ให้มีผู้รับนะครับบุญจึงเกิดขึ้น
1: และมีตัวกลาง
0: อ
1: ย่างรายการช่วยประสานกันโชคดีมากเลยของคุณป้าด้วยแล้วก็คุณลุงที่ได้มาดูรายการนี
0: ้ครับผมส่วนท่านที่ไม่ได้รับการพิจารณาก็ต้องเข้าใจเนาะดูแล้วก็ตามสมควรนะขอบพระคุณคุณลุงศักดาพงษ์ไพโรจน์นะครับแล้วก็ป้ามาลีสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เราขอตัดสลับสักนิดนึงเรื่องของน้ำนะคะที่ประชุมครม.นะครม.สัญจรครั้งนี้พี่ถนอมมาแบบรักโลก
0: ครับ
1: นะคะล่าสุดเลยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินพร้อมกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยค่ะนั่งรถ EV เดี๋ยวอยากให้ทางทีมงานได้ขึ้นภาพบรรยากาศนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นภาพเต็มๆก็ได้นะคะนั่งรถ EV ลุยพื้นที่จังหวัดสงขลาเลยเดินหน้าภารกิจครม.สัญจรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปลงไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสงขลาค่ะติดตามปัญหาจริงๆเลยว่ามันเกิดปัญหาอะ ไรยังไงบ้างค่ะและขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้เปลี่ยนวิถีเดินทางให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมจะนำเสียงพี่น้องประชาชนในการลงภารกิจครั้งนี้ทั้ง31สิงหาแล้วก็1กันยายนนะคะให้ไปถึงโต๊ะครม.เลยพี่ถนอม
0: นะถ้าที่ดูเนี่ยเป็นรถจีลี่นะรถจีนนะ EV ของจีนนะก็ต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยของจีนเกือบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นะครับในประเทศไทยของเราเนี่ย
1: จะบอกว่ามีคุณภาพด้วยนะมาแรงแซงทุกโค้งอ่ะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้อบจหลายอบจเขาก็ใช้รถบัสแบบนี้คันใหญ่ๆเป็นรถไฟฟ้าทั้งรับส่งพนักงานแล้วก็กิจกรรมต่าง
1: ๆรับจ้างด้วยนะคะนี่ก็เป็นภารกิจที่นำมาเสนอในช่วงของรายการอมิทีรวมใจช่วยชาวบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องของพี่น้องประชาชนกันต่อนะคะเพราะว่ามีหลายสายเข้ามาแล้วเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเรื่องของโครงการพี่ถนอมวันนี้วัน31ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใครใช้ไทยช่วยไทยพลัสไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายไหม
0: วันนี้ต้องใช้หมดนะเดือนสิงหานะ
1: ถูกใครเหลือสักนิดสักหน่อยหรือหลักร้อย
0: พี่น่าจะเหลืออยู่สักประมาณ800อ่ะ
1: พี่ฝนขอใช้ได้ไหมมันใช้หมดตั้งแต่ต้นเด
0: ือ
1: น
0: มันใช้ยังไงก็ไม่เกิน200วันละไม่เกิน200
1: ไม่ทันแล้วอ่ะพี่อ่ะเสียดายมากเลย
0: ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปแวะตรงไหนวัน
1: ก็เอาแต่รับสายชาวบ้านน่ะสินะ
0: ไม่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้
1: เหลือ800เลยเหรอพี่
0: ก็น่าจะประมาณ800อ่ะ
1: เสียดาย
0: ก็ไม่ได้ใช้หมด
1: 60 40เอาวันนี้ใครยังมีอยู่นะในกระโปรงกระเป๋าเนี่ย60 40
0: ได้ใช้ตอนที่เขาจัดไอ้เนี่ย
1: ไลเอคอนเสิร์ตเหรอ
0: เออใช่
1: ที่ช่องเราอ่ะเหรอ
0: ใช่ครับนั่นแหละพอได้ใช้อยู่ตรงนี้ครับ
1: โอ้เพราะว่าเขามีหลากหลายร้านค้านะที่รับร่วมด้วยนะคะ
0: ตอบท่านนี้หน่อยนะครับคุณสวรัตน์จากกรุงเทพส่งเงินกช.ครบ10ปีแล้วอยากให้ช่วยอธิบายว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะได้รับปันผลเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตอบพี่สวรัตน์เอาเลยน
1: ะ
0: ตอบเลยนะพี่นะเรื่องกอชอนะออมเงินนะผมก็ออมอยู่กองทุนกอชอนะคนที่เขาให้ออมเนี่ยคนต้องอายุไม่เกิน60นะครับพอของคุณพี่เกิน60แล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยเขาก็จะทำจดหมายไปถึงพี่เลยนะถ้าน้องฝนอายุ60แล้วก็จะทำหนังสือไปก่อนครบกำหนด3เดือน
1: อ
0: ่ะบอกว่าเนี่ยคุณจะได้เงินนะเดือนละ600บาทนะได้ไปบางคนอาจจะได้ตลอดชีวิตถ้าส่งมานานแต่ถ้าบางคนเพิ่งส่งนะครับได้เงินมาสักก้อนหนึ่งพร้อมกับผลประกอบการที่กอชอรับเงินมาจากทุกคนประมาณสักตอนนี้น่าจะประมาณสักเกือบ2ล้านคนนะที่ฝากเงินกับกองทุนนี
1: ้
0: แล้วกองทุนนี้ก็เอาเงินไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปั๊บก็ได้ผลประกอบการมาได้กำไรมาก็มาเฉลี่ยจ่ายของพี่เนี่ยได้ทั้ง 6-7% นะเออได้อยู่เยอะนะแล้วก็ให้ฝากปีหนึ่งไม่เกิน 30,000 นะครับแต่รัฐก็จะสมทบประมาณสักพันกว่าบาทนะเพราะงั้นใครที่ยังไม่ถึงอายุ60สมัครสมาชิกกอชอแล้วง่ายมากครับเนี่ยถ้าท่านมีแอปทางรัฐทางนี้เลย
1: ผลได้ไหมผลสมัครได้ไหม
0: เธอไม่ได้เป็นข้อต้องห้าม
1: เพราะ
0: ถ้าเป็นข้าราชการไม่ได้เป
1: ็น
0: พนักงานที่มีประกันสังคมมาตรา33
1: ไม่ได้
0: คนที่ทำมาตรา40วงเล็บ1ได้2 3ก็ไม่ได้เขาให้คนที่มีอาชีพอิสระ
1: 33 39ไม่ได้
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นถ้าของคุณพี่เนี่ยส่งมาแล้วก็อายุเกษียณแล้วเขาจะทำหนังสือส่งมาน
1: ะไปสายต่อไปเลยค่ะคุณอ่อนศรีจากชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อนศรีค่ะ
6: ค่ะค่ะมีเรื่องจะรบกวนปรึกษานะคะ
1: ค่ะ
6: คือแม่มีที่ดินนะคะแต่ทีนี้กะว่ารอท่านเสียอายุหมดคือเสียก่อนแล้วค่อยไปรับมรดกอะค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วคือตอนที่ไปถอนชื่อแม่ออกเนี่ยมัน
0: เอาอย่างนี้เอางี้ครับพี่อ่อนศรีครับฟังให้พี่เล่ากว่าจะตั้งหลักเอางี้พี่ตอบที่ผมถาม
6: ค
0: ่
6: ะ
0: พี่อ่อนศรีเป็นลูกถูกต้องไหมครับ
6: ค่ะเป็นแม่มีลูกคนเดียวค่ะ
0: พี่เป็นลูกของแม่แม่ยังอยู่ไหมครับ
6: แม่ยังอยู่ค่ะ
0: แม่ยังอยู่พ่ออยู่ไหมครับ
6: พ่อเสียแล้วค่ะ
0: พ่อเสียแล้วแม่อยู่นะครับทรัพย์และพี่เป็นลูกคนเดียวระหว่างที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยแม่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่
6: แม่อายุเกือบ90แล้วค่ะ
0: เกือบ90 กือบ90สติสัมปชัญญะครบถ้วนไหมตอนนี
6: ้ค่ะค่ะครบค่ะครบ
0: ถ้าพาไปสำนักงานที่ดินโอนให้ลูกได้ไหมทำได้ไหมนิติกรรม
6: คือเคยไปแล้วแต่ว่าค่าโอนมันเยอะมันสูงอะค่ะ
0: อ้าวไปติดใจเรื่องค่าโอนพี่
6: ราคาประเมินสูงอะค่ะ
0: พี่อยากจะได้ประเมินถูกๆไม่แลกกับของผมของผมถูกๆนะค่าโอนนะเอาไหมพี่มันสูงมันต่ำมันขึ้นอยู่กับราคาที่ดินครับพี
1: ่ใช่ก็ต้องยอมจ่ายนะ
0: ถ้าของพี่ที่ดินแพงค่าโอนคืออย่างนี้พี่อย่าไปติดใจเรื่องค่าโอนนะพี่นะเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปชาวบ้านบางระจันสู้รบปรบมือและได้แผ่นดินมาเราแค่เกิดมาในยุคภายหลังเราก็มีดินอุดมสมบูรณ์ดินดีสมเป็นนาสวนแล้วว่า
1: ใช
0: ่แล้วค่าโอนเนี่ยนะพี่นะระหว่างสมมติถ้าคุณแม่เสียชีวิตพี่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดก
1: ยุ่งยากกว่าอีก
0: ยื่นเรื่องต่อศาลตั้งผู้จัดการมรดก
6: นะคะลูกคนเดียวก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับใช่
6: อ
0: ๋
6: อ
0: ใช่อาจจะตั้งหรือไม่ตั้งแต่ผมค่อนข้างจะต้องตั้งนะก็ตั้งผู้จัดการมรดกแต่ถ้าแม่ยังโอนได้นี่มันตั้งแต่ว่า1โอนมรดก
1: ค่ะ
0: ค่าโอนก็ 1% เท่ากัน2โอนพินัยกรรมน
1: ะ
0: เท่ากันนะถ้าแม่เสียชีวิตเนี่ยโอนมรดกก็คือเท่ากันกับแม่โอนตอนนี้ก็เท่ากันครับไม่ได้ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่เท่ากันแต่ความยุ่งยากซับซ้อนต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ใช่
1: โดยสิ้นเชิง
0: ถ้าแม่โอนได้ก็โอนตอนนี้นะ
6: แล้วคือความตั้งใจอะนะฮะแม่เนี่ย
0: พี่ครับพี่อ่อนศรีครับเราไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นนะถ้าพี่แค่ถามว่าระหว่างที่โอนในขณะแม่ยังมีชีวิตอยู่กับโอนหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่ากันเลยครับพี่
6: เท่ากัน
0: ครับ
6: มันร้อยละบาทใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ไม่ก็1 1% น่ะ
6: 1%
0: ไม่ใช่ร้อยละบาท 1%
6: เข้าใจว่าลูกคนเดียวเนี่ยไม่ต้องให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกอะค
0: ่
6: ะ
0: ไม่แน่ครับไม่แน่ครับไม่แน่
6: แน่แล้วแต
0: ่ไม่แน่เสมอไปครับถ้าที่ดินเขาโอนให้ก็ได้อาจจะไม่ต้องตั้งแต่ถ้าที่ดินก็บอกว่าให้คุณไปตั้งผู้จัดการมรดกก็ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาล
1: ค่ะ
6: แต่ทีนี้แม่บอกว่า
0: พี่อ่อนศรีครับได้ความแล้วครับพี่ครับได้คำตอบ
6: ทำพินัยกรรมให้
0: ไม่เหมือนกันละครับเหมือนกันจะมีพินัยกรรมหรือไม่มีพินัยกรรมก็ต้องตั้งผู้จัดการครับพี่ครับ
6: แล้วคือถ้ามีพินัยกรรมนี่ก็ต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
0: ใช่ครับเพราะว่าในพินัยกรรมเขาแนะนำว่าต้องระบุด้วยว่าใครเป็นให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นด้วยครับ
6: แล้วคะ
0: ครับเอาละ
6: คือแน่ใจว่าลูกคนเดียวอาจจะไม่มีคำสั่งศาลนะคะ
0: พี่คิดเอาเองอะครับพี่คิดเอาเองล่ะครับไม่มีใครฟันธงได้แบบ 100% บอกว่าเออกรณีของคุณอ่อนศรีลูกคนเดียวเดี๋ยวที่ดินเขาโอนให้หลังแม่เสียชีวิตหรือว่าคุณอ่อนศรีจะต้องไปจดทะเบียนต้องไปขอคำตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลไม่มีใครยืนยันได้ครับคุณพี่ครับมันอยู่ที่ว่าพอพี่จะไปโอนเนี่ยเอาหลักฐานการตายแล้วไปโอนนี่นะถ้าพ่อแม่เสียชีวิตนะความยุ่งยากตามมา1ต้องไปเอาใบตายของพ่อ
1: ถูก
0: ใบตายของปู่ของย่าเดี๋ยวฟังหน่อยได้มั้ยอ่ะ
6: ค่ะค่ะ
0: พี่อย่าลากผมยาวดิมีคนมารออยู่
1: เหมือนพี่อ่อนศรีมีธงอยู่แล้วในใจอ่ะว่าอยากจะทำแบบนี้
0: จะจ่ายน้อยอ่ะ
1: เออแต่จริงๆแล้วมันคือเท่ากันถูกมั้ยพี่น้อง
0: เท่ากัน
1: เอางี้ดีกว่า
0: ความยุ่งยากไม่เหมือนกัน
1: อธิบายไปเรียบร้อยแล้วพี่อ่อนศรีไปพิจารณาดูว่าอยากจะทำที่หนึ่งหรือสอง
6: กรณีที่พ่อเขาเลิกกับแม่มานานแล้วโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่พ่อเขาไปมีแม่ใหม่คือมีลูกอีกลูกของต่างมารดาเนี่ยจะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นสินสมรสไหมล่ะครับ
6: ไม่ค่ะแม่กับพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะเลิกกันมานานแล้วค่ะ
0: แล้วไอ้ที่ดินที่ว่าที่แม่ครอบครองเนี่ยเขาได้มาระหว่างที่อยู่กินด้วยกันกับพ่อกับแม่หรือว่าเป็นสินส่วนตัวของแม่ครับ
6: เป็นสินส่วนตัวค่ะเป็นของยายแล้วยายยกให้แม่ค่ะ
0: เอาละครับยิ่งพี่ยิ่งพูดเนี่ยยิ่งเห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้ต้องตั้งผู้จัดการมรดกครับเห็นไหมพ่อหนูไปมีคนอื่นแล้วพ่อก็ไปมีลูกอื่น
1: ตอนแรกพี่บอกว่าเป็นลูกคนเดียว
0: ใช่
1: แต่ปัญหายุ่งยากไหม
0: ใช่เห็นไหมแต่พอซักแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไปพบอัยการละหงายท้องเลย
1: ใช่
0: เอาละพี่อ่อนศรีต้องพี่ต้องแบ่งเวลาคนอื่นแล้วนะพี่นะ
1: เวลาจะหมดแล้วฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ไปคุณวิทยาต่อเลยนะคะพี่คะ
0: ครับ
1: คุณวิทยาอยู่จังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยา
7: ครับสวัสดีครับ
1: คุณวิทยาสรุปให้แบบนี้นะคะสอบถามมาว่าพ่อปลูกบ้านไว้ที่ปราจีนบุรีทีนี้ที่ข้างๆเคียงเนี่ยปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในที่ดินของพ่อแล้วก็ทับหลักเขตไปแล้วพอจะรังวัดก็หาหลักเขตไม่เจอแล้วตอนนี้อยากทราบว่าต้องทำยังไงเป็นแบบนี้มา10ปีแล้วใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
0: ที่ดินโฉนดเหรอครับ
7: มีโฉนดครับ
0: ที่ดินโฉนดแล้วคนอื่นรุกเข้ามาและหาหลักเขตไม่เจอสิ่งที่ควรทำคือรังวัดสอบเขตครับพี่ครับ
7: เขามาแล้วก็มันมีไม่ใช่บ้านผมบ้านเดียวมันมีที่ดินสามแปลงติดกันมันมีบ้านผมอยู่ตรงริมแล้วก็บ้านคนที่มีปัญหาเดียวกับบ้านผมมาอยู่ตรงริมแล้วไอ้คนตรงกลางเนี่ยเขาปลูกกอไผ่ทับหลักเขตฝั่งบ้านผมแล้วก็ฝั่งบ้านคน
0: ถ้าพี่ต้องพี่คุณพี่คุณพี่ต้องรังวัดสอบเขตครับทีนี้การรังวัดสอบเขตถ้ามันไปเจอต้นไผ่เนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่รังวัดไม่ได้นะครับถ้าน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ก็ไม่รังวัดต้องให้แห้งต้องสูบให้แห้งถ้ามันรกชัดอยู่เนี่ยก็ต้องแผ่วถางให้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเดินรังวัดได้ครับถ้าไม่งั้นมันก็รังวัดไม่ได้ยังไงก็ต้องสอบเขตครับพี่ครับ
7: เขาไม่ให้ไปทำไรต้นไผ่ใครเขาม
0: ันจะบอกว่าไม่ให้ทำได้ไงครับเราต้องสอบเขตที่ดินนะครับแล้วถ้าไม่สอบเขตแล้วหลักหมุดมันอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นใช่ไหมครับ
7: กอไผ่เนี่ยมันประมาณ10กว่าปีแล้วหลักเขตอยู่กลางกอไผ่เลยครับ
0: กลางกอไผ่แล้วพี่มีปัญหาอะไรครับถ้างั้น
7: ก็เขาต้องการมารังวัดที่ดิน
0: ถ้าต้องการรังวัดที่ดินพี่ไอ้กอไผ่มันจะอยู่ตรงกลางอยู่ต้นเดียวมันก็ต้องเป็นกอใหญ่ๆเพราะฉะนั้น
7: กอใหญ่มากครับ
0: มันก็ต้องล้ำเข้ามาอยู่ระหว่างสองข้างถูกไหมล่ะ
7: ใช่ครับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นมันต้องแผ่วถางต้นไผ่กอนั้นล่ะครับถึงจะรังวัดได้ถ้าไม่หนึ่งเห็นควรต้องรังวัดสอบเขตแต่การรังวัดสอบเขตจะไม่สามารถทำได้ถ้ามันมีอุปสรรคเจ้าหน้าที่จะไม่รังวัดให้
1: เขาจะเดินเข้าไปไม่ได้
0: ต้องไปโค่นต้นไผ่นั้นออกก่อน
1: เคลียร์พื้นที่
0: ถ้าพี่บอกว่าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้เท่านั้นแหละครับพี่ครับ
1: คือต้องเคลียร์พื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ก่อนไม่งั้นเขาไม่รังวัดสอบเขตให้ค่ะ
0: ชัดเจนนะถ้าเขาไม่ยอมก็รังวัดไม่ได้พี่ก็พาเขาเดินไม่ได้ครับ
7: ขออีกคำถามครับ
0: ครับ
7: ถ้าจะขายที่ดินโดยไม่ต้องรังวัดโอนโฉนดที่สำนักงานที่ดินเลยได้ไหมครับ
0: ถ้าผู้ซื้อไม่ติดใจอะไรยังไงก็ได้ครับทำกันได้ครับถ้าผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อในสภาพแบบนั้นแล้วก็ไปโอนแล้วก็ตามมาตามนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายครับ
7: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: แต่นี่พี่เนี่ยตัดความรำคาญแล้วผู้ซื้อก็มาไม่แก้ปัญหาเอาเองก็แล้วแต่ถ้าเขาพอใจเขาจะซื้อเอาเลยโอนตามหน้าโฉนดเลยก็ไม่มีปัญหาครับพี่ครับ
1: คือไม่อยากจะรังวัดที่เสียตังค์แล้ว
0: เอานะสวัสดีครับ
7: มันมีกอไผ่สัก2แปลง
0: ครับครับครับได้ความครับ
1: ขออนุญาตนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าเราจะมีการรายงานเรื่องของการประชุมครม.นะคะมีอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่เป็นภารกิจสำคัญเลยเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมทั้งท่านพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลปลัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมเป็นสักขีพยานนะคะในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตา
0: ครับ
1: ฮะอย่าง
0: อันนี้ที่กระบี่นะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เกาะลันตากระบี
1: ่ขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือว่า Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าทั้ง2สะพานจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าแม้ว่าครม.ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งจะมีความดีใจและความภูมิใจแต่คงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของชาวสงขลาและพัทลุงและชาวกระบี่ที่เห็นความคาดหวังเกิดขึ้นจริงในจังหวัดของตัวเองซึ่งก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความสะดวกสบายด้วยดังนั้นเนี่ยการลงนามก่อสร้างสะพานดังกล่าวนะคะ ในพื้นที่ทั้งสงขลาพัทลุงและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของไทยค่ะ
0: ครับเป็นสะพานที่สวยแล้วก็ขับรถบนสะพานก็จะดูวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบสงขลานะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ที่กระบี่นะครับอันนั้นก็ทะเลเลยข้ามทะเลจากเกาะนะก็สวยงามทีเดียว
1: ก็นอกจากการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ยังแบบว่าระหว่างเดินทางได้เห็นวิวทิวทัศน์นะ
0: เดี๋ยวตอบคำถามสุดท้ายเดี๋ยวน้องฝนเนาะก่อนลาเนาะ
1: ค
0: ุณจันเพชรจากสุราษฎร์ธานีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำเรื่องอุทธรณ์แล้วอยากทราบว่าเขาจะประกาศผลอุทธรณ์วันไหน30กันยายนครับ30กันยายนและวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของการอุทธรณ์นะครับท่านอุทธรณ์ก่อนยังไงท่านอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์เสร็จปั๊บผ่านไม่ผ่านอุทธรณ์ก่อนจะต้องส่งเอกสารโน่นยืดไปถึง20กันยาได
1: ้วันนี้ก่อน 5:00 นนะไม่ใช่เที่ยงคืนนะ
0: ใช่ครับเนี่ยต้องอุทธรณ์ผ่านมือถือผ่านธนาคารต่างๆ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วเราจะลาไปด้วยนะคะภาพนะคะของสารคดีของชุดไทยศิวาลัยค่ะพี่ถนอมและฝนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีปลายจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนอุทกภัยสงขลาปีที่ผ่านมาเตรียมพร้อมรับมือทุกด้านทั้งการอพยพศูนย์พักพิงและระบบระบายน้ำ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ณประตูระบายน้ำนาควรถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาว่าพื้นที่จุดนี้ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากเกิดอุทกภัยจะกระทบทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถึงสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่สามารถบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมสถานพยาบาลและศูนย์พักพิงให้พร้อมรวมถึงระบบระบายน้ำระบบชลประทานและถนนในเส้นต่างๆต้องสามารถระบายได้นอกจากนี้เร่งขุดลอกคูคลองและกำจัดตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการให้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนควนลังจังหวัดสงขลาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรับมือฤดูฝน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และคณะผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1โดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดการดำเนินงานและตรวจสอบความแข็งแรงของระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานทันทีในช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสั่งการให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนดำเนินโครงการในระยะต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุเพิ่มเติมว่าโครงการควนลังระยะที่1ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองต่ำ อาคารประตูท่อและรางระบายน้ำพร้อมถนนโครงสร้างเหล็กมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและมีแผนจะเริ่มดำเนินโครงการระยะที่2ในปลายปี2569อย่างต่อเนื่องรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำและโครงการระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนคลองหงระยะที่1ในปีงบประมาณ2570ซึ่งทางกรมพร้อมปฏิบัติการตามข้อสั่งการเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ต่อเนื่องให้ครอบคลุมเป็นระบบอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมแก้ปัญหาภัยแล้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ
11: นายอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีเขต4เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนตำบล นครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยติดตั้งระบบน้ำบาดาลครบวงจรทั้งบ่อน้ำบาดาลระบบสูบน้ำทั้งเก็บน้ำระบบกรองสนิมเหล็กระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO และระบบท่อกระจายน้ำระยะทางกว่า 2,200 เมตรครอบคลุมพื้นที่ชุมชนการดำเนินโครงการครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนแก่ชาวตำบล นครชุมสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าหลากหลายชนิดตั้งแต่การช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหรือพัดหลงไปจนถึงการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนส่งพวกมันกลับคืนสู่ธรรมชาติที่แห่งนี้คือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสถานีที่เกิดขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2526เพื่อเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าในพื้นที่ภายในสถานีมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดทั้งนกเงือกเป็ดกากวางรวมถึงสัตว์ป่าที่ได้รับการช่วยเหลือและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูโดยการดูแลไม่ได้มุ่งเพียงให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ยังต้องฟื้นฟูพฤติกรรมและสัญชาตญาณเพื่อให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมเพราะเป้าหมายของการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตให้อยู่รอดในพื้นที่ดูแลแต่คือการสร้างโอกาสให้สัตว์กลับคืนสู่พื้นป่าและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้อีกครั้งขณะเดียวกันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ให้กับประชาชนและเยาวชนช่วยสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชสวนีสู่การลงมือทำอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชห่วงใยที่ทรงมีต่อสัตว์ป่าและผืนป่าของประเทศไทยทุกชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือทุกการฟื้นฟูและทุกครั้งที่สัตว์ป่าได้กลับคืนสู่ธรรมชาติล้วนเป็นภาพสะท้อนของการอนุรักษ์ที่ไม่ได้มองเพียงวันนี้แต่คำนึงถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าในวันข้างหน้าเพราะการรักษาสัตว์ป่าคือการรักษาพื้นป่าการรักษาพื้นป่าคือการรักษาสมดุลของธรรมชาติและการรักษาธรรมชาติคือการรักษาบ้านของคนไทยทุกคนสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนจึงไม่ใช่เพียงสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์หรือดูแลสัตว์ป่าแต่เป็นพื้นที่แห่งความหวังที่ช่วยต่อชีวิตให้กับสัตว์ป่าฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์เพื่อให้ผืนป่าและสรรพชีวิตยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครับ
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
2: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
2: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับหมุนตามวัน15นาฬิกา
1: เป็นพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียาม

0: พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวัน ทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: ปราพันแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
0: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดียามเย็นนะคะเมื่อเช้าเจอกันไปแล้วหนึ่งครั้ง
1: สวัสดีกันบ่อยนะเรา
0: สวัสดีกันทุกวันทั้งวันเช้ากลางวันเย็นนะ
1: ครับ
0: ก็พบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับมนตำวัน15นาฬิกา
1: เป็นทางดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับจะมาพูดถึงบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านรองคะสำหรับบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ของเราในการ
1: สัมพันธ์นะครับจะมาพูดถึงบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านรองคะสำหรับบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ของเราในการ
2: สุดฤทัยเลิศเกษมก็ของพวกเราทั้งบุคลากรทั้งหมดเนี่ยได้ถือว่าเรื่องนี้เป็น priority แรกๆเลยในช่วงนี้นะครับในการที่จะขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายก็คือสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนว่าด้วยเรื่องของการประชุมครม.สัญจรบอกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินกับคณะรัฐมนตรีทั้ง36คนเนี่ยมาที่หาดใหญ่สงขลามาที่ใต้มาทำอะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรครับ
1: ครับการเตรียมความพร้อมในแต่ละจุดครับมีการวางสื่อมวลชนอย่างไรบ้างครับท่าน
2: เรามีอยู่2ส่วนนะครับส
0: ่
2: วนที่1เป็นส่วนของเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์เราก็ให้ส่วนหน้าคือพื้นที่ของเราเนี่ยคือทางท่านเขต6สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะครับท่านเขตมุจรินจับมือกับทางท่านเขตโสพลเขต5ในพื้นที่ทั้ง14จังหวัดเนี่ยทำวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารจัดการชุดข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ผลิตสื่อเพื่อที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังจุดอื่นๆทั่วประเทศอันนี้เป็นในส่วนเฉพาะของกรมประชาสัมพันธ์ที่เราดำเนินการกันนะครับเป
0: ็
2: นวอลลุ่มที่ตั้งอยู่ที่เขต6ที่หาดใหญ่ส่วนที่2ก็คือเรามีเพรสเซนเตอร์ฮะท่านครับเราจะเป็นเพรสเซนเตอร์ที่เวลามีคณะรัฐมนตรีไปประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่หรือมีอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเพรสเซนเตอร์เกิดขึ้นที่นี่ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการที่หอประชุมของมอ.นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่นี่แหละที่อาคารหอประชุมเพิ่งไปที่เพรสเซนเตอร์มาสวยมากเลยครับมีการจัดเวทีที่พอได้ดูฉากดูอะไรแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์นะครับของคนใต้เลยโดยเฉพาะของคนสงขลาก
1: ็
2: จะเห็นเลยว่าทำไมเขามีกำแพงเมืองโบราณทำไมเขามีนางเงือกทำไมเขามีกรงนกเขาชวาอะไรพวกนี้อยากให้ทุกท่านได้มาเห็นกันสวยมากนะครับอันนี้เป็นเพรสเซนเตอร์ที่เอาไว้รองรับสื่อมวลชนประมาณ400คนด้วยกัน
1: ครับในเรื่องของการดำเนินการของทางสำนักนายกรัฐมนตรีล่ะครับท่านรวมถึงในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ในส่วนใดบ้างครับ
2: ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านก็จะมาติดตามในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเพรสเซนเตอร์และก็งานประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมเลยครับท่านจะมาดูตรงนี้ซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเกาะติดทั้งช่วงก่อนงานระหว่างงานแล้วก็หลังงานเมื่อจบลงไปแล้วว่าครม.กลับไปแล้วเนี่ยชาวบ้านได้อะไรก็จะมาสรุปรายงานให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่กำกับดูแลงานของสคบ.เนี่ยท่านก็จะไปตรวจติดตามงานที่มีชาวบ้านร้องเรียนมางานที่ได้รับการร้องจากสื่อที่เข้ามาในออนไลน์ต่างๆนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้ท่านเลือกที่จะไปดูเรื่องของการให้บริการสถานที่เช่ารถอยู่บริเวณรายรอบของสนามบินหาดใหญ่ครับว่าได้ดำเนินการตามที่ถูกที่ต้องที่ควรตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรราคาเป็นอย่างไรการให้บริการเป็นไปตามที่ได้โฆษณาไหมอะไรพวกนี้นะครับพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีจะไปดูพื้นที่จริงครับ
1: ครับแล้วในส่วนของการประชาสัมพันธ์ครับนอกจากสื่อหลักเองแล้วครับทางกรมประชาสัมพันธ์มีสื่ออื่นๆอีกไหมครับที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ในครั้งนี้ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเราใช้สื่อหลักของเราคือ NBT2HD นะครับเป็นแม่ข่ายในการที่จะยิงสัญญาณจับมือกับทาง NBT11สงขลา NBT11ที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ NBT ทุกๆช่องเลยนะครับทั้งเหนือใต้ออกตกของกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็จะรับสัญญาณในพื้นที่ครับเช่นงานที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่6โมงเช้า NBT กรุงเทพเนี่ยก็จะมาสร้างบรรยากาศให้เห็นว่าในตอนเช้าๆนะครับให้พี่น้องประชาชนที่เปิดทีวีช่อง11ของเราได้เห็นว่าครม.มาที่เนี่ยมาเห็นอะไรบ้างครม.จะมาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของเมืองสงขลาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตอะไรพวกนี้ก็จะเห็นตั้งแต่6โมงเช้าเลยพอช่วงสายๆเนี่ยก็จะมี NBT ร่วมกับสวท.ในทุกแห่งเลยครับของภาคใต้ก็จะจับมือกันในการถ่ายทอดสัญญาณรวมทั้งสตรีมผ่านระบบโซเชียลต่างๆทุกแพลตฟอร์มเลยครับของกรมประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นขณะเดียวกันเราก็ยังมีเรื่องของช่องทางออนไลน์เนี่ยจะเน้นเป็นพิเศษเช่นทำอินโฟกราฟิกให้เห็นทำไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีแต่ละที่แล้วก็เอาสิ่งที่รัฐมนตรีลงไปในพื้นที่เรามาไฮไลท์ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบภารกิจด้วยและขณะเดียวกันก็มีที่หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านภาคใต้ทั้งหมดและทั่วประเทศเนี่ยเกือบ 80,000 แห่งเราก็จะมีชุดข้อมูลที่สำคัญว่าครม.มาได้ประโยชน์อะไรจากการที่ครม.มาเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาจะได้อะไรก็จะให้ทางรายการตีคล้องร้องข่าวของสวท.ซึ่งไปออกที่หอกระจายข่าวทั่วประเทศเนี่ยนะครับ ได้ทราบเป็นระยะว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะ ท่านรองคะสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนะคะนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาความพร้อมของวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะรวมไปถึงอยากจะให้ท่านรองฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านที่รอติดตามมติคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
2: ถ้าให้ผมประเมินนะครับผมคิดว่าในด้านการเตรียมความพร้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมครม.ตอนนี้พร้อมเกือบ 100% แล้วนะครับสถานที่ที่พอเดินเข้ามาในมุกที่ท่านนายกจะเดินเข้ามาดูนิทรรศการดูของดีเมืองใต้ทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับเขาก็จัดเตรียมกันอยู่ก็เหลือแค่เอาของมาวางนะครับเป็นพาร์ติชันต่างๆสถานที่ที่ท่านนายกจะยืนแถลงข่าวเมื่อประชุมครม.เสร็จตอนนี้ก็พร้อมสวยมากด้วยนะครับมีที่ที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะสวมผ้าของปักใต้เนี่ยแล้วก็มาถ่ายภาพกันเหมือนที่เราเคยเห็นจากที่อื่นเนี่ยก็พร้อมเช่นเดียวกันผมเดินเข้ามาข้างในเนี่ยครับก็จะเห็นห้องประชุมครม.ตอนนี้ก็พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันห้องเพรสเซนเตอร์หรือห้องปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในบริเวณนี้เรียกว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมเกือบ 100% รอแค่มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้สิ่งที่อยากจะฝากก็เป็นเรื่องของการจราจรครับท่านผู้ฟังครับคือพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวันราชการด้วยปกติที่หาดใหญ่นี่ก็จราจรก็คับคั่งอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้การเดินทางระหว่างหาดใหญ่กับสงขลานี่ก็จะค่อนข้างจะมีการจราจรติดขัดอยู่พอสมควร
1: ครับ
2: พรุ่งนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่สามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ถ้าอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีว่าจะเดินทางอย่างไรอาจจะเผื่อเวลาเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีขบวนมีนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นเรื่องปกติซึ่งใช้เวลาแค่พรุ่งนี้เท่านั้นเองที่จะรถติดนะครับเพราะนั้นก็ต้องฝากให้เรื่องการจราจรให้บริหารจัดการให้ดีครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้พร้อมในทุกๆด้านแล้วนะครับในส่วนของบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมที่จะสื่อสารภารกิจทุกอย่างของรัฐบาลให้เข้าสู่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการหมุนตามวันครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นะครับก็เป็นภารกิจนะครับของทางกรมประชาสัมพันธ์ในมุมมองของผู้บริหารนะครับตอนนี้ในการควบคุมนะครับเรียกว่าในเรื่องของพื้นที่ในการจัดประชุ
0: ม
1: นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของศูนย์เพรสเซนเตอร
0: ์
1: นะครับก็มีความพร้อมอย่างเต็มที
0: ่ถูกต้อง
1: ทุกด้าน
0: เราก็มีการวางแผนในการสื่อสารนะคะโดยใช้สื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็น NBT นะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยนะคะก
1: ็
0: มีผู้ประกาศนะคะแล้วก็ทีมช่างต่างๆที่ลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมที่จะถ่ายทอดสื่อสารภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะถือว่าความพร้อมเนี่ยครบถ้วนนะรอแค่มีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้เห็นทั้งภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เสียงรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีที่หลายท่านรอคอยนะคะเพื่อที่จะลงไปพัฒนาในพื้นที่นะคะ5จังหวัดของภาคใต้นะคะสำหรับการไปครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับเราก็จะเกาะติดกันนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารเมื่อสักครู่ที่เราค้างไว้นะครับสำหรับในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีการไปเป็นสักขีพยานนะครับในการลงนาม2โครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเดินหน้าในส่วนของการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากับจังหวัดพัทลุงนะครับและก็อีกหนึ่งพื้นที่นั่นก็คือในส่วนของสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นั่นเองนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ไปเป็นสักขีพยานนะครับร่วมกับว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมานะครับรวมถึงผู้บริหารระดับกระทรวงนะครับที่มีการเกี่ยวข้องกับการทำครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นสักขีพยานนะครับในส่วนของการเซ็นสัญญาของทั้ง2โครงการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทที่ได้มีการมอบหมายให้ดำเนินภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของโครงการ2โครงการนี
0: ้
1: แน่นอนผู้ที่จะมาได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนในพื้นที่เองนะครับก็มีการเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับโดยทางอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับก็มีการเผยว่าในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นแหล่งเงินที่จะเป็นการมีไปกู้มานะครับจากทางธนาคารโลกเนี่ยสัดส่วนก็อยู่ที่70-30นะครับแบ่งออกเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกเนี่ยร้อยละ 70นะครับส่วนเงินงบประมาณแผ่นดินอยู่ที่ร้อยละ30นะครับเพื่อที่จะมาเรียกว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องชาวภาคใต้อย่างเต็มที่นะครับกับ2โครงการที่ว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือโครงการนี้เนี่ยนอกจากความงดงามนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ยังจะช่วยย่นระยะเวลาด้วยนะน้องปานคือระยะเวลาของการเดินทางระหว่างพัทลุงกับสงขลาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวิ่งตามเส้นทางปกติเนี่ยอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีสะพานตรงนี้เนี่ยย่นระยะเวลามาได้เกือบ40นาทีเลย
0: ถือว่าเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นพื้นที่ที่พอมันมีการเชื่อมต่อเนี่ยแน่นอนเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีขึ้นการคมนาคมอะไรมันก็ดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่การที่คณะรัฐมนตรีลงไปครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในการที่จะทำสะพานขึ้นมา
1: อย่างกรณีแบบว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการเชื่อมต่
0: อ
1: ของฝั่งมาเลเซียนะครับที่ด่านสะเดาแห่งใหม่ที่ผมเพิ่งไปลงพื้นที่มานะครับเราก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของสงขลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเดินทางจากมาเลเซียมายังฝั่งชายแดนสงขลาเนี่ยก็เราจะได้ต่อไปพัทลุงได้ง่ายๆด้วยเหมือนเป็นเส้นทางที่สามารถเป็นการขนส่งโลจิสติกที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนไปควบคู่กันไปด้วย
0: ถูกต้องตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นการลดอุปสรรคนะคะในเรื่องของปัญหาด้วยแล้วก็อย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังคืออย่างวันนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ลงไปพื้นที่ที่ด่านประดังเบซาที่สงขลาเหมือนกันนะคะไปรับฟังปัญหาตรวจเยี่ยมดูอุปสรรคอะไรต่างๆรวมไปถึงข้อเสนอแนะในพื้นที่นะคะที่เกี่ยวข้องกับการติดตามงานผ่านจุดด่านผ่านจุดผ่านแดนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอำนวยความสะดวกนะคะการเดินทางการขนส่งข้ามแดนการค้าการเชื่อมโยงเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการคมนาคมนะแต่ว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาอะไรเนี่ยที่เป็นปัญหาระหว่างชายแดนก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ง่ายระหว่างทั้งสองประเทศนะคะก็ถือเป็นการปลดล็อกอุปสรรคนะคะที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียด้วยสำหรับครม.นะคะลงพื้นที่ไปครั้งนี้นะคะ
1: ครับต้องบอกว่ามีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับครม.สงขลาในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้ที่ลงพื้นที่จริงนะครับนั่นก็คือคุณต้นอานนท์นันตสุคนนะครับ KOL แล้วก็ PRD influencer จากกรมประชาสัมพันธ์มาพูดคุยว่าประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ในส่วนของวันที่เหลือ นะครับในการที่เราจะขับเคลื่อนในเรื่องของครม.สัญจรที่สงขลาแต่ว่าเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับคุณต้นอนนท์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายสายสำหรับหมุนตามวันนะครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
0: ค่ะ
1: นะพักกันก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของหมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: รัฐบาลลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางและการท่องเที่ยวภาคใต้อย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อเมริกันธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิระวดีเพื่อให้การพัฒนาเติบโตควบคู่ไปกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนพร้อมกับชับให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อยกระดับภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135
7: เที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135
7: เที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135
7: เที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
1: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนน

0: เสียงเห็นชอบ135
1: เที่ยวที่เชื่อมโยงระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันนพศรแก้วคำรายงาน
0: วุฒิสภาลงมติผ่านพ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135
2: ชอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนชาววิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานสลากเชิญรับชมการออกรางวัลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดระยองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมออกสลากสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมขั้นตอนการออกรางวัลที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีมาตรฐานประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 น.และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและสามารถติดตามผ่านช่องทาง LINE Today เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Officialและสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไปท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภารกิจที่น่าสนใจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ www.glo.or.th Facebook Fanpage สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ LINE Official GLO Lotteryปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอสำสูงอำเภอมัญจาคิรีอำเภอชนบทอำเภอนนทิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอเปื่อยน้อยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอชนแดนอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษปกคลุมจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดมหาสารคามจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 34.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 49% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระโต๊ะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงา อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอเวียงสะอำเภอดอนสักอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอฉวางอำเภอพิปูนอำเภอพรหมคีรีอำเภอลานสกาอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: กลับสู่ชั่วโมงที่2ของหมุนตามวันนะครับยังอยู่กับน้องสายป่านและก็โดนัทนะครับติดตามกันต่อนะครับในภารกิจของครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงนี้ครับเรายังคงติดตามกับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับลงพื้นที่และก็ยังมีการไปติดตามนะครับในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงด้วยนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผู้ประกาศของเราและก็ KOL PRD Influencer กรมประชาสัมพันธ์ครับคุณอานนท์นันตสุคนครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผู้จัดรายการทั้ง2ท่านครับได้ยินผมชัดเจนมั้ยครับ
2: ได้ยินเสียงชัดเจนค่ะ
3: ครับผมต้นอานนท์สุคนนะครับผู้ประกาศข่าวนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็น KOL ของกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่วันนี้ไม่ได้มาทำคลิปนะครับแล้วก็ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จริงๆภารกิจก็คือในส่วนของการมาถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่สงขลานะครับที่เขาจะมีจะประชุมขึ้นกันในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมขอพูดเลยเนอะมีเวลาให้10นาทีใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เชิญครับ
3: ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตเล่าบรรยากาศก่อนละกันเพราะว่าการเตรียมความพร้อมในเส้นทางต่างๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าการสัญจรในรอบๆหาดใหญ่เนี่ยจริงๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอยู่แล้วนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยทางสภ.เมืองสงขลาเองเขาก็มีการชี้แจงว่าการมาประชุมครม.สัญจรของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอีกภารกิจที่เป็นการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางเนี่ยก็จะไม่มีการปิดถนนเพื่อเป็นการสร้างความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหาดใหญ่เองเนี่ยหลายๆจุดเองก็การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะรถเยอะแล้วก็ติดขัดอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะเห็นรถของหน่วยงานราชการหรือรถทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะอยู่สักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อที่จะคอยเรียกว่ามารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของทางเครื่องบินครับท่าอากาศยานหาดใหญ่เองเขามีการวางแผนกำหนดเส้นทางแล้วก็พื้นที่สำหรับในการรองรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้ติดตามเป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่การรับส่งคณะเดินทางจนถึงการเข้าสู่พื้นที่ภายในท่าอากาศยานซึ่งก็แยกออกจากเส้นทางของผู้โดยสารทั่วไปเนื่องจากว่าเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงปนกันหรือว่าอาจจะเกิดการติดขัดเล็กน้อยอะไรแบบนี้นะครับส่วนบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้คือ1กันยายน69เนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานเองเขามีการลงพื้นที่มาจัดบูธนิทรรศการกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งการประชุมครั้งนี้เขามีธีมนะครับว่าสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมือง2ทะเลถามว่าทำไมเป็นเมือง2ทะเลก็คือก็คือเป็นฝั่งที่ตะวันออกเนี่ยก็คือทะเลอ่าวไทยส่วนฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยจะเป็นทะเลสาบสงขลาเขาก็เลยเรียกกันว่าสงขลาเนี่ยเป็นเสน่ห์ทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งของทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลเมือง2ทะเลนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยครับที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นเพรสเซนเตอร์ซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาเป็นผู้ดูแลในส่วนของเพรสเซนเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับที่จะให้สื่อมวลชนทุกแขนงแล้วก็เป็นจุดที่ทีมคณะโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะใช้ศูนย์นี้เนี่ยแหละในการแถลงข่าวผลการประชุมในวันที่1ด้วยนะครับซึ่งทีมงานสวทกทมเราเองเนี่ยมากันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับมาติดตั้งในส่วนของเครื่องเสียงอะไรต่างๆนานาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มาเยี่ยมชมที่พรีเซนเตอร์แล้วอย่างที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อช่วงรายการที่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีดร.จิตพิสุทธิ์ไกรประสิทธิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาแล้วก็ทีมงานก็มาดูแลความเรียบร้อยกันอย่างเต็มที่นะครับก็ในส่วนของเราเองส่วนกระจายเสียงในประเทศสวทกทมก็จะแถลงผลการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาประมาณไม่บ่ายโมงก็บ่ายสองโมงก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วก็เมื่อช่วงที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการลงพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำรินะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือว่าคลองร.1ที่ เราเรียกกันนี่แหละเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันแล้วก็บรรเทาผลกระทบเรื่องของอุทกภัยด้วยซึ่งท่านนายกเองครับก็มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับโดยมีทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายท่านเลยแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆมารับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ท่านนายกเองก็ขอบคุณนะครับประชาชนที่มาต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจอย่างเต็มที่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปอีกจุดนึงเลยที่โรงแรมบุรีสีภูไปร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่เป็นแนวในการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวซึ่งเมื่อสักครู่ทางคุณปณิสราแล้วก็คุณอะไรนะคุณณัฐพงศ์ได้อ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเวลาอยู่ไหมครับยังมีอยู่เนอะ
2: ได้อยู่ค่ะ
3: นอกจากนี้นะครับยังมีไฮไลท์ในส่วนของการประชุมเนี่ยคือเรื่องของเสื้อผ้ากับเมนูอาหารในการที่จะต้อนรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งสงขลาเองเขาเตรียมเสื้อผ้าลายผ้าลายราชวัตรเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่มีการทอด้วยมือเป็นลายดอกเล็กๆเนี่ยนะครับสีน้ำเงินให้กับครม.สวมใส่ในวันประชุมในวันพรุ่งนี้ด้วยส่วนตอนเย็นก็จะมีอีกชุดนึงเหมือนกันนะครับเป็นชุดเยอะแยะมากมายเลยเป็นชุดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่นะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ผ้าลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถด้วยนะครับส่วนเมนูอาหารนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างของงานเขาเตรียมเมนูอาหาร
1: ครับ
2: ค่ะคุณอนุคะ
1: สัญญาณหายไปนะครับสัญญาณหายโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามใหม่นะครับเดี๋ยวให้ต่อสายให้อีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สายได้หลุดไปนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่ในส่วนของอาหารนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารขึ้นชื่อของที่สงขลาเนี่ยไก่ทอดหาดใหญ่ต้องนึกถึง
2: เดี๋ยวรอดูนะว่าคุณอนันต์จะมาพูดถึงอาหารอะไรนะเพราะว่าตัดจบไปตอนนี้พอดียังไม่เฉลยนะคะว่าอาหารที่เตรียมไว้นะคะสำหรับการลงพื้นที่ครม.สัญจรที่สงขลาครั้งนี้คืออะไรนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณอนุรักษ์ให้ฟังคร่าวๆเรื่องนึงเนี่ยที่ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาก็จะมีธีมในการแต่งกายนะคะนำผ้าในการที่จะเอามาตัดเป็นเสื้อให้กับทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูภาพนะวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเย็นเห็นว่ามีหลายชุดอยู่เหมือนกันนะคะ
1: เป็นการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างที่สงขลาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะลึกนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้คุณอนนท์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเสื้อผ้าในการลงคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นรายละเอียดยังไงนะครับคุณอนนท์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะครับ
2: ค่ะคุณอนนท์คะ
3: ขออภัยด้วยครับเนื่องจากว่าเราอยู่ห่างไกลกันสักนิดนึงเนอะก
1: ็
3: เลยบอกว่านิดนึง
1: ครับ
2: คุณอนนท์เมื่อสักครู่ติดไว้ตรงที่
3: หลุดไปตอนไหนอะ
2: เรื่องอาหาร
1: เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าครับ
3: เรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ว้าอีกแล้วนะแป๊บนึง
1: โอเคครับคุณอนนท์ยังได้ยิน
3: ไห
1: มครับ
3: อันนี้ได้ยินชัดเจนไหมครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับผม
2: ค่ะได้ยินค่ะ
3: ตอนนี้ได้ยินผมชัดเจนไหมครับ
1: ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณอนนท์เชิญเลยครับ
3: ฮัลโหลได้ยินผมชัดเจนไหมครับ
1: ได้ยินชัดเจนครับคุณอนนท์อาจจะยังไม่ได้ยินเรา
2: คือด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ที่แบบไกลกันนะเนาะกรุงเทพกับสงขลาอาจจะมีเรื่องสัญญาณติดขัดสักเล็กน้อยนะคะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวรอคุณอนนท์นะเผื่อที่จะได้ยินแล้วนะเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่บอกคือคุณอนนท์เล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องของชุดนะคะผ้าบาติกนะที่จะนำมาตัดเป็นเสื้อให้กับทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ติดค้างกันไว้พอดีเลยก็คือเรื่องของอาหารนะคะในครั้งนี้เพราะว่าอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นอาหารถิ่นเนาะอาหารพื้นถิ่นสำหรับที่สงขลาคืออย่างที่พี่โดนัทบอกพูดถึงนะก
1: ็
2: อาจจะเป็นไก่ทอดหรือเปล่า
1: ไก่ทอดใหญ่นะครับก็คือผมไปสงขลาในครั้งก่อนเนี่ยก็คือเป็นอาหารขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ความพิเศษจะแตกต่างจากความเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าหรือว่าจะมีการประยุกต์ในส่วนของอื่นๆอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวให้คุณอนนท์มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังจะติดต่อคุณอนนท์ อยู่ใช่ไหมครับทางทีมประสานครับ
2: ค่ะ นะครับนอกจากประเด็น เรื่องของมติครม.แล้วนะคะคือต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นะถ้าใครเห็นผ่าน Facebook Live นะคะ
1: ค
2: มีแอบซูมทะเบียนรถด้วยนะ
1: ใช่ เราห้ามพูดนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็เป็น
2: แล้วกลัวมันเคลื่อนนะนะเผื่อว่าใครอยากจะเห็นนะคะก็มีเหมือนกันนะรถที่เป็นรถ EV นะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขานั่งนะคะไปลงพื้นที่ติดตามภารกิจนะคะถ้าคุณอนนท์มาแล้วนะคะตอนนี้คุณอนนท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณอนนท
1: ์สวัสดีครับ
2: ได้ยินไหมเอ่ย
1: น่าจะติดปัญหาเรื่องเทคนิคจริง
2: ๆใช่
1: นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้คุณอนนท์มาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีในเรื่องของการลงพื้นที่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นการรายงานสำหรับมติครม.ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในส่วนของที่สงขลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณคุณอนนท์นันตสุคนมากๆนะครับอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เรายังมีอัปเดตให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามแน่นอนสำหรับครม.สงขลานะครับกับคุณอนนท์นันตสุคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามอีกหนึ่งจังหวัดกันหน่อยนะครับจังหวัดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองใหญ่เช่นเดียวกันนะครับแต่จะย้ายมาฝั่งโซนภาคอี
2: สาน
1: นะครับนั่นก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งวันนี้เราไปพูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับคุณสุเนศศิลปะชัยเดชครับกับประเด็นที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเมืองบัวใหญ่นำอารยสถาปัตย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับกับทางคุณสุเนศศิลปะชัยเดชครับนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านพูดถึงเรื่องของบทบาทของเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหน่อยค่ะที่มีการมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบัวใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะในเรื่องของเทศบาลเมืองบัวใหญ่นั้นเรายึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะคะเพราะหัวใจของการบริหารท้องถิ่นนั้นคือการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถที่จะใช้ชีวิตในชุมชนที่ตนเองอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
2: และ
4: มีศักดิ์ศรีของเรามองประชาชนดูแลตั้งแต่เกิดแล้วก็ถึงวัยเด็กวัยเรียนเยาวชนและวัยทำงานตลอดไปถึงผู้สูงอายุและคนพิการค่ะท่านคะ
1: ครับ
4: และผู้ที่มี

0: ของแต่ละกลุ่มค่ะ
1: ครับ
0: เพราะการบริหารบ้านเมืองนั้นท้องถิ่นที่ดีไม่ใช่เพียงแต่มีการสร้างถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องทำให้คนกับเมืองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยล่ะครับในส่วนของการดูแลในเรื่องนี้ครับมีภารกิจอื่นๆใดบ้างที่น่าสนใจบ้างครับ
0: ค่ะเรามองว่าสุขภาวะที่ดีนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคภัยไข้เจ
2: ็
0: บแต่หมายถึงการที่ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองดังนั้นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองตามแนวทางความคิดของอารยสถาปัตย์คือการออกแบบพื้นที่และบริการสาธารณะให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการเด็กรวมถึงผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวนะคะเราต้องลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเดินทางลาดห้องน้ำพื้นที่สาธารณะหรือการเข้าถึงบริการของเทศบาลสำหรับตัวดิฉันนั้นอารยสถาปัตย์อยู่ในใจเสมอจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการก่อสร้างแต่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมค่ะเมืองที่ดีต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนนอกเมืองโดยเฉพาะผู้พิการเราต้องออกแบบเมืองให้ทุกคนสามารถออกจากบ้านมาทำงานมาใช้บริการมาพักผ่อนและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นใจนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการสงเคราะห์ไปสู่การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมค่ะ
1: ครับ
0: สิ่งที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ต้องการขับเคลื่อนก็คือดูแลแล้วก็เข้าใจเข้าถึงและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคะท่านคะ
2: ค่ะจากการยกระดับมาตรฐานในหลายๆด้านนะคะรวมไปถึงอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดนะคะคือชอบมากเลยที่ท่านบอกว่าเราจะต้องอยู่กันในเมืองเนี่ยคือทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในเมืองได้หลังจากการที่เรายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับดีไหมคะสำหรับการที่ทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
0: กระแสตอบรับดีมากเพราะเขามั่นใจว่าเราเป็นนายกเทศมนตรีที่ดูแลทุกภาคส่วนและที่สำคัญก็ทุกระดับทุกมิติก็คือไม่ให้เขามองว่าเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้มองว่าเขาก็เท่าเทียมเขามีความพร้อมเหมือนกันด้วยเราให้ความสำคัญกับเขาค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับครับท่านอยากจะฝากอะไรถึงโครงการนี้ไหมครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
0: การขับเคลื่อนตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนคนเราเลือกเกิดไม่ได
2: ้
0: แต่จะเลือกที่จะมีความเป็นอยู่โดยเฉพาะถ้ามีผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้ความสนใจเข้าใจเข้าถึงและมีการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเขาให้ทัดเทียมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ดิฉันได้พูดถึงนะคะตรงนี้จะสามารถทำให้เขาภาคภูมิใจแล้วเดินออกนอกบ้านอย่างสง่างามมีศักดิ์ศรีค่ะท่านคะ
2: ครับนอกจากคนในพื้นที่แล้วนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยากจะให้ท่านฝากถึงคนที่สนใจหน่อยค่ะจะมาท่องเที่ยวที่เมืองบัวใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวเผื่อใครอยากจะไปเยี่ยมชมเมืองนะคะมีของดีของเด็ดหรือว่าจุดเช็คอินอะไรในพื้นที่ที่ถ้าไปแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดบ้างคะ
0: ค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวเมืองบัวใหญ่ค่ะเพราะเมืองบัวใหญ่ของเรานั้นเป็นเมืองประวัติศาสตร
2: ์
0: มีวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องอาหารนั้นเราเป็นเมืองแห่งอาหารอร่อยค่ะและสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของเราเป็นไปตามคำขวัญของอำเภอบัวใหญ
1: ่
0: สะท้อนตัวตนของเราได้อย่างดีนะคะก็คือนามเดิมด่านนอกเมืองดอกบัวไหมชุมทางรถไฟบึงใหญ่งดงามลือนามโต๊ะจีนถิ่นหลานย่าโมค่ะถ้ามาบัวใหญ่อยากให้แวะสักการะศาลหลักเมืองบัวใหญ่สัมผัสบรรยากาศและพื้นที่กิจกรรมที่โดมอเนกประสงค์สระใหญ่ไปถ่ายภาพที่สะพานประติมากรรมบ้านจานแวะชมบรรยา

0: กาศที่เทอเรสลานอเนกประสงค์อ่างประปาและพักผ่อนที่เกาะกลางบึงบัวใหญ่ซึ่งเรามีลู่วิ่งลู่จักรยานมีครบวงจรในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนเช่นกันแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสมากที่สุดก็คือวิถีชีวิตและรอยยิ้มของคนบัวใหญ่ค่ะเพราะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากสถานที่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมและภูมิใจในบ้านของตนเองเพราะนั้นเทศบาลเมืองบัวใหญ่ก็พร้อมที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวและเป็นเมืองที่ทุกคนเข้าถึงได
1: ้ค่ะ
0: อยากให้ทุกคนมาเยือนเมืองบัวใหญ่นะคะ
2: ครับ
0: สัมผัสด้วยตัวเองว่าบัวใหญ่มีของดีมีเสน่ห์และมีอนาคตที่ยั่งยืนอย่างไรค่ะ
1: ครับ
2: ก็ขอบคุณท่านครับสำหรับวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับคุณสุเนศศิลปะชัยเดชครับให้สัมภาษณ์ในหมุนตะวันวันนี้ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับในจังหวัดนครราชสีมานะครับเชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะครับที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในหมุนตามวันครับ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
7: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: แค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
11: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
2: กลับสู่หมุนตามวันนะครับในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่2นะครับช่วงนี้นะครับเราไปหมุนกับสีสันภูมิภาคใหม่นะครับไปในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับแต่ว่าเราจะไปติดตามในช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
13: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะครับเราไปในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับที่อำเภอแม่สอดนะครับไปพูดคุยกับในส่วนของคนในพื้นที่นะครับในการชี้พิกัดท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับซึ่งต้องบอกว่าเราก็จะติดตามกันตลอดนะครับสำหรับสวทแม่สอดมีการอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนให้กับเราได้ติดตามตลอดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราไปพูดคุยกับทางคุณดิเรกปินตาแก้วนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการนะครับจากทางสวทแม่สอดตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณดิเรกครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คุณปณิศราครับ
2: ครับ
14: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะคุณนี่เลยคะคือเห็นว่ามีพืชชนิดหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าพิศวงตานกฮูกพืชชนิดนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้คุณนี่เลยพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพืชชนิดนี้หน่อยค่ะ
14: ครับพิศวงตานกฮูกเนี่ยนะครับหรือว่าพิศวงไผ่ทอง
1: ค่ะ
14: เป็นพันไม้ขนาดเล็กนะครับรูปร่างคล้ายกับตานกฮูกนะซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากนะครับก็จะผลิดอกให้ชมเนี่ยในช่วงฤดูฝนนี้นะไปจนถึงเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
14: ซึ่งก็จะพบได้ที่ดอยหัวหมดที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่เป็นกลุ่มที่กินแมลงอะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
14: อันนี้ก็จะตั้งตามรูปลักษณ์ของดอกคล้ายกับดวงตานกฮูก
2: ครับ
14: ก็จะมองเหมือนลึกลับหน่อยนะครับอันนี้เพราะว่าจะพบได้เฉพาะที่มีระบบนิเวศเฉพาะตัวนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพิศวงทางพืชศาสตร์ที่นักธรรมชาติหรือว่านักเดินป่าเนี่ยก็จะไม่พลาดนะครับ
2: ครับ
14: ซึ่งพิศวงตานกฮูกเนี่ยพบได้เฉพาะที่ดอยหัวหมดนะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับ
1: ครับ
14: ลักษณะก็เป็นเขาหินปูนนะครับในป่าเต็งรังก็จะพบเนี่ยในช่วงของฤดูฝนนี้นะก็จะขึ้นอยู่ที่ต้นเป้งหรือว่าพืชตระกูลปาล์มคือเราต้องมองดีๆเพราะเขาจะเล็กมากสูงเพียง2มิลลิเมตรเท่านั้นก็จะเล็กเหมือนกับถ้าหัวไม่ขีดนะครับ
2: ครับ
14: เห็นจากรูปคือสวยไม่ไกลใช่
2: ครับ
14: ครับก็อยู่ไม่ไกลจากอำเภออุ้มหางนะครับประมาณสัก7กิโลเท่านั้นเอง
2: ครับ
14: เข้าไปไม่ไกลนะครับ
2: ค่ะ
14: แล้วก็ช่วงเนี้ยก็จะมีออกดอกช่วงนี้นะครับกันยายนไปจนถึงตุลาคมนะครับน
2: ี่
14: ก็คือพิศวงตานกฮูกนะก็จะดูว่าก็จะน่ารักดีนะฮะถ
1: ้
14: าท่านเห็นในรูปในภาพนะครับ
2: ผมฟังชื่อเนี่ยคือค่อนข้างแบบมีความน่ากลัวนิดนึงนะ
1: แต่ว่าดอกจริงๆสวยงามนะคะ
2: นะครับ
14: ก็จะเล็กนิดนึงนะฮ
1: ะ
14: ต้องใช้การสังเกต
2: จะเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมครับเป็นสีเขียวๆน้ำทะเลนะครับก็จะไปดูได้นะครับที่ในส่วนของพื้นที่ที่ทางคุณดิเรกเล่าให้ได้ฟังกันนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือดอกเทียนปีกผีเสื้อครับตรงนี้ก็มีความเชื่อในเรื่องของลักษณะที่มีคล้ายๆกับผีเสื้อใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับคืออันนี้ก็อยู่ที่ดอยหัวหมดเหมือนกัน
2: ครับ
14: นะก็อยู่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าดอกเทียนปีกผีเสื้อเนี่ยก็เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กนะก็จะออกดอกคาแนวเขานะเป็นทุ่งหญ้าจะกลายเป็นสีม่วงอมชมพูครับ
1: ค
14: ่ะท่ามกลางผิวเขาแล้วก็สายหมอกช่วงนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากท่านธมลวันจรงวิสิทธิ์เนี่ยก็ลงพื้นที่สำรวจนะดอกเทียนปีกผีเสื้อนะก็ซึ่งก็คาดว่าจะบานสะพรั่งเนี่ยก็น่าจะช่วงประมาณเนี้ยกันยาถึงตุลาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าหากว่าเราไปที่อุ้มผางนะครับหลังจากเราดูพี่สงตานุฮุกแล้วดูดอกอีกเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยเรายังมีอีกอันหนึ่งนะที่เราจะเปิดการท่องเที่ยวก็คือวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1กันยายนนั่นก็คือน้ำตกทีลาซูหลังจากที่เราปิดไป2เดือนเพื่อที่จะให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก1กันยายนนะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเนี่ยก็จะเปิดให้ไปเที่ยวน้ำตกทีลาซูกันนะครับเป็นวันแรกสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้ใช่ไหมคะสำหรับ
14: ช่วงน
1: ี้
14: น
1: ี่ค่ะ
14: ตอนนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างแรง
1: ค่ะ
14: น้ำนี่จะเต็มเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงช่วงฝนน้ำอาจจะมีสีขุ่นหน่อยนะฮะถ้าเป็นช่วงนี้เพราะเป็นฤดูฝนตอนนี้ฝนยังตกอยู
1: ่คร
2: ับ
14: นะครับถ้าหากว่าคือตอนนี้ถ้าเราไปเที่ยวตอนนี้ก็คือน้ำตกก็จะสวยเพราะน้ำจะเต็มม่านนะครับประมาณ500 เมตรความกว้างของเขานะครับ
1: ครับ
14: แล้วก็ความสูงประมาณ 200-300 เมตร
2: ครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่ต้องระวังหน่อยใช่ไหมครับ
14: ใช่ครับอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะให้คำแนะนำนะว่าตรงนั้นลงได้ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับ
2: ครับแล้วสภาพอากาศตอนนี้ที่แม่สอดเป็นไงบ้างครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่ามีการแจ้งเตือนเซอร์บอร์ดแคร์ด้วย
14: ฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
14: 2 เดือนมาเนี้ย
2: ครับ
14: สองแม่ครบ2 เดือนแล้วฝนยังตกอยู
2: ่ครับ
14: นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการเตือนไปจนถึงวันที่2 กันยายน
2: ครับ
14: นะครับแต่ก็คาดว่าจะน่าจะตกช่วง2 สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
14: หลังจากนั้นก็จะน่าจะเริ่มซาครับ
2: ครับก็เรียกว่าเป็นการเรียกว่ายังมีฝนตกอยู่นะครับในส่วนของแม่สอดเพราะฉะนั้นการเดินทางตอนนี้ก็คือต้องระมัดระวังพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
14: ถูกต้องครับเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นขึ้นเขาลงดอยนะ
1: ค
14: ่
1: ะ
14: ก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องของความชันด้วยเรื่องของฝนตกถนนลื่นหรือถ้าไปในจุดที่เข้าไปในป่าอย่างเช่นเส้นทางที่จะไปอุ้มหางเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเรื่องของดินสไลด์เข้ามา
1: ค่ะ
14: เนี่ยอันนี้ก็จะต้องเดินทางด้วยความระมัดระวัง
2: ครับ
14: นะครับแต่ว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรับรองว่าสวยประทับใจแน่นอนนะ
2: ครับ
14: เพราะว่าก่อนที่จะไปถึงน้ำตกทีลอซูเนี่ยนะครับเราก็จะมีไฮไลท์อีกอันนึงก็คือล่องแพยางล่องไปตามลำน้ำแม่กลองนะครับห้วยอุ้มหางแล้วก็ไปตรงน้ำลำน้ำแม่กลองแล้วก็เพื่อที่จะไปเที่ยวน้ำตกทีละสูเนี่ยเราล่องเรือไปก็ไปขึ้นที่ผาเลือดเสร็จปุ๊บก็นั่งรถไปต่อที่จะไปน้ำตกทีละสูครับ
2: ครับแล้วในส่วนของสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาล่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ในฝั่งของแม่สอดครับเพราะเห็นผมมีข่าวว่าเรียกว่ากระสุนก็หล่นใส่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเยอะเหมือนกันถูกต้องไหมครับ
14: ครับในส่วนของการสู้รบเนี่ยยังมีอยู่ครับ
1: ค่ะ
14: ยังมีอยู่แต่ว่าเหตุการณ์ที่กระสุนข้ามมาที่พื้นที่บ้านเราเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินข่าวละไม่ค่อยมีละนะครับแต่ว่าบางวันก็ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชายแดนนะครับแถวบ้านแม่กลเกณเนี่ยก็จะได้ยินเสียงปืนครับก็ยังมีการปะทะกันอยู่ครับ
2: ครับก็ถือว่าตอนนี้ในเรื่องของการปะทะเนี่ยคือเป็นเรื่องปกตินะครับในฝั่งของเมียนมาแต่ว่าในเรื่องของกระสุนที่ข้ามมาในประเทศไทยก็คือไม่มีแล้วนะครับมีอะไรอยากจะฝาก
14: ตอนนี้นะครับ
2: ครับครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่อยากจะติดตามข่าวสารของทางอำเภอแม่สอดบ้างไหมครับ
14: ครับสปทแม่สอดของเรานะครับก็ดูแลนะพื้นที่บริการเนี่ยก็คือห้ามพื้นชายแดนจังหวัดตากนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังข่าวสารได้รวมถึงฟังจากสวทส่วนกลางนะเราก็จะมีการส่งข่าวอัปเดตนะสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับหรือมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญมีเรื่องของประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่างๆนะครับเราก็พยายามที่จะส่งข่าวสารนะครับให้กับคนทั้งประเทศได้รับทราบข้อมูลของพื้นที่ของจังหวัดตากของเรานะครับ
2: ครับนะครับก็ถือว่าการติดตามนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ติดตามทุกข่าวต้นชั่วโมงรวมถึงหมุนตามวันด้วยนะครับเชิญสวทแม่สอดมาเข้าบ่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
14: ยินดีครับ
2: ครับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณบิเรกปินตาแก้วนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสวทแม่สอดจังหวัดตากนะครับร่วมพูดคุยกันในรายการหมุนตามวันครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
14: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
14: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ยังคงต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะครับแต่ว่าในเรื่องของ สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องบอกว่าเห็นดอกไม้ที่มีการโชว์มาให้เราดู2ดอกเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นความแปลกใหม
1: ่เราไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะ
2: จริงนะครับเพราะถ้าใครที่อยากจะเห็นแบบเป็นอยากจะเห็นแบบชัดเจนเนี่ยไปที่แม่สอดได้เลยนะครับไปที่ในพื้นที่ของจังหวัดตากรวมถึงน้ำตกที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดให้บริการอยู
1: ่แต่ว่าเปิดพรุ่งนี
2: ้แต่ว่ายังต้องติดตามในเรื่องของการความระมัดระวังสักเล็กน้อย
1: ต้องฟังจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าตรงโซนไหนเนี่ยลงเล่นน้ำได้ตรงโซนไหนน้ำแรงนะคะที่อาจจะเล่นไม่ได้ก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนแนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคืออย่างที่คุณดิเรกบอกนะว่าที่จังหวัดตากเนี่ย ตั้งแต่หน้าฝนมาเนี่ยฝนตกทุกวันนะคะแต่ว่าคืออย่างนึงที่ต้องยอมรับเลยคือเวลาฝนตกเนี่ยไปเที่ยวพวกน้ำตกอะไรเงี้ยน้ำมันจะเยอะเนาะน้ำมันจะเต็มแต่ประเด็นก็คือน้ำมันแรงอ่ะนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะในการลงไปเล่นน้ำหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อจะไปถ่ายรูปเก็บภาพไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ได้อยู่แต่ยังไงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะหลังจากที่เขาปิดกันมา2เดือนนะพรุ่งนี้เปิดให้บริการแล้วเป็นวันแรกนะคะ
2: นะครับไปติดตามกันต่อนะครับในส่วนของข่าวสารแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารไปทักทายแฟนรายการกันก่อนนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราอ่านข่าวเล่าข่าวพูดคุยกับทางแขกรับเชิญของเรามานานไม่ทักทายแฟนรายการเลยนะครับทักทายไปยังคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าด้วยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อความเนี่ย
1: เยอะนะ
2: มีเยอะกว่านี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันรันไปแล้ว
1: มันรันไปเร็วน้อย
2: นะครับสวัสดีพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะนะครับคุณอานนท์บอกกลั้นกลั้นอะไรเอ่ย
1: นะครับคู่อาจจะติดขัดเล็กน้อยนะคะขออภัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าคือโฟนอินมาจากทางสงขลาเนาะอาจจะ
2: นะครับแล้วก็
1: มีเรื่องสัญญานิดนึง
2: เรียกว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็ประชาชนค่อนข้างที่จะหนาแน
1: ่
2: นนะครับเพราะมีครม.สัญจรลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับและก็ในส่วนของพี่สุเทพนะครับบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานนะครับพี่สุเทพเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องชาตรีบอกสวัสดีตอนเย็นครับพี่โดนัทพี่ป่านครับลาดพร้าวตอนนี้เมฆหนามากฝนกำลังจะมาแล้ว
1: ช่วงเย็นนะมาตามนัดอยู่แล้วนะคะสำหรับฝนฟ้าอากาศของเรา
2: ฝนเวลาราชการนะพอเราเลิกงานปุ๊บเดี๋ยวตัวนั้นจะต้องอยู่ต่อเพราะว่ากลับมาไม่ได้นะครับแต่ไงก็การเดินทางนะครับในช่วงนี้ใครที่จะเดินทางไปที่ไหนนะก็จะต้องดูแลในเรื่องของการเดินทางอย่างดีๆใครที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เนี่ยเสื้อกันฝนนอกจากมีแล้วเนี่ยในเรื่องของล้อรถอะไรต่างๆนะสมรรถนะของการย
1: ึ
2: ดเกาะถนนเนี่ยคือสำคัญนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหลายจุดเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคุณอัจฉราบอกมานะครับว่าสวัสดีค่ะด้วยนะครับเช่นเดียวกับพี่ดาวอรุณกมลนะครับส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณเทสุยะนะครับน่าจะเทสุยะนะนะครับบอกสวัสดีจากประเทศญี่ปุ่นด้วยโอ้โหแฟนรายการของเราเนี่ยมีติดตาม
1: ไปทุกมุมโลกนะ
2: ถูกต้องนะครับยินดีนะครับสำหรับในการรับฟังข่าวสารนะครับเชื่อว่าข่าวสารของเราเนี่ยเป็นข่าวสารที่มีการคัดกรองนะครับแล้วก็รายงานให้คุณผู้ฟังรับฟังกันอย่างชัดเจนนะครับไปติดตามในเรื่องของการรับมือกันหน่อยน้องป่านสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักคือจะบอกว่าหลังจากที่น้ำเนี่ยมีการไหลลงมาจากฝั่งภาคเหนือนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่ต้องรับมือเนี่ยก็คือในส่วนของภาคกลาง
1: ถูกต้อง
2: นะครับซึ่งถ้าภาคเหนือเนี่ยผู้ที่ดูแลในเรื่องของการดูแลเรื่องภัยแล้งแล้วก็ในเรื่องของน้ำป่าน้ำท่วมเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของท่านรองนายกยศชนันท์นะครับส่วนมาในภาคกลางเนี่ยจะเป็นท่านรองนายกเอกนิติน
1: ะ
2: ที่ดูแลในส่วนนี้นะครับท่านรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะจากกรณีที่มีฝนตกหนักนะคะฝนตกสะสมในพื้นที่ก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยก็คือที่แก่งคอยนะคะที่มวกเหล็กเนาะก็จังหวัดสระบุรีนะคะเมื่อวันที่30ก็คือเมื่อคืนนะคะที่ผ่านมาส่งผลกระทบทั้งภาคบ้านเรือนที่พักเส้นทางการจราจรต่างๆนะคะประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการออกมาพยากรณ์เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเฝ้าระวังกันไปยาวจนถึง2กันยายนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองนายกเอกนิตินะคะท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะจังหวัดภาคกลาง เตรียมความพร้อมรับมือติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนะคะที่สระบุรีนะคะอย่างที่บอกนะก็จะมีที่แก่งคอยที่มวกเหล็กนะคะที่น้ำไหลหลากมานะคะก็นอกจากที่สระบุรีแล้วนะยังมีที่ปราจีนบุรีนะคะที่นครนายกนะคะ3จังหวัดนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่สำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะท่านก็กำชับทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่นะคะเครื่องจักรกลสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยต่างๆให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมไปถึงต้องบูรณาการกับพื้นที่ด้วยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
2: ค
1: เน้นย้ำความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักถ้าพบว่าพื้นที่ไหนเนี่ยคือมีแนวโน้มเรื่องของความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็จะต้องเร่งแจ้งให้พี่น้องประชาชนอพยพออกจากพื้นที่โดยเฉพาะอย่างกลุ่มเปราะบางเนี่ยที่ต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็การช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนจะต้องครอบคลุมจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะยังไงในพื้นที่นะคะทั้งสระบุรีปราจีนบุรีและก็นครนายกนะคะท่านใดนะที่ได้รับเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนถ้าหลังจากนี้นะมีเหตุให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดนะคะถ้าบอกให้ยกของต้องยกของบอกให้อพยพต้องอพยพนะคะเพื่อที่จะได้ลดความสูญเสียหรือลดความเสียหายได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไงติดตามพยากรณ์อากาศกันไปก่อนนะคะว่ามีเรื่องของฝนตกหนักไหมพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากอะไรเงี้ยเรามาระวังกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับช่วงนี
2: ้ครับแล้วก็ในส่วนของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับในจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็มีการออกมาประกาศนะครับในการปิดการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ชั้นที่1ไปจนถึงชั้นที่7นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำตกเกาะสีชังด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับไม่ใช่เกาะสีชังที่อยู่ชลบุรีนะเป็นน้ำตกเกาะสีชังนะครับที่อยู่จังหวัดสระบุรีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อน้องป่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่ามีความเพิ่มของน้ำที่สูงขึ้นปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำที่ไหลหลากรุนแรงด้วยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้ที่จะมาเล่นน้ำตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเองตรงนี้นะครับพิจารณาแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะมีการปิดกิจกรรมนะครับงดกิจกรรมทุกประเภทสำหรับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยและก็น้ำตกเกาะสีชังในวันที่31สิงหาคมเป็นเวลา1วันดูก่อนวันนี้ว่า
1: ไม่
2: ว่าจะ
1: ทำ
2: ว่าจะเล่นได้ต่อไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้นะครับในส่วนของทั้งกรมอุทยานเองนะครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังติดตามอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าตื่นตระหนกแต่ว่าให้ตระหนักอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะส่วนที่จังหวัดน่านนะก่อนหน้านี้ที่เราได้ติดตามข่าวกันไปนะคะก็คือมีน้ำท่วมเนาะในพื้นที
2: ่
1: ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นในช่วงของการฟื้นฟูนะคะเก็บบ้านเก็บอะไรเพราะว่ามันมีทั้งโคลนทั้งอะไรนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนกันมาอีกนะคะที่พี่น้องที่อยู่จังหวัดน่านนะคะยังไงติดตามพยากรณ์อากาศกันด้วยนะเพราะว่ามีการแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะคะที
2: ่
1: บริเวณภาคเหนือนะคะเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่พายุดีเพรสชันนะคะที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะยังไงช่วงนี้ ระมัดระวังนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนแนวโน้มปริมาณฝนที่จังหวัดน่านนะคะเขาบอกว่าก็ตั้งแต่วันนี้แหละนะให้ต้องเฝ้าระวังคือ31สิงหาคมนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกในเกณฑ์ปานกลางถึงหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้1ถึง2กันยายนนะคะฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยนะสำหรับพื้นที่จังหวัดน่านนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ประสบอุทกภัยกันไปแต่ก็หวังว่าถึงฝนจะตกหนักเนี่ยก็น่าจะสามารถระบายน้ำได้เนาะเพราะว่ามันเป็นหลังในช่วงที่เขามีการฟื้นฟูแล้วนะก็ดูหลายพื้นที่เนี่ยเขาลงพื้นที่ในการทำงานทั้งในส่วนของก่อนหน้าก็คือการเตรียมการหลังจากที่ประสบอุทกภัยแล้วเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการวางแผนระบบอะไรการขุดลอกคลองพื้นที่ระบายน้ำนะคะให้มันระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีหลากหลายพื้นที่ต้อง เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะติดตามพยากรณ์อากาศกันได้ในช่วงหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะทางสถานีของเราก็มีอัปเดตหรือว่าเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในเรื่องของสภาพอากาศนะครับช่วงนี้ยังพอมีเวลานะครับไปติดตามข่าวสารที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล่นนะเพราะว่าเห็นทำคอนเทนต์กันสนุกสนานในโซเชียลนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าในส่วนของเรือรบของทหารสหรัฐอเมริกานะครับที่จะมีการมาแวะพักนะครับสำหรับการที่กำลังพลเรืออับอับราฮัมลินคอนนะครับจะมาแวะพักในประเทศไทยในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน2569นะครับตอนแรกเนี่ยมีหลายคนกังวลว่าจะมาฝึกรบกับประเทศไทยหรือเปล่า
1: เพราะว่าเรือเนี่ยคือเป็นเรือรบไง
2: ใช่และประเด็นคือก็มีประเด็นดราม่าอยู่ในเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลว่าพอเรือลำนี้เนี่ยจะมาเทียบท่าที่พัทยาที่ฝั่งชลบุรีของเราเนี่ยจะมีการมาฝึกการรบกับทหารไทยหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของแนวความมั่นคงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับทางกระทรวงกลาโหมเองทางกองทัพไทยเองนะครับก็ออกมายืนยันว่าตรงนี้เรือลำนี้เนี่ยไม่ได้มาเป็นการสู้รบหรือว่าเป็นการฝึกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นการพักผ่อนนะครับของในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกาที่มีการไปทำภารกิจปฏิบัติการเนี่ยที่ในฝั่งของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มาพักรบเนี่ยที่ในส่วนของฝั่งประเทศไทยน
1: ะครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ากำลังพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกว่า 5,000 นายนะครับที่จะมายกพลขึ้นบกในประเทศไทยนะครับแต่มันก็มีประเด็นที่เป็นดราม่าในโซเชียลไม่ใช่ดราม่าสิตอนแรกเนี่ยเป็นการเรียกว่าเล่นๆกัน
1: ทำคอนเทนต์
2: สนุกสนุกเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยคือจะเป็นโคโคนัทออฟฟิศก็คือเป็นล้อเลียนในเรื่องของการค้าประเวณีนะครับในพื้นที่ของพัทยาของชลบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองเป็นประเด็นของความสนุกสนานเนี่ยอาจจะสนุกสนานแต่ในเรื่องของประเด็นอาชญากรรมเนี่ยก็ต้องมองอีกมุมนึงเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วต้องมีการควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงกระทรวงพม.นะครับก็อย่างที่บอกพอเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็จะต้องมีการลงพื้นที่ในการตรวจตาเช็คดูหน่อยว่าในส่วนของการที่ทหารสหรัฐเนี่ยก็คือถือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเรานะครับที่จะมาลงพื้นที่มาท่องเที่ยวมาพักผ่อนในพื้นที่ของในพื้นที่ของชลบุรีนะครับก็ต้องดูในเรื่องของการค้าขายที่จะไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบของการฉวยโอกาสต่างๆนะครับที่จะมีการมาลงในครั้งนี้และก็ในเรื่องของการค้าประเวณีด้วยนะครับกวาดล้างอย่างราบคาบนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทางกระทรวงพม.นะครับมีการลงพื้นที่สนธิกำลังกว่า200นายนะครับลงพื้นที่ไปยังในส่วนของชายหาดพัทยาและก็จุดเสี่ยงต่างๆในบริเวณชายหาดพัทยานะครับควบคุมผู้กระทำความผิดที่มีเข้าข่ายเกณฑ์ค้าประเวณีในย่านพัทยาตรงนี้นะครับ25รายด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบสังคมรองรับในการที่กำลังพลของทหารสหรัฐอเมริกานี่แหละนะที่จะมาทำเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะครับในพื้นที่ของพัทยา 2-6 กันยายนนี้นะครับก็จับได้เนี่ยก็มีเป็นคนสัญชาติลาวด้วยนะครับมีสัญชาติยูกันดาด้วยนะครับแล้วก็สัญชาติไทยด้วยนะรวม25รายนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบปรับไปนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรไปทำหรือเปล่าการทำอาชีพแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดกฎหมายอยู่นะครับ
1: ถูกต้อง
2: การทำแบบนี้คือผิดกฎหมาย
1: บ้านเรายังไม่คุ้มครองนะคะในเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาต้องเข้มงวดนะคะอย่างมากในเรื่องของการค้าประเวณีเพราะว่ามันเกี่ยวกับความผิดกฎหมายเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะซึ่งภาครัฐก็เร่งปราบปรามเรื่องนี้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรายังคงต้องติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าการกดขันครั้งนี้เนี่ยคือบางคนบอกว่าโอ๊ยพอเกิดเหตุการณ์ครั้งนึงนะก็เข้มงวดกันครั้งน
2: ึ
1: ง
2: สร้างภาพหรือเปล่า
1: อย่างนั้นนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าการกดขันเนี่ยคือไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่แล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะจุดเสี่ยงตามแนว ชายหาดพื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าการขยายผลไปยังการตรวจสอบปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงแรงงานเด็กด้วยนะคะมันไม่ได้มีแค่เรื่องการค้าประเวณีนะถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างแบบใช้แรงงานเด็กเนาะไปขายของอะไรเงี้ยต่างๆนะถ้าเคยเห็นภาพนะคะที่เป็นเด็กเร่ร่อนหรือว่ารวมไปถึงปัญหาขอทานนะคะนำเด็กมาขายสินค้าบังคับเด็กมาขอทานเนี่ยตรงนี้ต้องเร่งปราบปรามในทุกๆปัญหานะคะไม่ใช่ว่าพอมีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะลงพื้นที่ไปดูเนี่ยไม่ใช่
2: เป็นครั้งคราวเพื่อหากระแสไม่ใช่นะตรงนี้ทางเจ้าที่ตำรวจแต่ก็ในส่วนของเจ้าที่ทางกระทรวงพม.นะครับก็มีการยืนยันนะครับแล้วก็เรื่องนี้ทางประชาชนก็ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับแจ้งเบาะแสกันได้ในส่วนของพม.จังหวัดเองหรือแม้แต่ในส่วนของสภ.เมืองพัทยานะครับแจ้งไปได้สภ.บางละมุงนี่นะครับจะได้ไปดูแลพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการดูแลความสะอาดของบ้านเมืองของเราไปด้วยนะครับเวลาที่มีแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยมาดูแลใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขามาแล้วเนี่ยแล้วเห็นเป็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยการพูดต่อปากต่อปากเนี่ยอาจจะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดูไม่ดีในสายตาของทหารสหรัฐก็ได
1: ้แล้วก็มันสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจนะพอคนรู้สึกว่าวิประเทศไทยมันปลอดภัยหรือเปล่าหรือยังไงเพราะไม่มาเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็กระทบกันไปเป็นวงกว้างนะคะ
2: ใช่แล้วนะครับยังไงก็เป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนะครับสำหรับการทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมูลตามวันในวันนี้นะครับอยู่กันยาวๆมาถึง2ชั่วโมงกับโดนัทแล้วก็สายป่านนะครับแต่ว่าเรายังจะเจอกันแบบนี้ในทุกๆวันนะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับรวมถึงในส่วนของพรุ่งนี้ก็จะเป็นคุณสุพลชูเวศนะครับมาเสริมทัพพิธีกรของเราด้วยนะครับยังไงก็ติดตามฝากติดตามทั้ง5วันของพวกเรานะครับหมุนตามวันในช่วงบ่ายๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและดิฉันมณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
13: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
22: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ย
0: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
0: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: นายกรัฐมนตรีประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ระดมข้อเสนอแนะที่นำไปสู่ข้อปฏิบัติจริงก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการจากหลายหน่วยงานธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันสงขลาสู่ฐานพัฒนาช่างใต้น้ำผนึกกำลังปตท.สผ.เสริมอุปกรณ์และทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
23: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดสายรัดตัวสำหรับดำน้ำและอุปกรณ์สแตนเลสสตีลเน็กริงแอสเซมบลีจากบริษัทปตท.สผ.เอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้ากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและมีโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากภาคเอกชนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมและยกระดับทักษะของแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
16: กระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยเร่งขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำณจังหวัดสตูลว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงโดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จัดตั้งโดยภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลทั้งนี้ได้สั่งการให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นจุดเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภายใน30วันเพื่อให้โครงการสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับบอนสกันแก้วประจันครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับเรียกว่าฝนนะครับตกในหลายพื้นที่เลยแถวแถววิภาวดีรังสิตแถวสถานีตอนนี้ก็เริ่มครึ้มแล้วนะครับหลายๆคนบอกว่ามาตรงเวลาเป๊ะเลยตรงเวลากับการเลิกงานแล้ววันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายสิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลไม่ต้องสืบเลยเรื่องของการจราจรที่พอวันสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยและแน่นอนว่าฝนก็มาด้วยอีกนะครับหลายๆปัจจัยเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่ด้วยกันไปต่อเนื่องกันนะครับมีทั้งข่าวมีทั้งข้อมูลและเรื่องสำคัญวันนี้แน่นอนเชื่อว่าคนไทยก็ติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับหลายเรื่องราวคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรียกว่าอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาโฟนอินกันสดๆเลยว่าบรรยากาศในแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านลงพื้นที่มีเรียกว่าอัปเดตอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามไปพร้อมกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้วันนี้นอกเหนือจากบอล นะครับในการดูแลคุณผู้ฟังแล้วหลังไมค์ของเราครับก็ต้องบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับก็อยู่ที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากจะอัปเดตเรื่องราวของการทำงานเพราะว่าวันนี้วันสิ้นเดือนด้วยลังบริษัทก็บอกว่าปิดยอดแล้ววันนี้เรียบร้อยตัวเลขสวยงามมากอัปรบมือให้กับคนเก่งทุกๆคนด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าที่จะทำงานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคส่วนไหนนะครับก็ขอให้วันนี้มีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับวันนี้มีข้อความจากน้องแชมป์นี่นะครับทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับขอบคุณกำลังใจด้วยมีส่งใจส้มมาตั้งแต่ต้นเลยบอกว่ารออยู่นะครับทุกๆวันเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่เกริ่นบอกต้นรายการเลยนะครับวันนี้ท่านเดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำครม.สัญจรครับลงพื้นที่แน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับโครงการต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับทางด้านเศรษฐกิจด้วยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับจะได้มาติดตามไปพร้อมกันดังนั้นนะฮะใครที่ตอนนี้ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือว่าการติดตามในทุกๆแพลตฟอร์มของเราได้นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังเลยดูตั้งแต่ต้นรายการเลยวันนี้ใครรายงานตัวมาแล้วบ้างนะครับมีคุณรัชนาบูรณกิตติครับบอกว่ารอฟังอยู่นะครับว่าวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายรัฐมนตรีนะครับทั้งรองนายกเชนนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารปูม้านี่น่าสนใจมากเรื่องนี้ครับท่านก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันต่อเนื่องด้วยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่ในทุกๆวันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเดินหน้าในการที่นำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตนะครับอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับมีคุณเอกส่งข้อความมาแล้วด้วยบอกว่าวันนี้ติดตามรายการอยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลสำคัญที่จะสื่อสารถึงพี่น้องประชา ชนด้วยเริ่มต้นเรื่องแรกครับอย่างที่เกริ่นบอกกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้ 11:50 นครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารกิจแล้วก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31 สิงหาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับ1 กันยายน 2569ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าโอ้โหบรรยากาศที่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับเศรษฐกิจดีมากๆเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นเป้าหมายสำคัญครับในการที่ท่านลงไปท่านบอกว่าท่านอยากฟังนะครับปัญหาจากพี่น้องประชาชนจริงๆเพื่อนำมาสู่การแก้ไขจริงๆแล้วก็นำข้อเสนอของ5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลด้วยโดยนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42นะครับแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศครับเป็นไปด้วยความคึกคักนะฮะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอรับท่านนายกรัฐมนตรีไล่เรียงกันก่อนเลยภารกิจแรกของวันนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะเกาะติดภารกิจของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเริ่มต้นภารกิจแรกครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับที่บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควรนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนคุ้นกันนั่นก็คือคลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับหลายๆคนกังวลเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ใช่ไหมครับท่านบอกว่าท่านลงไปครั้งนี้ขอไปติดตามนะครับเรื่องของการสั่งการไว้คราวก่อนจะเห็นว่าท่านบอกว่าไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปดูมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงน้ำท่วมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลครับต้องการให้การบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยเชื่อมโยงกันทั้งระบบแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยนะครับทั้งเขตเศรษฐกิจเส้นทางคมนาคมนะครับรวมถึงพื้นที่ดังกล่าวครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหหลายๆคนบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความเจริญก้าวหน้านะครับของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ประตูสู่ภูมิภาคด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คือแนวทางคมนาคมสีเขียวGreen Transport นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมด้านการขนส่งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของภาคใต้ด้วยดังนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ครับโดยต้องบอกว่าสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีระยะทางคุณผู้ฟังประมาณ7 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตรงนี้เชื่อมนะฮะจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางพื้นที่ฝั่งสงขลาไปจนถึงพัทลุงเนี่ยจากเดิมเนี่ยต้องขับรถกันเกือบ2 ชั่วโมงจะเหลือเพียงแค่เวลาประมาณ15 นาทีเท่านั้นและที่สำคัญครับต้องบอกว่าสะพานเชื่อมเกาะลันตาตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดการพึ่งพาแพขนานยนต์แล้วก็ลดเวลาการเดินทางลงได้อย่างมากเลยทีเดียวทั้ง2 โครงการครับมีกรอบนะครับในการก่อสร้างเนี่ยไม่เกิน1,080 วันถูกวางเป้าหมายครับให้ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็เป็นการกระจายเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอีกภารกิจนึงครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมนะฮะนั่นก็คือการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานี่ก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่ไปรอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านไปรับฟังนะฮะเรื่องของข้อเสนอแนะเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานี ยะลานราธิวาสครับรวมถึงข้อเสนอผ่านการระดมความคิดเห็นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงเรื่องของการจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยโดยเป้าหมายสำคัญครับก็คือการเปลี่ยนปัญหาแล้วก็เรื่องของความต้องการจากพื้นที่ให้ไปเป็นข้อเสนอนำไปสู่เรื่องกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียกว่าเสียงชื่นชมนะฮะจากการที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะท่านตั้งใจที่จะลงไปที่พื้นที่ของภาคใต้เพื่อไปรับฟังครับปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงด้วยนอกเหนือจากจังหวัดสงขลานะครับทั้งจังหวัดสตูลปัตตานียะลานราธิวาสด้วยนอกเหนือจากนั้นครับท่านยังไปต่ออีกนะฮะมีกำหนดการเดินทางต่อไปยังสารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะในส่วนของชุมชนเมืองเก่าต่อไปด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่คุณสมพรบอกว่าติดตามจากจังหวัดอ่างทองครับนี่นะฮะให้กำลังใจคุณเอเนกพลิกไทยส่งข้อความรัวๆเลยนี่นะครับมากันเป็นชุดๆเลยทีเดียวขอบคุณมากอย่าลืมด้วยสวัสดีคุณบอลคุณเจริญชัยจากเพชรบูรณ์นะครับติดตามทุกวันแล้วก็ขอส่งหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับไล่เรียงกันมานะครับต้องบอกว่ารัฐมนตรีทุกท่านเลยก็ทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจครับของนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านก็ไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถ้าคุณผู้ฟังสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่นะครับของในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมค่อนข้างบ่อยนะครับชุมชนควนลังนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องของเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับไปรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่มีทั้งโครงการระยะที่1ครับเป็นโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักนะครับจากบริเวณคลองต่ำเชื่อมคลองร.1นะฮะระยะทางก็ประมาณสัก 1.6 กิโลเมตรนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตนะครับแบบตัวแอลแล้วก็ตอกเสาเข็มด้านบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รองรับเรื่องของการระบายน้ำเร่งระบายน้ำนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งขวาของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็ฝั่งซ้ายของตำบลควนลังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญระยะที่2ครับอยู่ในกรอบงบประมาณปี2569ถึง2572นะฮะก็ถือว่าเป็นการอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยประมาณเดือนกันยายนนะครับโดยก็จะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องเดินงานทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปด้วยเพราะจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยจะเป็นแอ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขาหลายๆลูกที่ไหลมาและเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็ตกจุดเดียวเนี่ยดังนั้นครับก็นี่คือปัญหาหลักที่ต้องเดินงานแก้ไขกันทั้งระบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำควบคู่แล้วก็ท่านก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีทุกท่านครับตั้งใจนะครับที่จะลงพื้นที่ในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยมาดูอีกหนึ่งภารกิจครับที่มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยบอกแล้วว่าจับประเด็นเป็นข่าวก็เกาะติดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจนะครับกับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลามาดูภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านก็ย้ำด้วยว่าหาดใหญ่ต้องรอดนี่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนกังวลนะฮะท่านก็ลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงไปครับทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะที่หลายๆคน กังวลว่าเอ๊เดี๋ยวช่วงตุลาคมนะครับเดี๋ยวฝนจะตกหนักอีกจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพฤศจิกายนนะครับหลายคนก็หวั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊แล้วแผนป้องกันอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุเลยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยนะครับพี่น้องประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางนะครับกว่า800ล้านบาทเพื่อเร่งครับในการดำเนินการนะฮะเรื่องของการซ่อมแซมอาคารชลประทานแล้วก็เขื่อนที่พังทลายดำเนินงานนะครับทางด้านของสำนักงานกรมชลประทานนะครับก็ร่วมกันในการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งก่อนจะสังเกตเห็นครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เป็นห่วงพี่น้องที่ภาคใต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งพื้นที่สตูลนะครับทั้งยะลานราธิวาสทั้งปัตตานีนะครับทุกๆพื้นที่ที่ท่านบอกว่าท่านอยากไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงโดยขณะนี้ครับก็ได้มีการสั่งการนะครับให้กรมชลประทานก็เร่งจัดหาผู้รับเหมานะครับเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงปลายปีที่มีความกังวลใจว่าเดี๋ยวหาดใหญ่จะเจอสถานการณ์ซ้ำซ้อนอย่างปีที่แล้วหรือเปล่าก็ต้องเรียกในการดำเนินการสั่งการให้กรมชลประทานครับเร่งจัดหาผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการทันทีซึ่งมั่นใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูระบบชลประทานได้แล้วก็มีการขุดลอกตะกอนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับให้กับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับก็มีการชูนวัตกรรมเรื่อง AI แจ้งเตือนภัยอย่างแม่นยำครับเพื่อที่จะเตือนให้กับพี่น้องประชาชนหากกรณีเกิดเรื่องของภัยวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินต้องแจ้งเตือนแล้วก็ต้องมีการอพยพทั้งกลุ่มเปราะบางนะฮะคนสู่

ากาศนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้ามีการแจ้งเตือนครับกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับช่วยทุกภาคส่วนก็สามารถเตรียมการรับมือนะครับกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนี่คือ1ภารกิจครับจากการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลานะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์รวมถึงแผนป้องกันอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมาดูข้อความกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกสื่อก็จับตาเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรมีความคึกคักมากๆครับเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ทุกๆอำเภอนะครับพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นนะครับกับการลงไปในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาของคณะรัฐมนตรีเรียกว่าหลายๆท่านก็มารอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ามาติดตามนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณบังออนเล็กใบสวัสดีค่ะคุณบอลแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเห็นความตั้งใจของคณะรัฐบาลทุกท่านเลยที่เดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณจิรารัตน์ก็ส่งมาเยอะแยะเช่นเดียวกันคุณสุพิชเพ่งแจ่มด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะส่งกำลังใจให้กับการทำงานที่หนักหนาเหมือนกันนะครับในห้วงเวลานี้มาดูภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับต้องบอกว่าท่านก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันกับการประชุมครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านไปที่อำเภอนาหม่อมติดตามเรื่องของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับโดยล่าสุดครับวันนี้นะครับ31สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาติดตามเรื่องของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะครับเพื่อความมั่นคงของชุมชนโดยทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับแล้วก็อุทกภัยพร้อมย้ำว่าโครงการนี้ครับจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทางด้านของรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็เปิดเผยด้วยครับว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับจะให้บริการประชาชนได้ถึง438ครัวเรือนนะครับหรือว่ามีน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามีน้ำสะอาดเพียงพอแน่นอนให้กับพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยนะครับเคยสนับสนุนนะครับน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์ฟอกไตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่มาแล้วครับเมื่อปีที่ผ่านมา2568ในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับก็รวมถึง58แห่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจครับของคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปทั้งติดตามนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครม.สัญจรนะครับล่าสุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เรียกว่ามีการเปิดเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้นะครับลุยยกระดับ4มิติทั้งการระดมเรื่องของความคิดเห็นท่านบอกว่าพัฒนาภาคใต้เนี่ย4ด้านเลยคุณผู้ฟังทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับเดินหน้าพัฒนาเรื่องเร่งด่วนครับเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมีความเจริญนะครับโดยวันนี้แน่นอนครับที่การประชุมครม.สัญจรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเวิร์กช็อปนะฮะในการระดมความคิดเห็นทั้งปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและก็ปัตตานีภายใต้นโยบายของรัฐบาลครับในการที่จะพัฒนา4ด้านหลักด้วยกันทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมความมั่นคงแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงรัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้ได้ลงมาประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาได้มาร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการมีการระดมความคิดเห็นครับรวมถึงปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆแล้วก็แนวทางในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนนะครับของเราทั้งสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็เป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี่คือการประชุมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะฮะพี่น้องประชาชนก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันนะฮะมารอรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงเกาะติดประชุมครม.สัญจรครับต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคึกคักมากๆนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เรียกว่าสนใจการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามทั้งหมดกันต่อช่วงหน้าครับ
1: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
2: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
4: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
7: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
10: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลูกจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
11: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: มาครับกลับมาช่วง 17:33 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันทุกวันนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยรวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz ครับแล้วก็มี AM 1467 GHz นะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มของเราครับมีคุณผู้ฟังจากหลากหลายจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็มีข้อความมากมายครับส่งมาให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่วันนี้ครับต้องบอกว่าสื่อทุกสื่อนะครับก็จับตาเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลากันด้วยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงกันแล้วก็ติดตามกันต่อมาดูข้อความกันก่อนนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเดินหน้าข้อความกันอย่างมากมายส่งมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับก็มาติดตามภารกิจของท่านอาจารย์เชนรองนายกรัฐมนตรีครับอาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์อย่างที่เกริ่นบอกไว้นะครับท่านไปที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลานะครับไปดูธนาคารปูม้านะครับของกลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับต้องบอกว่าการติดตามเรื่องของธนาคารปูม้าแล้วก็โดมปะการังนะครับร่วมกันทำกิจกรรมในการปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับที่มารอต้อนรับนะฮะแล้วก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยนะครับท่านอาจารย์เชนก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการนำเอาเสียงสะท้อนนี่แหละนะฮะจากพี่น้องประชาชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางทะเลไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าหรือว่าเรื่องของการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โรมาอิรวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้ควรที่จะแยกออกจากกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันด้วยนี่นะฮะหัวใจสำคัญตรงนี้เนี่ยคือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการปล่อยปูม้าก็เป็นหนึ่งนะครับในแนวทางที่เห็นผลแต่ต่อไปก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาตอบคำถามให้ได้ด้วยว่าปัจจัยใดครับทำให้ปูม้าเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ปูม้าเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีสัตว์ทะเลชนิดใดอีกนะครับในสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนของระบบนิเวศด้วยนะครับเพื่อจะนำมาออกแบบนะครับในการฟื้นฟูระบบทรัพยากรทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านบอกว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมนะครับรอบๆธนาคารปูม้าก็บอกว่ามีการมองไปถึงการต่อยอดนะครับเรื่องของการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับท่านอาจารย์เชนก็ย้ำด้วยว่ามีการนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมเข้ามาเสริมนะครับเรื่องของปูม้าที่อำเภอสทิ้งพระจังหวัดสงขลาในการลงไปประชุมครม.สัญจรครั้งนี้โดยก็จะสามารถที่จะต่อยอดครับเป้าหมายต่อไปก็คือการทำอย่างไรเนี่ยให้ทรัพยากรในชุมชนดูแลนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดเป็นรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ท้องถิ่นลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐนะครับแล้วก็ทำให้การอนุรักษ์เนี่ยสามารถที่จะเดินต่อไปได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการน้อมนำแนวพระดำริครับของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลไทยด้วยนะครับพระองค์ท่านมีความห่วงใยครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็บอกว่าเรื่องของการจัดการขยะในทะเลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของอาจารย์เชนก็ได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำรินะฮะของพระองค์ท่านเพื่อที่จะนำมาต่อยอดนะครับเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับกำลังติดตามอยู่แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของการเดินหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ของพื้นที่ในจังหวัดสงขลานะครับอย่างที่บอกกันครับวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาล่าสุดครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามการสัมภาษณ์สดเลยต้องบอกว่าอย่างที่มันบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงครับจังหวัดสงขลาคึกคักมากๆเลยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณธัญวรรณจิระโรนะฮะท่านเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจะมารายงานสถานการณ์เรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับผมแล้งตายได้นะ
12: แล้งในใครฉับค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับน้องหนามเตยเนาะพี่ปอนขอเรียกว่าน้องหนามเตยนะครับบรรยากาศบรรยากาศเห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยพี่น้องประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับ
12: ค่ะก็บรรยากาศนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยตั้งแต่ท่านนายกมาก็คือจะมาถึงช่วงประมาณบ่ายกว่าขออภัยค่ะช่วงประมาณเที่ยงนะคะ11โมงในพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านหน้าควรหรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะคลองร.1นั่นเองค่ะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับกันตั้งแต่เช้า มากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่มาท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่มาเป็นการเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.แต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมค่ะโดยรัฐบาลเนี่ยก็ต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณมีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วก็จุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการบ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยก็ได้ใส่ใจนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยรวมถึงได้นำบทเรียนจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะเรื่องของความเสียหายเรื่องของอะไรท่านก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกก็นำบทเรียนต่างๆนี่แหละค่ะมาเป็นแผนในการพัฒนาในด้านต่างๆในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วครม.สัญจรในครั้งนี้เนี่ยมีหลายด้านมากๆนะคะแต่ว่าด้านที่ประชาชนคาดหวังมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยค่ะเพราะว่าในพื้นที่เราเองในช่วงประมาณปลายปีช่วงพฤศจิกายนเนี่ยน้ำก็จะเริ่มท่วม
0: ครับ
12: ก็อาจจะอยากจะเห็นในการแก้ไขเป็นรูปธรรมที่เห็นได้จริงว่าอาจจะท่วมแต่ก็ให้มันน้อยแล้วก็น้อยลงมากๆแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจให้น้อยกว่านี้ค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเองก็เจอกันนอกจากหัดใหญ่แล้วใช่ทุกอำเภอ16อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะก็หนักมากๆเลยแล้วก็ตรงที่คลองหวะเนี่ยก็ที่ท่านนายกไปวันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญจากอำเภอนาหม่อมขณะที่คลองอุตภาวก็รับน้ำจากสะเดาซึ่งก่อนมวลน้ำจะเข้าในหลายพื้นที่เนี่ยคือจะผ่านบริเวณคลองร.1นี่แหละค่ะก็ถ้ามีการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของการผุพังเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยก็คาดว่าถ้าน้ำมาอีกก็สามารถที่จะป้องกันอุทกภัยกันได
0: ้นี่ก็คือส่วนของการลงพื้นที่ที่ไปติดตามงานในส่วนของคลองระบายน้ำร.1ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยที่ท่านก็ห่วงใยเรื่องของอุทกภัยที่หลายคนกังวลใจที่อำเภอหัดใหญ่ใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ตั้งแต่พอชาวบ้านรู้ว่าครม.จะมาก็เป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะที่ทุกคนก็หยิบมาเป็นข้อที่หนึ่งเลยว่าอยากจะนำเสนอในครม.ครั้งนี้ทุกคนตั้งตารอมากๆค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงเห็นบอกว่ามีการดูแลเรื่องของโครงการใหญ่ๆด้วยในวันนี้มีโครงการสำคัญด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจต่อเนื่องของท่านนายกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ลงกันไปในหลายๆภารกิจแต่ถ้าพูดตอนนี้อาจจะไม่พอนะคะเวลาจะไม่พอก็เลยขอหยิบยกภารกิจของท่านนายกมาอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวสงขลาเองนะคะก็ตั้งตารอเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของสะพาน
0: ข้ามทะเลสาบ
12: สงขลา
0: เล่าให้ฟังหน่อย
12: ใช่คือตรงนี้เนี่ยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยมี2โครงการก็คือทะเลสาบข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมเกาะลันตาแต่ก็คือถ้าในพื้นที่เราเองเนี่ยนะคะก็เป็นสะพานที่สร้างอยู่ที่บริเวณอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เชื่อมไปยังอำเภอทางจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปพัทลุงเนี่ยจะต้องอ้อมนะคะ
0: ใช่
12: จะต้องใช้วิธีการอ้อมไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ
0: 2
12: ชั่วโมงใช่แล้วก็อาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องอ้อมไปทางหาดใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีสะพานนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จาก2ชั่วโมง3ชั่วโมงการเดินทางก็เหลือแค่ประมาณ10 15นาทีก็จะข้ามจากสงขลาไปถึงพัทลุงได้เลย
0: อันนี้คอนเฟิร์มเลยพี่บอลน่ะเป็นคนสงขลาจริงๆแล้วเวลาตอนเด็กๆอ่ะถ้าเกิดจะไปอย่างที่น้องหนามเตยเล่าให้ฟังอ่ะ3ชั่วโมงแล้วแบบก็ท้อใจมันไกลจริงๆแต่นี้ถ้าเกิดมีสะพานตัวเนี้ย15นาทีถึงใช่มั้ยครับ
12: ใช่ค่ะ15นาทีก็คือถึงเลยใช่แล้วก็ดิฉันยิ่งดีใจเข้าไปอีกเพราะว่าดิฉันเป็นเด็กกระแสสินค่ะเป็นคนกระแสสินแล้วก็จุดที่สร้างสะพานเนี่ยก็คืออยู่ที่บริเวณแถวเขาเรียกเกาะใหญ่ก็คือตำบลเกาะใหญ่ที่จะอยู่ใกล้ๆเลยจุดใกล้สร้างสะพานนี่คือแบบจากแถวบ้านเลยค่ะก็ดีใจเป็นอีกโครงการที่ติดตามแล้วก็ลุ้นมานานมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองก็มีการทำประชาคมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็มีการตั้งอุปกรณ์ตั้งของเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะตั้งแบบพวกคอนกรีตพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแล้วเขาก็ยอมให้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นน่ะกับทางหน่วยราชการทางหน่วยที่ต้องมาสร้างพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกตรงนั้นแล้วก็นอกจากจะเป็นการสร้างสะพานข้ามไปจากสงขลาไปพัทลุงแล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนกลับมาอยู่ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: นี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรียกว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนที่รอคอยด้วยขอถามเรื่องของอาหารสักหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสีสันที่หลายๆคนบอกว่าก็เฝ้าจับตามองอยู่ว่าครม.สัญจรที่สงขลามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆเมนูที่น่าสนใจบ้างครับ
12: โอ้โหถ้าเรื่องของอาหารนี้นะคะก็พูดยาวอีกแล้วไฮไลท์เด็ดๆเลยนะคะปลากระพง3น้ำต้มลูกม่วงภาษาใต้เรียกว่า
0: ต้มลูกม่วง
12: แกงลูกม่วงเบานะคะหรือว่าลูกมะม่วงเบาค่ะปลากระพง3น้ำก็คือเป็นปลากระพงขึ้นชื่อของทางจังหวัดสงขลาเป็นสินค้าเรียกว่าเป็น GI นะคะสินค้า GI ที่บ่งชี้อัตลักษณ์พื้นถิ่นปลากระพงต้องเป็นปลากระพงเกาะยอค่ะมีความนุ่มหอมแล้วก็ไม่ขาวนี่คือเป็นปลากระพงที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอนะคะที่จะมาขึ้นโต๊ะในคืนนี้นะคะเป็นจากกลุ่มลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาน
0: ี่เรียกว่าสื่อมวลชนนี่ต้องถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเรื่องของปลากระพงที่จังหวัดสงขลากันฮือฮาพอสมควรเลยความอร่อยของเนื้อปลาเนื้อนุ่มมากเลยเนาะ
12: ใช่แล้วค่ะแล้วปลากระพงคือไปกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าสงขลานี้ไม่ได้แบบยอบ้านตัวเองเลยนะคะ
0: ทุกคนยอมรับเลยแล้วมีเมนูอะไรอีกครับนอกจากแกงส้มปลากระพงแล้ว
12: นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกใบเหลียงผัดไข่นะคะมีบางโต๊ะบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟไข่ครอบนะคะแล้วก็ต้มสามเหลี่ยมใส่ไก่หยองแล้วก็ไข่เค็มอันนี้ต้มสามเหลี่ยมต้มใหญ่ๆนึกออกไหมคะ
0: นึกออกครับนึกออก
12: รู้จักคนสองขาด้วย
0: อร่อยแล้วมันจะกลมกล่อมมากเลยไส้ก็แน่นใช่ไหมคร
12: ับพูดไปแล้วกลืนน้ำลายไป
0: กลืนน้ำลายไปด้วยไม่ว่ากันเห็นบอกเขามีเหนียวไก่ทอดด้วยหัดใหญ่ด้วยเหรอครับ
12: ใช่เหนียวไก่หัดใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะต้องมีแน่นอนเหนียวไก่หัดใหญ่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีเตาขนมไข่เตาถ่านค่ะมีเมลอนทองระโนด
0: อ
12: ันนี้มีเค้กสวานะคะเค้กสวาก็คือเค้กจากลูกละมุดที่นำไปเสิร์ฟให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานกันแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่หยิบยกกันมาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยดีใจกับชาวบ้านด้วยก็คือเรื่องของผ้านะคะที่มีการนำผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์นะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพื้นที่เนี่ยก็มีการให้ผู้บริหารนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้สวมใส่ด้วยแล้วก็ยังมีผ้าบาติกค่ะมีลายเฉพาะในพื้นที่มีลายนางเงือกด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพคณะท่านผู้บริหารคณะท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็จะสวมใส่เสื้อผ้านะคะที่ผ้าที่ตัดมาจากในพื้นที่แล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็สังเกตจากร้านที่ตัดเย็บเสื้อผ้าในหลายๆร้านในพื้นที่เมืองสงขลารวมถึงหาดใหญ่เองด้วยเนี่ยก็มีการแขวนเสื้อที่เหมือนตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอหน่วยงานราชการเนี่ยมารับไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือรู้สึกว่าเราคนสงขลาเองเราก็จะรู้สึกดีใจว่าอ้าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยกระตุ้นกระเตื้องขึ้นมาจากวันก่อนก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ทำผ้านะคะทำผ้าบาติกจากกลุ่มอายะบาติกนะคะอยู่ที่อำเภอสะเดาเขาก็บอกว่าได้มีการผลิตผ้าเนี่ยประมาณ300หลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีทางภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็มาสั่งให้ผลิตนะคะเขาก็รู้สึกว่าคือดีใจมากนะมีเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหลักแสนเลยที่เข้ามาในกลุ่มของเขาเองก็ทำให้ในกลุ่มเองแล้วก็ตัวชาวบ้านนะคะที่อยู่ในกลุ่มเขาประมาณ 8-9 คนเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: โอ้นี่แค่เบื้องต้นด้วยนะเดี๋ยวหลังจากนี้พอตัวผ้าลายราชวัตรต่างๆหรือว่าผ้าที่ได้มีการออกโปรโมทไปในทุกสื่อหลังจากนี้ยอดออเดอร์ก็จะเข้ามาอีกต่อเนื่องไปอีกใช่ไหมฮะ
12: ใช่ค่ะเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่มีคอรมอสัญจรเมื่อครั้งก่อนเนี้ยหน้านี้เนี่ยก็เป็นผ้าบาติกเกาะยอเหมือนกันเป็นลายสีเขียวมิ้นก็หลังจากนั้นเนี่ยที่มีคอรมอสัญจรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สอบถามอีกว่าคอรมอสัญจรรอบที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามีออเดอร์สั่งผ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นควันหลงไปอีกเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆเลยที่ได้ออเดอร์ได้เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวค่ะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนได้รู้จักจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันเองลืมบอกไปว่าดิฉันเนี่ยอยู่ที่สารกลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังรอทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังมีการประชุมนะคะในเรื่องของความมั่นคงค่ะกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับฟังข้อเสนอต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ท่านไปรับฟังจากเรียกว่าเป็นการเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ของเราที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มากันต่อที่สารกลางจังหวัดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ย่านเมืองเก่าสงขลาในบริเวณนั้นเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบแล้วนะคะเขาเรียกว่ามีโรงสีข้าวที่เรียกว่าเป็นโรงสีแดงท่านก็จะไปบริเวณนั้นจะมีการแสดงโนราจากอาจารย์ธรรมนิตค่ะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็จะรอไร่รำโนราต้อนรับท่านนายกด้วยแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นในห้วงนี้นะคะห้วงวันที่28ถึง31เนี่ยตอนนี้ททก็ได้มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ Lighting of สงขลาลากูนค่ะก็เป็นงานแสดงไฟที่มีรูปแบบหลากหลายมีการฉายภาพลงบนตึกเหมือนกับเรียกเมืองเก่าที่เวลากลางคืนก็คือจะหลับไหลเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คาดว่าท่านนายกก็อาจจะไปทันในช่วงที
0: ่แสงไฟ
12: กำล
0: ัง
12: สวยพอดีใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่สารกลางก็คาดว่าน่าจะไปที่บริเวณย่านเมืองเก่าถนนนครนอกนครในเนี่ยในช่วงอีกสัก18:00 น.น่าจะประมาณนั้นก็แสงก็กำลังโผล่เพ
0: ค่ะกำลังสวยพอดี
12: กำลังดีใช่แล้วค่ะ
0: เอาละครับช่วงท้ายตรงนี้ครับแน่นอนยังมีจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีส่วนหนึ่งคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละท่านวันนี้ก็กระจายไปตามที่ต่างๆอำเภอต่างๆด้วยคร่าวๆมีไฮไลท์อะไรสำคัญบ้างครับ
12: ก็ที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนดีใจอ
0: ี
12: กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุมัตินะคะเรื่องของนกกรงหัวจุก
0: อัน
12: นี้หลายคนก็ติดตามกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นการลงนามปลดล็อกนกกรงหัวจุกนะคะซึ่งอีก30วันจะเป็นการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าถ้ามีการปลดล็อกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงนกเนี่ยนะคะเขาจะได้ต่อยอดแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเห็นว่าคุณหนามเตยก็ต้องไปติดตามท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่อเนื่องต่อไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรมารายงานสดได้ต่อเนื่องเลยนะครับ
12: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับคุณธัญวรรณจิรโรครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากจังหวัดสงขลากับการเกาะติดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ฟังสดๆกันเลยเห็นไหมฮะสวทของเราเกาะติดเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ด้วยในเพจ Facebook ต่างๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ก็สามารถที่จะอัปเดตด้วยทุกเรื่องอย่างที่บอลนำเรียนว่า เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการลงไปประชุมครม.สัญจรในทุกๆจังหวัดนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหัวใจหลักเลยคือไปฟังปัญหาโดยตรงนะครับแล้วก็นำมาสู่การแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับจะสังเกตเห็นเลยว่าเศรษฐกิจของในการประชุมครม.สัญจรคึกคักไม่ว่าจะเป็นอาหารไว้ขนมเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการเดินทางต่างๆคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้ได้ติดตามกันแบบสดๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยดังนั้นครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเกาะติดเรื่องราวดังกล่าวไปพร้อมกันนะครับมีข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะส่งมานะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์กันสักนิดนึงครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมมาหลายเรื่องราวเลยคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ติดตามกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สวัสดีคุณโป้ยเซียนด้วยนะครับวันนี้ทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เรียกว่าติดตามข่าวติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็เกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สารกลางจังหวัดสงขลาอย่างที่น้องหนำเตยนะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการหรือว่าน้องธัญวรรณได้เล่าให้ฟังด้วยช่วงประมาณสัก16:50 นที่สารกลางจังหวัดสงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานครับทั้งการประชุมรับฟังความเห็นนะครับต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็มีคณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.มีผู้นำท้องถิ่นด้วยคุณผู้ฟังมีผู้นำการศึกษาผู้นำศาสนาพุทธและก็อิสลามนะครับมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีภาคเอกชนกลุ่มสตรีเยาวชนภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็จังหวัดนราธิวาสก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยหลักใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเริ่มต้นให้ได้ดำเนินกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าครับยังคงเกาะติดเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรนะครับต้องบอกว่าหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุ่มเทตั้งใจครับเพื่อที่จะได้มีการนำเอาเรื่องราวของปัญหาของพี่น้องในพื้นที่นำมาสู่การแก้ไขจริงๆการประชุมครม.สัญจรสำคัญมากๆครับเพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลนะครับของพี่น้องจริงนะครับรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ลงพื้นที่จริงนะครับอย่างเช่นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปดูเรื่องของสาธารณสุขโดยตรงเรียกว่าการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยได้ข้อมูลได้ประโยชน์ครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับใครที่อยากจะฝากข้อมูลฝากไว้ได้เลยหลังใหม่พักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
11: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
13: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
15: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
15: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
15: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เรื่องราวของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อความสมดุลของธรรมชาติทางทะเลไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ผู้เฝ้าท้องสมุทรมาช้านานซึ่งจำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงด้วยพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์พระองค์จึงพระราชทานพื้นที่เกาะมันในจังหวัดระยองซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลขึ้นในปีพุทธศักราช2522เพื่อเพาะฟักอนุบาลและปล่อยลูกเต่าคืนสู่ท้องทะเลไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตใหม่ของเต่าทะเลนับหมื่นตัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของการอนุรักษ์และเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่ธรรมชาติและประชาชนไทยวันนี้ลูกเต่าที่ค่อยๆแหวกคลื่นกลับสู่ผืนมหาสมุทรคือภาพแห่งความหวังและคือแสงแห่งพระเมตตาที่ยังส่งประกายอยู่เหนือท้องทะเลไทยตราบนิรันดร์
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรียกว่าติดตามทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวกันอยู่ครับเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาวันนี้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆมาก็ช่วงเวลาที่ไปเคารพธงชาติก็ตอบกันในออนไลน์อยู่อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมีคุณตาลส่งเข้ามาด้วยมีใจเอ่ยนะครับทักทายมาจากเชียงรายนะฮะก็ส่งข้อความมาทานข้าวมื้อเย็นหรือยังเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ให้เสร็จรายการก่อนเดี๋ยวค่อยทานนะนะครับก็คุณผู้ฟังล่ะครับทานมื้อเย็นหรือยังหรือว่าวันนี้ทานอะไรส่งมาบอกกันหน่อยหนึ่งนะครับจะได้รับทราบด้วยว่าวันนี้แต่ละท่านมีเมนูอะไรในช่วงเย็นบ้างยิ่งเป็นเย็นสิ้นเดือนด้วย31 สิงหาคม 2569หลายคนบอกเงินเดือนออกแล้วนะครับไปทานหมูกระทะเหรอโอเคให้มีความสุขนะครับในวันจันทร์เริ่มต้นของสัปดาห์แต่ว่าเป็นจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม31 สิงหาคมนะครับแน่นอนเรื่องของการติดครม.สัญจรครับวันนี้นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายธีรพัฒน์ คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับท่านก็เดินทางมายังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมนะครับการปฏิบัติงานพร้อมกับการพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปภ.ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับโดยมีนางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับโดยท่านมท.3ครับก็ได้มอบนโยบายผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเชื่อมโยงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับการพบปะให้โอวาทกับข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน181คนซึ่งการมอบนโยบายครั้งนี้ของท่านมท.3ครับก็เน้นย้ำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ครับถึงหัวใจสำคัญของการทำงานราชการว่า จ้านายที่แท้จริงของเราไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าแต่คือพี่น้องประชาชนนะครับขณะที่ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้มีหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลสนับสนุนและทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังและก็เต็มความสามารถเจ้านายที่แท้จริงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แต่คือประชาชนประชาชนคือเจ้านายที่แท้จริงของพวกเรานะครับคือผู้บังคับบัญชาเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำด้วยว่าสิ่งที่ทางด้านของปภ.นะครับต้องเน้นย้ำเลยคือการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนภารกิจหลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแน่นอนครับนั่นก็คือความพร้อมก่อนเกิดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่นะครับด้านเครื่องจักรกลสาธารณะนะครับเครื่องมือระบบสื่อสารแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดสถานการณ์ก็สามารถที่จะเข้าถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่แนวหน้าแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายๆครั้งนะครับที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็หนึ่งภารกิจครับของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับวันนี้ท่านก็เดินทางครับมาที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาเพราะวันนี้ก็มีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็ติดตามกันนะครับมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรอีกเรื่องนึงแน่นอนทางด้านของกระทรวงดีอีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็เป็นประธานนะครับเรื่องการประชุมแล้วก็หารือการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองครับเพื่อนำไปสู่การระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับอย่างที่นำเรียนกันก็คือเรื่องสำคัญบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการอพยพและก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงโดยการถอดบทเรียนครับภัยพิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและก็ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนนะครับโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ย้ำด้วยว่าเรื่องสำคัญครับคือการบูรณาการข้อมูลและระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับนะฮะการเฝ้าระวังและก็การเตือนภัยรวมถึงการอพยพนะฮะการบริหารจัดการศูนย์พักพิงในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยหลักนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญหาดใหญ่โมเดล plus ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยและก็ภาคีเครือข่ายโดยกระทรวงดีอีก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับ BDI ภายใต้ความมั่นคงของข้อมูลเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสงขลานะฮะของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT โดยปัจจุบันครับก็ได้มีการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมจากสถานีฐานเดิมนะครับไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็เรียกว่าทุกเรื่องที่สรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เมื่อกี้นี้นะครับน้องหนำเตยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราก็รายงานเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกชาวใต้เพาะเลี้ยงได้ แต่ห้ามจับจากธรรมชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ครับท่านก็เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมแผนเรื่องของแนวทางปฏิบัติการภายหลังการปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกนะครับพร้อมกับมอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์นะครับที่โรงแรม S อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการลงนามในกฎกระทรวงเพื่อปรับสถานะทางกฎหมายของนกกรงหัวจุกนะครับเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงแล้วก็คนที่เพาะพันธุ์ในภาคใต้เนี่ยก็รอคอยมาเป็นระยะเวลานานมั่นใจครับว่าจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าการปรับสถานะทางกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็มีเป้าหมายครับเพื่อให้สอดคล้องนะฮะกับวิถีชีวิตสอดคล้องกับวัฒนธรรมแล้วก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ทุกคนก็ทราบอยู่นะครับว่าประชาชนเนี่ยมีความผูกพันกับเรื่องของการเลี้ยงการเพาะพันธุ์นกเนี่ยมาอย่างยาวนานครับก็ช่วยให้กิจกรรมดังกล่าวเนี่ยสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดนะครับเป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็บอกรอคอยมาเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะฮะจากนั้นก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการมอบหนังสือแสดงที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์หรือว่าอส.12ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลานะครับที่ตำบลเกาะหมาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินลดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสครับให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะดูแลรักษาผืนป่าอีกหนึ่งทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีข้อความส่งมาต่อเนื่องกันคุณมายด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งจากข้อความที่ส่งเข้ามาเอามาดูข้อความหน่อยนึงนี่จากทางด้านของชลบุรีบอกฝนตกแล้วตอนนี้นะครับฟังรายการอยู่ที่สวท FM 99.75 นะครับถ่ายรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ผมชื่อโบกี้ครับฟังอยู่คุณดาวอรุณกมลนะฮะจากลพบุรีบอกฝนปล่อยๆครับกำลังเดินทางไปสระบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนครับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับต้องบอกว่าท่านก็มีหลากหลายภารกิจสำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับที่ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันดังนั้นเนี่ยก็มาแจ้งเตือนกันนิดนึงครับทางด้านของการแจ้งเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงนะครับระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึง6กันยายนครับโดยทางสทนช.ครับได้มีการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าน่าจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็พื้นที่ตอนบนครับของสปป.ลาวคาดการครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้31สิงหาคมจนถึง6กันยายนนะครับที่บริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีความเสี่ยงที่ระดับแม่น้ำโขงจะสูงกว่าระดับวิกฤตนะครับดังนั้นก็มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยแล้วก็เฝ้าติดตามการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง
4: เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: ล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: จับประเด็น VIP
3: ติดตามกันต่อครับเรื่องของการพูดคุยจับประเด็น VIP ครับแน่นอนเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นที่จะมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็เรียกว่าชวนคุยด้วยนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบไหมเอ่ยว่าเรื่องราวของโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรค NCD บางทีแล้วเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานของเราด้วยส่วนนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นการทานของมันของทอดๆการไม่ออกกำลังกายนี่นะครับบางคนบอกโอ้ยคุณบอลอยากจะออกแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาสุขภาพตามมานะครับเบาหวานความดันเรื่องราวต่างๆโรค NCD มันเกิดขึ้นวันนี้ครับต้องบอกว่านายแพทย์พงเทพวงวัชรไพบูลย์ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.จะมาชวนคุยนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านของจับประเด็นเป็นข่าวมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเลยดังนั้นเนี่ยมาคุยประเด็นนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณบอลครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ
3: นี่นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของโรคไม่ติดต่อ NCD ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าความอันตรายของโรค NCD ด้วยสถิติด้วยอาการเจ็บป่วยแล้วก็สาเหตุหลักๆด้วยบอลอยากรู้เหมือนกันครับว่าเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับ
11: ครับจริงๆคำว่า NCD เนี่ยเป็นคำที่คนไทยอาจจะเพิ่งรู้จักไม่นานนะครับ จริงๆมันย่อมาจากว่า N คือ non นะครับคือไม่นะครับ communicable disease นะครับก็คือหมายความว่าโรคไม่ติดต
3: ่อ
11: แล้วก็เราขยายความนิดนึงว่าเรื้อรังความหมายก็คือว่าเดิมเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับถ้าตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆแล้วกันเนาะแต่คุณบอลก็อาจจะยังเด็กๆอยู่บางส่วนเราจะเจอแต่โรคปอดบวมโรคหวัดอีสุกอีใสโรคติดเชื้อทั้งหลายอ่ะ
3: ระบบทางเดินหายใจ
11: ปอดบวมอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าเราเจอแต่โรคติดเชื้อเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีกินนะครับแล้วก็ยาเสพติดอะไรต่างๆเหล้าบุหรี่อะไรก็คนไม่มีกินก็จะไปเสพมากก็อาจจะไม่เยอะมากทีนี้พอสังคมมันเปลี่ยนครับโรคติดเชื้อเนี่ยอาศัยยาปฏิชีวนะแล้วก็วัคซีนจัดการไปได้ก็เลยทำให้โรคที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยคือโรคไม่ติดต่อแล้วซึ่งครับซึ่งโรคไม่ติดต่อเนี่ยเราก็มีนิยามนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือเ ที่เป็น4กลุ่มหลักแล้วกันเนาะ4กลุ่มหลักก็คือว่า1ก็คือว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นโรคเบาหวาน
3: ครับ
11: อันที่3ก็เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
3: อ
11: ันที่4ก็เป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้จริงๆมีเพิ่มอีกบางส่วนเขาก็บอกว่าโรคสุขภาพจิตก็ถือว่าใช่โรคตับก็ถือว่าใช่ตับแข็งอะไรต่างๆก็ถือว่าใช่คือรวมๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น NCD จำง่ายๆเลยครับโรคอะไรก็ตามที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับคือความหมายก็คือว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นศัตรูที่มาโจมตีเราแต่พฤติกรรมของเราอ่ะเป็นแค่ศัตรูภายในเราแพ้ใจเราเอง
3: เราสร้างด้วยตัวเราเองใช่ไหมคุณหมอ
11: เราสร้างด้วยตัวเราเองใช่งั้นนิยาม NCD เนี่ยมันก็อาจจะง่ายๆก็คือโรคที่เราสร้างด้วยตัวเราเองเป็นโรคจากพฤติกรรมนะครับทีนี้เราทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้ครับคุณบอลเขาก็อธิบายว่าตอนนี้การตายของคนไทยเนี่ยนะครับ 70% เกิดจาก NCD
3: โ
11: อ้จะมีบางคนประมาณว่าอาจจะเกินกว่านั้นอีก
3: ครับ
11: เพราะว่าหมายความว่าบางคนเนี่ยนะครับเป็นปอดบว
3: ม
11: แต่นึกภาพนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะติดเตียงจากโรคอัมพาต
3: ครับ
11: เช่นเลือดสมองตีบเสร็จแล้วพอตอนตายเขาตายด้วยปอดบวมเนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าเขาเป็นปอดบวมตายแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมองก่อนในท้ายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ประมาณ 400,000 คนต่อปีนะครับจาก 500,000 ที่ตาย
3: ตัวเลขสูงมากๆเลยทีเดียวคุณหมอฟังแล้วหลายคนส่งข้อความมาว่าน่ากลัวจังเลยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราสาเหตุหลักๆคุณหมอคือเกิดจากพฤติกรรมอะไรบ้างครับที่ก่อให้เกิดโรค NCD ครับ
11: โอเคเอาง่ายๆเลยนะครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยคือการก็เรียกว่ารับสารทำลายสุขภาพเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าบุหรี่เหล้าหรืออาจจะรวมถึงยาบ้าเรื่องของสารเสพติดอื่นๆแล้วกันเนาะแต่ว่าที่มันถูกกฎหมายเนี่ยแล้วมันขยายความไปเยอะเนี่ยก็คือเรื่องเหล้ากับเรื่องบุหรี่เพราะว่าคนดื่มกันเยอะสูบกันเยอะนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆครับเดิมเนี่ยบุหรี่กับเหล้าเคยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่ทำให้คนตายเร็ว
3: ครับ
11: ปรากฏตอนนี้ถูกแซงแล้วครับคือพฤติกรรมการกินเกิน
3: แซงบุหรี่เหล้าแล้ว
11: แล้วส่งผลต่อความอ้วนแล้วก็อ้วนลงพุงทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะลามไปสู่โรคเบาหวานความดันพอเป็นเบาหวานความดันเดี๋ยวโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองก็ตามมา
3: เป็นแพ็กเกจเลย
11: อันนี้เป็นแพ็กเกจเลยนะครับอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงก็คือกินเกินต่อมาเนี่ยก็คือออกกำลังกายน้อยคือพวกนี้สัมพันธ์กันพวกเนยนิ่งพวกออกกำลังกายน้อยสัมพันธ์กับการกินเกินเพราะว่าคือถามว่าเมื่อไหร่จะบอกว่าเรากินเกินคืออย่างนี้ครับถ้าคนเนี่ยออกกำลังกายทั้งวันเช่นต้องไปเป็นกรรมกรแบกหามเขาจะกินน้ำหวานบ้างกินของนู่นของนี่เยอะแยะบางทีมันก็ไม่ค่อยเป็นไร
3: ครับ
11: เพราะว่าเขาไปใช้พลังงานหมดแต่พอบางคนเนี่ยกินแล้วก็อยู่ห้องแอร์นอน
3: นั่งหน้าคอมพิวเตอร
11: ์หน้าคอมเรื่อยต่างๆเนี่ยแล้วก็สั่งออนไลน์มากินเรื่อยๆเนี่ย
3: อ
11: ันนี้แหละเสร็จเลยครับ
3: น่ากลัวนะเนี่ย
11: เหนื่อยนิ่งหรือไม่ค่อย

0: และส่วนหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจและอัมพาตได้เหมือนกันนะครับแล้วพอสุขภาพจิตบางทีมันเรื่องมีเรื่องการอดนอนเนี่ยก็มีส่วนนะครับหรือว่ามีเรื่องของการที่ไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนที่ไม่ค่อยดีอันนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกนิรภัยการเมาแล้วขับพวกเนี้ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อทั้งสิ้นเลยครับคุณบอลครับ
1: ครับแน่นอนสาเหตุเราทราบแล้วนะครับคุณผู้ฟังได้ประโยชน์มากบุหรี่สุรากินเกินนะแล้วก็ออกกำลังกายน้อยเหนื่อยนิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยต้องขยับด้วยออกกำลังกายด้วยถามถึงปัจจุบันในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องของการดูแลสุขภาพของคนไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเห็นบอกมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยรวมถึงอายุเฉลี่ยของคนไทยตรงนี้ให้คุณหมออธิบายสักนิดนึงครับ
0: ครับคือเล่าให้ฟังก่อนอันที่หนึ่งเลยสำคัญมากครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหลักประกันสุขภาพเนี่ยครับใช้เงินปีละประมาณ 280,000 ล้านบาทนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะดูแลกลุ่มสูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เปราะบางอะไรกลุ่มนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 70% ของงบตรงนี้นะครับก็ประมาณ 200,000 ล้านเนี่ยอยู่ที่ NCD นะครับ 30% เนี่ยอยู่กับโรคติดเชื้อนะครับทีนี้ถัดมาก็คือประกันสังคมเนี่ยใช้ประมาณ 50,000 ล้านเพราะเป็นคนทำงานยังไม่ค่อยป่วยแต่กำลังสะสมว่าเดี๋ยวก็พอเกษียณปั๊บก็ไปติดเตียงไปอะไรอีกอันนี้ก็จะกลายเป็น NCD แต่มันจะไปอยู่ในกลุ่มในการรักษาที่ใช้เงินหลักประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการเนี่ยครับโอ้โหปรากฏว่าหนักเลยครับมีแค่1ล้านคนแต่รวมพ่อแม่อายุมากอะไรด้วยเนี่ยประมาณ 100,000 ล้านตรงนี้ก็ประมาณ 70%ก็ประมาณ 70,000 ล้านที่เกี่ยวกับ NCD ดังนั้นรวมๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 300,000 ล้านครับจาก 400,000 กว่าล้านนะครับหมายความว่าจริงๆก็คือโรคทั้งหมดแหละครับที่ไปโรงพยาบาลถ้าคุณบอลเดินไปเนี่ยพอถามว่าคุณเป็นอะไรมาเนี่ยถ้ามา10คนเนี่ย7คนจะบอกว่าเป็น NCD ทีนี้ถัดมาเรื่องการตายครับ และอายุค่าเฉลี่ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีระบบหลักประกันเรามีการแพทย์อะไรที่ดีนะปรากฏว่าน่าเศร้ามากเลยครับประเทศไทยเนี่ยมีอายุค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ101ของโลกนะครับคือหมายความว่าทั้งโลกเนี้ยมีประมาณ220ประเทศเราอยู่กลางๆครับคือประมาณ101ซึ่งไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนตรงที่เราไปแข่งกับเขาเนี่ยจะเป็นพวกแถวประเทศที่อยู่แอฟริกาอะไรต่างๆซึ่งรายได้เขาน้อยกว่าเรามากแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือปีก่อนหน้านั้นเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยเราเนี่ยอยู่เป็นอันดับ78ตอนนี้ตกมาเป็นอันดับ100ละเพราะว่าคนอื่นอายุยืนขึ้นแต่เราเนี่ยอายุยืนขึ้นนิดเดียวคือเรายืนขึ้นนะครับแต่ยืนขึ้นแค่ 0.5 ปีก็คือตอนนี้ผู้ชายอายุค่าเฉลี่ย72ผู้หญิงอายุค่าเฉลี่ย81อ่านกันตั้ง8ไป9ปีแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่77ครับคือดูเหมือนเยอะนะ77อ่ะแต่ว่าจริงๆผู้ชายตายเร็วตั้ง5ปีก่อนหน้านั้นครับทีนี้ถัดมาเนี่ยเราก็มาดูว่าแล้วผู้ชายหรือว่ารวมถึงผู้หญิงด้วยเนี่ยตายจากอะไร
1: สาเหตุ
0: มันก็มีการคำนวณสาเหตุการตายปรากฏว่ามันมีการคำนวณอย่างนี้ครับเขาไปดูว่าโรคที่ทำให้ตายเนี่ยไม่ใช่จำนวนตายนะครับคือถ้าจำนวนตายเนี่ยก็โรคหัวใจตายเยอะถูกไหมฮะแต่เขาไปคำนวณปีสุขภาวะที่หายไปหมายความว่าถ้าใครตายเร็วเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูญเสียเยอะเช่นสมมติคนอายุควรจะคนไทยควรจะอยู่ถึงอายุ77เป็นอายุค่าเฉลี่ยปรากฏว่ามีคนตายอายุ20จากอุบัติเหตุปีที่หายไป57ปีหมายความว่าขาดทุนครับเพราะว่าเพิ่งเลี้ยงมาได้จะดูแลเด็กมาได้อายุ20แทนที่เขาจะทำงานหาเงินปรากฏว่าตุ้มเดียวตาย
1: อ
0: ันนี้หายไป57ปรากฏว่าเขามีการคำนวณครับว่านับจำนวนตายแบบนี้เนี่ยแล้วก็จำนวนพิการด้วยนะครับไปติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือโรคหลอดเลือดสมองหมายความว่าหลอดเลือดสมองเนี่ยทำให้คนไทยมีปีสุขภาพที่หายไป 1.8

0: 9 ล้านปีฟังล่าจะงงนะ1 ล้านปีก็คือว่าหายไป50 ปีบ้างหายไป40 ปีบ้างหายไปคือเป็นหลอดเลือดสมองบางทีก็เป็นอายุ30-40ก็มีตรงนี้สะสมเนี่ยประมาณ 1.9 ล้านแต่อันดับ2เป็นอุบัติเหตุทางถนนอันดับ3เป็นเบาหวานครับ
1: อ
0: ันดับ4เป็นโรคไตเรื้อรังอันดับ5เป็นโรคหัวใจอันดับ6เป็นตับแข็งและโรคตับทีนี้โรคต่างๆ6โรคนี้เนี่ยมันจะสามารถแปลงไปเป็นพฤติกรรมว่าพฤติกรรมอันดับ1เนี่ยคือที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือเกิดจากการบริโภค
1: อ
0: าหารมากเกินไป
1: กินเกิน
0: แล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเหล้าอันดับ1เนี่ยคือกินเกินอันดับ2บุหรี่อันดับ3ดื่มเหล้าอันดับ4เนี่ยเป็นมลพิษทางอากาศอันดับ5เนี่ยเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปตรวจเลือดเนี่ยหรือไปตรวจสุขภาพเนี่ยอันดับ1เนี่ยเขาบอกสาเหตุหลักก็คือเรื่องของโรคอ้วนคือเมื่อกี้กินเกินแต่ถ้าไปตรวจปั๊บมันจะเจอเป็นโรคอ้วนอันดับ2เป็นความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: อันดับ3เป็นน้ำตาลกลูโคสในพาสมาสูงคือหมายความว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือเป็นเบาหวานอันดับ4ก็คือภาวะไตบกพร่องดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพหรือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับบางทีเราจะสนใจว่าเราจะกลัวเป็นโรคหัวใจโรคอัมพาตแต่บางทีพอผลเลือดมาเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วเวลาผลเลือดไม่ดีเราก็บอกหมอขอยาลดไขมันหมอขอยาเบาหวานหน่อยยาความดันหน่อยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะติดเตียงได้ครับบ่อนครับ
1: นี
0: ่ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
1: ครับเห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลชุมชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญด้วยที่จะร่วมกันครับในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้เข้าถึงได้ทุกที่ตอนนี้เห็นบอกว่าสสส.เองก็ร่วมไม้ร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชนในเรื่องด้านสุขภาพด้วยคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: คืออย่างนี้ครับก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยก็ไปเปิดงานที่เกี่ยวกับเรื่องของชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเขาก็มีการขับเคลื่อนอะไรต่างๆนะครับท่านจะให้นโยบายว่าสสส.เนี่ยน่าจะไปทำงานกับโรงพยาบาลชุมชนจริงๆเนี่ยเราก็มีการคุยกันบ้างแล้วล่ะแต่อาจจะยังไม่ได้ทำงานกันแบบเป็นทางการคือในอดีตเนี่ยเราไปทำงานกับโรงพยาบาลชุมชนทำต้นแบบเช่นอาจจะไปทำต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเบาหวานหายได้เรื่องของการที่ทำให้คนที่เป็นก่อนเบาหวานเนี่ยหรืออ้วนแล้วเนี่ยก็มาลดน้ำหนักกันและบางส่วนเราก็ไปทำต้นแบบว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไปชวนเด็กให้ลดน้ำหนักที่โรงเรียนไปสอนวิธีการกินให้กินคาร์บน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราทำในอดีตทีนี้พอมีนโยบายรัฐมนตรีเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีการสั่งการจากกระทรวง
1: ครับ
0: และมีการขยายการทำงานในพื้นที่ต้นแบบที่มากขึ้นโดยเราอาจจะทำมากกว่าเรื่องอ้วนแล้วก็เบาหวานก็คืออย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเนาะให้กุดบอลเห็นว่าเราจะไปทำยังไงคือตอนนี้สสเราลงทุนกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลของระดับประเทศแล้วเราก็มีข้อมูลรู้แล้วนะครับว่าคุณบอลรู้ไหมครับว่าอำเภอไหนที่ตายจากโรคเบาหวานสูงสุด
1: อำเภอไหนครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่ทราบคร
0: ับ ผมเฉลยเลยครับตอนนี้เรามีข้อมูลเรียงทุกอำเภอเลยทั้งประเทศ700อำเภอเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เรียงมาอันดับหนึ่งคืออำเภอจังหารจังหวัด101หกปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2562ถึง2567เนี่ย6ปีย้อนหลังเนี่ยมีจังหารเนี่ยมีคนตายจากเบาหวาน283คนคิดเป็น100ต่อแสนประชากรคือมันต้องมาหาประชากรด้วยบางทีประชากรเขาน้อยหรือมากเนี่ยมันส่งผลต่อจำนวนตายปรากฏว่าอันนี้เป็นอันดับ1ครับอันดับ2เป็นกุดดังมหาสารคาม
1: อ
0: ันดับ3เป็นเชียงขวัญ101อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอยู่ภาคอีสานนั่นเลยตายจากเบาหวานทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับผอ.โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลอำเภอตรงนั้นล่ะครับว่า ท่านมีการตายจากโรคเบาหวานเยอะเนี่ยท่านจะดึงชุมชนมาร่วมกันป้องกันเบาหวานได้อย่างไรคือต้องใช้ประโยคนี้นะครับดึงชุมชนมาร่วมป้องกันเบาหวานเพราะว่าผอ.จะไปบังคับคนให้ไม่เป็นเบาหวานนี่ไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมฮะอย่างมากก็ไปรักษาโรคเบาหวานแต่ว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างโรคที่สองอย่างโรคหัวใจขาดเลือดอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ย6ปีย้อนหลังตายไป 1,000 คน 1,068 คนอย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างอีกหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัด101เนี่ยตายไป239คนพอมาโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยก็เป็นอำเภอล้องคำจังหวัดกาฬสินทีนี้เรามีโรคต่างๆอย่างเงี้ยโรคไอ้ฆ่าตัวตายก็มีโรคตับก็มีตับแข็งมะเร็งตับมะเร็งปอดมีหมดเลยครับทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเราคืนข้อมูลนี้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลชุมชนแล้วโรงพยาบาลชุมชนไปทำข้อมูลคืนให้กับตำบลและอำเภอให้นายกเทศมนตรีให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.เขารู้ว่าอำเภอเขาเนี่ยมีการตายจากโรคต่างๆสูงสุดของประเทศไทย10อันดับก็ได้20อันดับก็ได้ทีนี้มันจะมายังไงครับมันจะมาสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับคุณบอลก็คือโรคพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาโดยการให้ยาหรือเป็นมะเร็งแล้วก็มาผ่าตัดแต่จริงๆอ่ะถ้าคนสูบบุหรี่น้อยลงคนกินเหล้าน้อยลงหรือกินพอประมาณหรือว่าลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายประจำซึ่งตรงนี้หมอบังคับไม่ได้ใครก็บังคับไม่ได้ครับแต่คนที่บังคับได้คือคนในชุมชนกันเองเช่นอาจจะบอกว่าเอาคนกินเหล้าเยอะอย่าไปกินนะเอาลุงสูบบุหรี่มันเยอะแล้วเลิกเถอะอย่างเงี้ยถ้าผู้ใหญ่บ้านพูดกับหมอพูดเนี่ยบางทีก็ฟังผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการชุมชนเข้มแข็งที่มีส่วนร่วมในการที่จะมาจัดการปัญหานี้นะครับแต่ถ้าเป็นสังคมเมืองเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบ
1: มันจะคนละแบบกัน
0: เราอาจจะต้องไปทำงานกับเขาเรียกสถานประกอบการหมายความว่าก็คือสารประกอบการก็คือบริษัทละครับหมายความว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเช่นบริษัทหนึ่งอาจจะมีคนอยู่200คนทีนี้ใน200คนเนี่ยอาจจะมีคนสูบบุหรี่อยู่สัก30คนอันนี้ก็ต้องมาเขาเรียกว่าให้รางวัลและแข่งขันกันว่าบริษัทไหนจะชวนคนเลิกบุหรี่ได้มากกว่ากันเพื่อจะลดการตายจาก NCDบริษัทไหนจะคุมให้คนน้ำหนักลดลงออกกำลังกายมากขึ้นไปวิ่งเก็บก้าวอะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็น้ำหนักคนในหน่วยงานเนี่ยลดลง100กิโลรวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาแข่งขันกันว่าใครลดได้เร็วได้มากกว่ากันคือกระบวนการแบบนี้คือเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ราชการไปทำอย่างเดียวแต่ราชการจะต้องไปหนุนให้ประชาชนและชุมชนเนี่ยมารู้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนหรือในหน่วยงานอย่างผมยกตัวอย่างคุณบอล นะครับที่สสตอนนี้เราแข่งกันเก็บก้าวครับตอนนี้ผมใน4เดือนที่ผ่านมา3เดือนนี้นะผมวิ่งได้ประมาณ 1,200,000 ก้าวละก็คือเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 14,000 ก้าวต่อวันคือหมายความผมก็ต้องแข่งกับคนในที่ทำงานสสสเพราะที่ทำงานสสเนี่ยเขาก็วิ่งกันทุกวันอย่างนี้เหมือนกันนะฮะผมก็เป็นลำดับจาก200คนเนี่ยผมลำดับอยู่ที่26มันต้องแข่งขันกันแล้วดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะไม่บอกว่าเราจะต้องพร้อมกันหมดแต่เราจะทำยังไงให้คนที่อ้วนเนี่ยอ้วนน้อยลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ให้ชุมชนและก็สถานประกอบการจะอาจจะรวมถึงโรงเรียนหรือหน่วยอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศหรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนอยากดูแลสุขภาพซึ่งโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญที่ถ้าทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่ไปหนุนให้ คนในชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ครับ
1: ครับนอกจากโรงพยาบาลชุมชนแล้วครับมีหน่วยงานใดอีกบ้างครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในส่วนนี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยโหต้องร่วมกับโรงเรียนด้วยครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องเด็กอ้วนเรื่องอะไรต่างๆศูนย์เด็กเล็กนี่ก็สำคัญครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยว่าเราเจอคนอ้วนใช่ไหมฮะจริงๆมันก็ติดมาจากตอนเด็กอ่ะเขาเป็นเด็กอ้วนแล้วก็กินอาหารก็อาจจะไม่ได้ดูนะครับหรือพอไปดูเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กละเขาก็อาจจะเป็นศูนย์เด็กเล็กเป็นเด็กเล็กที่อ้วนทีนี้ความหมายก็คือว่าหนึ่งถ้าดีที่สุดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรู้วิธีในการที่จะเลี้ยงลูกให้มีพฤติกรรมที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยศูนย์เด็กเล็กอาจจะต้องเล่านิทานนะว่าหมูอ้วนสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆเรามีหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เยอะนะครับเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องออกกำลังกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องควบคุมยังไงเขาจะต้องเรียนรู้ในโรงเรียนพอเสร็จปั๊บถ้าเขาเข้าไปที่ทำงานถ้าเขาอยู่ในชุมชนทำงานในชุมชนชุมชนก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปทำงานในโรงงานหรือว่าในบริษัทใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองใหญ
1: ่ๆคร
0: ับสถานประกอบการหรือพื้นที่ตรงนั้นก็สร้างระบบนิเวศโรงอาหารที่มีผักเยอะๆนะแล้วก็มีอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนให้คนออกกำลังกายกันเยอะๆแล้วก็พยายามสนับสนุนให้คนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ถ้าอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยพยายามจะเดินไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วก็มาแชร์ในออนไลน์กันว่าโอ้ฉันควบคุมน้ำหนักได้แล้วฉันไม่กินหวานฉันนู่นฉันนี
1: ่
0: ฉันเลิกบุหรี่ฉันเลิกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ในภาพรวมเนี่ย NCD ก็จะลด
1: ลงครับช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณหมอครับแน่นอนแนะนำคุณผู้ฟังที่ตอนนี้หลายๆคนบอกว่าโอ้ยมันใกล้ตัวมากเลยเรื่องของ NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็อยู่กับคนที่รักไปนานๆอายุยืนยาวเราต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญในการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างปิดท้ายสักหน่อยนึงครับ
0: ครับขอให้เริ่มอย่างนี้ครับบอกว่าเริ่มจากเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อโรค NCD เสร็จแล้วเราค่อยๆทำพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเริ่มทีละเล็กก็ได้เช่นออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆเปลี่ยนจากพฤติกรรมให้กลายเป็นวินัย
1: ครับ
0: วินัยคือหมายความว่าเราทำซ้ำๆแล้วก็ต่อสู้กับมันทำซ้ำๆสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นนิสัยครับเมื่อกลายเป็นนิสัยจะต่างกับวินัยตรงที่ว่านิสัยคือทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่ทุกข์ทรมานทำแล้วก็สุขภาพดีดังนั้นถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้คนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานแล้วสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อนๆเราคนรู้จักเราก็จะมีการดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยครับทั้งหมดเนี่ยก็จะสร้างสังคมไทยที่แข็งแรงและสุขภาพดีไปด้วยครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็สร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่บางทีก็ขี้เกียจออกกำลังกายคุณหมอนะฮะต้องเริ่มละวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณบอลครับคุณผู้ฟังครับ
1: ครับเอาละคุณผู้ฟังครับแน่นอนการเริ่มต้นง่ายๆอย่าบ่นว่าขี้เกียจนะดังนั้นเนี่ยนะครับขยับหน่อยนึงวิ่งสักนิดนึงก็ได้ให้ได้สัก20นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ลดอาหารพวกไขมันนะครับหรือว่าของมันของทอดที่ทำลายสุขภาพด้วยแล้วก็พวกบุหรี่หรือว่าสุราอย่างที่คุณหมอแนะนำเลยเนี่ยอันนี้ก็ให้ห่างไกลจากสุขภาพร่างกายของเรานะครับก็จะช่วยเรื่องของโรคเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD ได้นะครับวันนี้ก็ชวนคุยเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ครับวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับ31สิงหาคมเริ่มต้นตระหนักเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพให้เราได้มีสุขภาพที่ดีอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาหลายพื้นที่มาติดตามกันครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเดินหน้าในการที่จะติดตามการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มี การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแน่นอนครับมีหลากหลายรัฐมนตรีครับที่เดินหน้าลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาด้วยมาตามติดภารกิจของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ตรวจราชการครับณสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาเขต1ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับโดยมีนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานวงศ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับได้ลงพื้นที่เช่นเดียวกันโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ครับก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านบอกว่าก็ให้มีการจัดทำเวิร์กช็อปด้วยนะครับเรื่องของแผนการพัฒนาภาคใต้นะครับว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรนะครับเพื่อจะได้การวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรางคู่เฟส2ซึ่งการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ก็ต้องขอบคุณทางขนส่งจังหวัดทุกท่านนะครับที่ให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีด้วยอีก4ปีนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนก็ยังมีอีกหลายๆโครงการด้วยกันนะครับการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆนะครับต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญนะฮะที่ท่านลงพื้นที่ติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่บอลเกริ่นบอกนะครับเรื่องราวของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับก็มีเรียกว่าหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนข้อมูลทั้งในส่วนข่าวสารต่างๆนะครับในการติดตามเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องราวสำคัญสำคัญด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะครับในจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามเรื่องของการประชุมครม.สัญจรด้วยนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งภารกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณอาร์ตี้นะฮะที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับแน่นอนหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้การประชุมครม.สัญจรอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ไปที่คลองร.1ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างที่ทราบกันครับเร่งแก้คอขวดเปิดทางน้ำรับมรสุมทุกคนก็ทราบทุกท่านก็ทราบว่าเดี๋ยวช่วงประมาณกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยแน่นอนเป็นหน้ามรสุมของพื้นที่ภาคใต้โดยตรงทั้งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่ภาคใต้ด้วยวันนี้ครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะครับเรื่องของการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็การขุดลอกคลองหวะซึ่งต้องบอกว่าคลองหวะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของพื้นที่โดยมีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็รายงานความคืบหน้านะครับในเรื่องของการก่อสร้างการเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการน้ำของที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในส่วนของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับไม่ใช่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมครม.สัญจรแต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ให้เป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลครับต้องการมาติดตามงานที่ได้อนุมัติงบประมาณแล้วก็ได้มีข้อสั่งการไปแล้วว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนจุดใดที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวต่ออีกบอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้กระทบเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยนะครับดังนั้นแม้ภาครัฐจะไม่สามารถบังคับธรรมชาติได้ว่าไม่ให้น้ำท่วมนะครับแต่สิ่งที่ทำได้คือการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด ทั้งเรื่องของการอพยพนะครับทั้งเรื่องของสถานพยาบาลศูนย์อพยพพี่น้องประชาชนตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆเรื่องของระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของระบบน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีครับให้ความสำคัญกับเส้นทางน้ำนะครับโดยเฉพาะการระบายน้ำต้องมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงแค่การขุดคลองนะครับต้องกำจัดขยะตะกอนดินขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยท่านบอกว่าคลองหวะนะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญที่รับน้ำจากพื้นที่นาหม่อมท่านทราบเลยขณะที่คลองอู่ตะเภารับน้ำจากพื้นที่อำเภอสะเดาก่อนที่มวลน้ำจากหลายพื้นที่เนี่ยจะไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำของหาดใหญ่เมื่อมวลน้ำจำนวนมากไหลมาพร้อมกันไหลมาพร้อมกันไหลมาพร้อมกันระบบคลองร.1จึงต้องรองรับปริมาณน้ำมหาศาลการขุดลอกคลองหวะจึงจำเป็นนี่ท่านนายกบอกการขุดลอกคลองหวะจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดแรงกดดันต่อระบบหลักนะครับนายอนุทินยังกล่าวต่ออีกครับว่ารัฐบาลก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยคราวก่อนนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้มีการอนุมัติแล้วก็มีข้อสั่งการไว้กำชับด้วยให้ทุกหน่วยงานร่วมกันถอดบทเรียนหาจุดที่เป็นคอขวดตรงไหนที่เป็นคอขวดจุดที่ระบายน้ำได้ช้านะครับจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจุดที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งจังหวัดอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อทำให้เส้นทางน้ำครับมีความพร้อมแล้วก็สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญเลยทีเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับให้ข้อสั่งการนะครับในการที่จะลงพื้นที่ไปติดตามนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในขณะนี้ครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์โอ้โหไปดูได้คุณผู้ฟังคนมาต้อนรับนายกอนุทินเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านลงพื้นที่ตอนนี้เพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าเรียกว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับท่านลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนย่านเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาก็มีพี่น้องมีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวครับที่มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนจะมีการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังไปดูภาพบรรยากาศได้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีการลงไว้นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยบรรยากาศต้องบอกว่าประชาชนจำนวนมากเลยนะครับมารอต้อนรับให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและก็มาตรการครับในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ5จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มอบเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของการเดินหน้าเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผลงานของนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับจากนั้นก็รับฟังรายงานเรื่องของสภาพปัญหาเรื่องอุปสรรคการบริหารจัดการทั้งมิติความมั่นคงความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจนะครับปัญหาการเข้าถึงสื่อดิจิทัลการหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษารวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ทั้งสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็แผนเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มอบนโยบายการขับเคลื่อนนะครับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็คือfor education นะครับทั้ง1เลยคืนเวลาให้คุณครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก ลดงานเอกสารงานธุรการนะครับ 2. รื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณแล้วก็โอกาสจัดสรรตามความจำเป็นของพื้นที่ดึงเด็กตกหล่นเข้าสู่ระบบ Zero Dropout นะครับแล้วก็มีการกระจายทุน ODOS ให้เด็กเรียนดีในทุกอำเภอยกระดับการศึกษานะครับสู่โลกความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์24ชั่วโมงนะครับสร้างสถาปัตยกรรมใหม่ด้วยพรบการศึกษาแห่งชาติปลดล็อกหลักสูตรที่ล้าสมัยนะครับรองรับผู้เรียนที่หลากหลายคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมวิชาชีพครูด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่วันนี้ก็คณะรัฐมนตรีทุกท่านลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็สรุปให้ฟังภายในช่วงเวลานี้นะครับแต่ละท่านก็เดินหน้านะครับทำหน้าที่เรียกว่าเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้ท่านลงพื้นที่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดสงขลาอยู่ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อไปตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการให้บริการพี่น้องประชาชนและที่สำคัญครับท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ย้ำด้วยว่าการตรวจสอบความพร้อมนะครับสำคัญก็คือเรื่องของอาคารอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตลอดจนการรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะรวมถึงการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับย้ำเลยกระทรวงการต่างประเทศยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเรื่องหนังสือเดินทางรวดเร็วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจครับของท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรนะครับที่จังหวัดสงขลาวันนี้ก็ติดตามกันทุกๆภารกิจเลยพระรุ่งขอบคุณมากๆเลยกลอนมาเพียบคุณแดงโชคมงคลด้วยนะครับมีคุณสุทธิดานะครับแล้วก็มีคุณมยุรีนะครับที่กำลังฟังอยู่วันนี้บอกว่าฟังทุกวันนะครับฟังพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวคุณอนนท์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันเหมือนเดิม 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะครับกับวันสิ้นเดือนด้วยพรุ่งนี้ก็มาเจอกันในวันที่1กันยายนนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อมีความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี
3: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เสร็จไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
13: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
14: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
15: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
16: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
15: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
18: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตะวันเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่

0: ือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับยังไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่ายังจัดการจากการรายงานสดจากนอกสถานที่นะครับผมมาภารกิจราชการนะครับที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าความเข้มข้นเรื่องของกีฬาก็นำเสนอให้กับผู้ฟังในรายการแวดวงกีฬาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าความสุขรอยยิ้มน้ำตาในความดีใจปลื้มใจกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยนะที่เราเข้าแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียสมัยปี2026ครับ AVC Women Volleyball Continental China 2026ที่เมืองเฉินจินสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยซึ่งชนะญี่ปุ่นนะเจอกับจีนที่ชนะอิหร่านผลในรอบชิงนั้นนะครับหมุดหมายสำคัญเลยผู้ชนะจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะครับก็เป็นหมุดหมายสำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราจะไปชิงแชมป์ในโอลิมปิกให้ได้และก็โดยการคว้าแชมป์รายการนะครับเราเคยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยครับนี่เป็นการชิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคว้าแชมป์สมัยที่4เพื่อลุ้นแชมป์ครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยนั้นอันดับที่17ของโลกครับเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนที่รั้งอันดับที่7ของโลกนะครับผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเนชั่นลีก2026ซึ่งจีนนั้นชนะไทยไป3ต่อ2เซตนะครับเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่งผู้เล่นชุดแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชญาก๊กรำชัชชุดอ่อนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลานะครับโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนครับนำโดยทางด้านของกงเซียงหยูกับตันทีมพร้อมด้วยซานหยูซานวูเมี่ยงเจียนะครับดาวตบของทีมนะครับการขันถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ก็คงจะทราบผลกันแล้วนะครับผมขออนุญาตย้อนไปติดตามเกมตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งทีมสาวไทยนะฮะก็ทำแต้มในเซตแรกอย่างต่อเนื่องนะฮะทิ้งห่างจีนนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเซตจีนจะไล่แต้มเข้ามาใกล้ใกล้กันนะเกือบจะเสมอกันแต่ว่าไทยก็หนีนะก็ทำได้ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจากการตบของศศิภาพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็จีนก็เสียเองเยอะด้วยนะไทยแซงนะครับแล้วก็นำไปชนะไป25ต่อ20ครับในเซตที่2ครับจีนกลับมาเล่นได้ดีนะส่วนไทยเริ่มเล่นพลาดเองฮะแล้วก็จีนนั้นแต้มไหลในเซตที่2ค่อนข้างเยอะฮะนำถึง14.5แต้มนะแล้วก็จีนก็ชนะเราไปในเซตที่2 25ต่อ11ฮะค่อนข้างที่จะห่างครับกองเชียร์ไทยก็โอ้โหลุ้นกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยกำลังใจเราแม่สุดๆนะฮะเซตที่3กลับมาเกมสนุกสูสีมากกว่าเดิมครับไทยกับจีนผลัดกันตามผลัดกันนำกันนะครับในเซตที่3นะฮะก่อนที่เกมสูสีนะฮะแล้วก็ไทยไล่จีนมาแล้วก็แซงนะฮะพยายามจะแซงนะครับแล้วก็จีนก็พยายามหนีสุดท้ายจีนชนะไทยไป25ต่อ23ครับโอ้โหเราไล่มาทันแล้วฮะตอนที่23เท่าเราขึ้น23ก่อนนะแล้วก็ไป23เท่าแล้วจีนแซงเราไปนะครับเซตที่4เอาแล้วครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแพ้แล้วจีนจะได้แชมป์แล้วไปโอลิมปิกเกมนะฮะเซตที่4ไทยเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ตบทำคะแนนนะให้ไทยเล่นนะทั้งเกมรุกนะรวมถึงเกมบล็อกด้วยนะรวมถึงทัดดาวนึกแจ้งไทยชนะขาดนะท่านเกมนี้เนี่ย25ต่อ18ครับเสมอกัน2ต่อ2ลุ้นเซตที่5เกมสั้นครับ15แต้มครับเกมสูสีสูสียังต่อเนื่องครับ4 4 5 5 6 6 7 7แล้วไทยก็เริ่มขยับขึ้นเลข2หลักก่อนขึ้นเลข10ก่อนครับขณะที่ทางด้านของจีนเนี่ยตีพลาดเองครับแล้วก็ไทยก็ขยับหนีนะ11 12 13แต้ม12 13เนี่ยเป็นแต้มที่ทัดดาวนึกแจ้งนะเสิร์ฟเอสนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากนะผู้เล่นจีนรับไม่ได้ไทยขึ้น14นะครับแล้วก็ทางด้านของจีนไล่มาแต้มนึงนะเป็น14ต่อ10นะสุดท้ายไทยก็ตกคว้าชัยชนะจากลูกตบนะไทยชนะไป15ต่อ10นะครับชนะจีนไป3ต่อ2เซตโดยศศิภาพรจันทวิสุทธิ์นะฮะตบถึง28คะแนนนะครับ ไทยชนะจีนไป3-2เซต25 20 11 25 23 25 25 18และ15ต่อ10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับหลังจากเคยได้แชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับในปี2028ที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และได้ตั๋วไปศึกโอลิมปิกเกมแล้วนะเรายังได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยนะฮะไทยได้แชมป์ไปนะฮะได้ไปชิงแชมป์โลกรวมถึงจีนที่ได้รองแชมป์ได้ญี่ปุ่นที่ชนะอิหร่าน 3-0 เซตนะก็ได้อันดับที่3ก็จะได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับพอจบเกมเนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะแล้วก็ขออภัยทั้งโค้ชทั้งนักวอลเลย์บอลนะโอ้โหลงไปสนามกอดกันร้องไห้ดีใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากองเชียร์ที่เชียร์อยู่ทางทีวีฟังอยู่ในการติดตามไลฟ์ต่างๆนะครับก็ดีใจกันนะครับที่ไทยประสบความสำเร็จนะเราเคยใกล้เคียงเรื่องของโอลิมปิกเกมสมัย7เซียนนะฮะแต่ว่าเราพลาดไปเพราะญี่ปุ่นแย่งตำแหน่งในตอนนั้นไปนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะบอกว่ามันมีคุณค่าและความหมายสำหรับพวกเราทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนเป็นเรื่องของความฝันและชีวิตขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนมีร่วมในความสำเร็จทั้งนั้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับจากโค้ชออสนะครับไปดูทางด้านน้องบีมพิมพิชญากุ๊กรำนะฮะบอกว่าทางด้านของเราทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณทีมงานสตาฟรักทุกคนเสมอใครที่ต้องแก้บนให้พวกเราก็สู้ๆนะคะนะแก้บนนี่รู้สึกว่ามีรัศมีแขบอกว่าจะวิ่งรอบนะวิ่งรอบวัดพระแก้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับร้อยรอบนะรัศมีแขนี่เป็นแฟน FC วอลเลย์บอลตัวยงเลยนะครับนะชัชชุออมโมกศรีครับพยายามสลัดอาการบาดเจ็บนะฮะถึงแม้ไม่หายขาดแต่ว่าลงมาช่วยเกมตบของเราได้หลายแต้มนะครับบอกว่าไม่มีคำพูดไหนดีที่สุดเท่าเราลงมือทำในสนามครับunbelievable นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะทางด้านของชัชชุออนโมกศรีนะครับส่วนคนนี้ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรก็บอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันวันนี้ยังอยู่หนูจะอยู่ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรนะครับขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งนะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดทุกคนสุดยอดมากใส่กันสุดพลังเราสู้เพื่อคนไทยทุกคนเราสู้เพื่อให้ได้ไปโอลิมปิกขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายเราอดทนเพื่อจะเล่นเพื่อวันนี้นะครับทางด้านของทัดดาวนึกแจ้งนะครับส่วนชมพู่ครับกับตันทีมครับปลอดพันพรพันเกิดปราดกับตันทีมนะบอกว่าเราเชื่อว่าทุกคนทำนะเราเชื่อว่าทุกคนว่าเราทำได้ครับ I miss my boyfriend a lot นะครับนี่คำพูดของเธอนะพรพันเกิดปราดนะครับเล่นได้ดีครับเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะนะครับแชมป์เอเชียของเรานะท้าวความผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับครั้งที่1ที่ฮานอยเวียดนามนะตอนนั้นเราชนะจีนนัดชิง3-1เซตครับ13กันยายน2009นะครับครั้งที่2ที่นครราชสีมาครับรอบชิงปี2013 21กันยายนนะครับชนะญี่ปุ่น3-0เซตรอบชิงนะครับครั้งที่3ที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับรอบชิงชนะจีนครับ3-2เซตวันที่6กันยายนนะครับครั้งที่4นี่แหละครับที่เฉียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ30สิงหาคมชนะจีน3-2เซตนะครับถือว่ารอบชิงเวลาเจอกับจีนเนี่ยถูกฉลองนะชนะมา3นะ4แชมป์เนี่ยชนะจีนมา3ครั้งนะครับแล้วก็ชนะญี่ปุ่นมา1ครั้งนะครับบรรยากาศแห่งความสีสันบรรยากาศแห่งความประทับใจนะภาพเนี่ยต้องขอบคุณคุณอัครเดชคัมภีระนะฮะเราผมได้ส่งภาพบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศการมอบรางวัลการดีใจกันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ชมกันนั้นในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพนะครับให้กับสื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเราชนะจีนไป3-2เซตนะครับป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราได้มา4รางวัลด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ครับก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็รางวัลเซตยอดเยี่ยมนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเช่นเดียวกันนะครับ2รางวัลเลยทีเดียวรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็รางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมออมสินครับสศิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับมีรางวัลที่เราได้รับในเกมการรายการนี้นอกเหนือจากการได้ไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสปี2028ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2026นะครับพร้อมกับตีตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะครับท่านนายกบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมอบให้แก่พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนพร้อมเชียร์อยู่เสมอครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเงินอัดฉีดเงินรางวัลต่างๆนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ได้พูดถึงเงินกองทุนที่เราที่นักวอลเลย์บอลนะจะได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางด้านของโมโนหรือว่าแจ๊สนะครับซึ่งสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะฮะก็มอบเงินอัดฉีดเช่นเดียวกันนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนนะครับได้สั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้เงิน 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,600,000 ขอพนัก 11,760,000 บาทนะครับทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลและดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีส่วนหนึ่งนะครับ11,760,000 บาทนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนทางด้านแจ๊สและโมโนนะครับโดยคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5,000,000บาทให้แก่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังที่ทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายและก็อย่างที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดคว้าแชมป์ AVC 2026นะครับชิงแชมป์เอเชียก็จะอัดฉีดได้5,000,000บาทนะครับแจ๊สโมโนขอร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและร่วมเชียร์ให้เดินหน้าสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับแฟนชาวไทยบนเวทีระดับโลกต่อไปนะครับนักวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะกลับมาในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวกันต่อนะฮะเรามีหมุดหมายในเอเชียนเกมนะซึ่งเราก็มีความหวังที่จะลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของโอลิมปิกสากลนะครับได้โพสต์แสดงความยินดีนะที่วอลเลย์บอลสาวไทยรวมถึงแคนาดาด้วยนะครับที่จะได้ลุ้นศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งหลังจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะสร้างประวัติศาสตร์ชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026เป็นสมัยที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าควอต้าเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับทางเฟซบุ๊กของโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับเฟซบุ๊กเพจของโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยกับความสำเร็จในครั้งนี้รวมถึงได้แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวแคนาดานะครับที่คว้าควอต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่ลอสแองเจลิสในปี2028ด้วยนะครับซึ่งแคนาดาได้ตั๋วครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับไทยเนี่ยเอาชนะทางด้านของจีนนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกได้นะครับขณะที่แคนาดาก็คว้าโควต้าโอลิมปิก นะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลครับติดตามเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะทีมชาติไทยลงแข่งขันนัดแรกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะได้เชียร์กันนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ19:30 น.นัดแรกของเราในการเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวสูงสูงหุ่นดีๆแข็งแกร่งนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าความไวความคล่องตัวของนักเตะไทยครับสู้กับ UAE ได้สนุกครับนัดแรกของเรา19:30 น.ก็ในช่วงของรายการแวดวงกีฬาครับก็ผลงานขันพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปันไปครับได้แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรามั่นใจนะเราเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีนะมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าเจอ3ชาติในภูมิภาคเอเชียนะแต่ละทีมก็มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพนะเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับนะแทคติกที่ลงที่เราจะมาใช้ในแต่ละนัดที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าสนามมีเข้าชมนะมีบัตรจำหน่ายเข้าชมราคาไม่แพงนะครับ100-200 บาทนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่นะครับแฟนฟุตบอลที่ชลบุรีหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะหรืออยู่ที่สะดวกไปติดตามเชียร์ในสนามได้นะครับรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐนะฮะในทุกช่องทางนะครับนะในการแข่งวอลเลย์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับนะวันอื่นๆเนี่ยวันนี้เจอกับ UAE นะฮะวันที่3กันยายนเนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับร่วมเชียร์ไปนะครับพร้อมๆกันไทยรัฐทีวีในช่องทางทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงในแอปพลิเคชัน True Vision Now ก็มีให้ชมด้วยนะครับส่วนจักรยานแทร็กเอเชียนะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเราภายใต้การนำของพลเอกเดชชัยหิมกระสีครับเสมึกนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับผมว่าปลื้มนะครับที่เราคว้ามา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยทางด้านของTJครับจายอังสุธาสาวิทนะครับก็คว้ามาถึง3เหรียญทองจากคีรินทีมสปรินต์แล้วก็สปรินต์บุคคลนะครับขณะที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะฮะหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมไปแข่งขันแล้วก็เอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับที่เซินจินนะครับ1กันยายนนี้นะไปปรับสภาพอากาศแล้วก็ลุ้นในเอเชียนเกมส์นะที่นาโกย่านะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับเสมึกนะพลเอกเดชาเห็นประสีบอกว่านักกีฬาของเรานะในการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพ2026จักรยานลู่นานาชาติเนี่ยก็ทำผลงานตามเป้าหมายนะครับนะก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินบุคคลชายรุ่นประชาชนชายนะสองนักปั่นของเรานะที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีเจจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็หมุดหมายของเรานะหลังจากแข่งขันรายการนี้นะซึ่งจายอังสุธาสาวิทคว้าไปถึง3เหรียญทองนะครับจากคิรินทีมสปรินต์นะครับแล้วก็มีนรเศรษฐาดาบุญมากับยืนยงเพชรรัตน์นะร่วมด้วยนะแล้วก็มีเหรียญรางวัลจากสุธาทิพย์มณีพันธ์นะเหรียญเงินจากออมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากนรเศรษฐาดาในคิรินด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นว่านะที่ผ่านมานะฮะจากการฝึกซ้อมของเราส่งไปเก็บตัวต่างๆนะครับนักกีฬาของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนตั้งแต่19มิถุนายนที่ผ่านมานะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาของเรานะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันที่1พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จีนต่อนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับไปเก็บตัวที่จีนก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาที่ไทยอีกในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปเอเชียนเกมวันที่26กันยายนนะครับเพื่อประเดิมแข่งขันจักรยานลู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เวโรโดมอินชูเมืองซิซูโอกะนะครับบอกว่าในการแข่งขันจักรยานลู่เนี่ยเราเดินทางวันที่26นะครับลู่รายการแรกแข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเรื่องของอุปสรรคของจักรยานประเภทลู่ของแทร็กเอเชียที่ผ่านมานะก็ฝนตกทุกวันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับหลายๆอีเวนต์ก็ต้องยกเลิกออกไปนะครับส่วนลู่ของเราที่มีระยะนะ250เมตรนะจะมีเรื่องของหลังคาหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็รอดูอนาคตต่อไปนะครับ คว้าแข่งขัน3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับก็ทำงานได้ดีสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็รายการต่อไปนะครับก็คือทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะจบการแข่งขันแทร็กเอเชียแล้วก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2สนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุรินทรวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับติดตามแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับถ้ารายการไม่ครบไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยทยอยรายการนะครับแฟนแมนยูก็เมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเอาชนะอิปสวิชทาวน์5-2นะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยนะครับยิงนำไปก่อนครับลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับบุกเยอะมากด้วยฮะแมนยูกว่าจะตั้งล้ำได้ท้ายเกมแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับตีเสมอให้กับทีมได้นาทีที่40นะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังครับจากขอบกริฟนะครับสกัดในจังหวะยิงของแม็กไวนะแฉลบเข้าทางประตูนะตัวเองนะครับก็ทำให้แมนยูนำ 2-1 นะครับมีจังหวะแฮนด์บอลที่แม็กไวไปพักบอลนะก่อนที่จะยิงนะครับแฮนด์บอลแต่กรรมการ VR ไม่ได้แจ้งเตือนนะก็เลยไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะเจ้าตัวก็ยิงยัดเข้าไปแล้วฉลับจากขอบกริฟนะเข้าไปก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับแมนยูนำ 2-1 นะครับก่อนที่ทางด้านของแมนยูจะจุดโทษนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับยิงเข้าไปให้ทีมนำ3-1 นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับก็แฮตทริกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้แมนยูนำ 4-1 นะครับไบอันเอมเบอร์โมครับยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่อิปสวิชทาวน์นะจะยิงประตูไล่มา 2-5 จบเกม90นาทีนะครับแมนยูชนะทางด้านของอิปสวิช5-2นะครับก็ชนะไปคาโอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปก็แมนยูจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะ6กันยายนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอนะทำได้แค่เสมอนะลิเวอร์พูลนะเสมอ2-2นะครับนะลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอนะฮะเสมอฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเล่นไปเล่นมาแดนอันดรอยนะฮะหลุดกับดักล้ำหน้ายิงไปให้ทีมนำไปก่อน 1-0 นะฮะก่อนครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อิซักครับได้จังหวะจากการจ่ายของเพื่อนนะฮะยิงตีเสมอกับลิเวอร์พูล 1-1 นะครับลิเวอร์พูลเสียจังหวะในจุดโทษนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกันผู้เล่นผู้ตัดสินคนที่4เนี่ยเปลี่ยนตัวช้านะฮะใช้เวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนานนะครับแล้วก็ผู้เล่นของฟอร์เรสต์ถือจังหวะเล่นเร็วนะครับแล้วก็มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นนะครับนะผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็โมแกนคลิปไว้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำ 2-1 นะครับก่อนที่วิกตอร์นูนยอสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูล2-2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมูนยอสเนี่ยได้ฟาวช่วยทีมให้ได้ฟาวนะได้จุดโทษตีเสมอนัดนี้ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมอีกนะครับ2นัด1แอสซิสต์2นัดเนี่ย1ประตูกับ1ให้ทีมตีเสมอนะฮะลิเวอร์พูล2นัดมี2แต้มนะยังไม่ชนะใครนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับยังไม่ชนะใครนะนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเจอใครเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชนะที่แพ้แมนยูมาส่วนฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชลซีนะเชลซีก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4-3นะครับก็ได้ประตูเร็วนะโรมิโอลาเวียนะเปโดเนโตชูอัลเปโตรนะครับแล้วก็3-0แล้วฮะนำเร็วก่อนที่ไบรตันจะไล่มาจากมาลิกยูโคเบ้นะครับแล้วก็เชลซีก็หนีไปยัดโคพาเมอร์นะครับสุดท้ายเชลซีก็ชนะไป4-3นะครับก็คว้าแต้มนะฮะเชลซีก็ได้ซาบี้อลองโซ่แหละนะครับยิงเยอะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะเหมือนกันนะเชลซีลูกทีมของซาบี้อลองโซ่ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มสำคัญของเชลซีนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลนะครับนัดหน้าเจออาร์เซนอลเชลซีได้เอมิล มาร์ติเนสนะครับซื้อมาจากแอสตันวิลล่ามาคุมทีมให้กับทีมนะครับนะนัดแรกก็ชนะฟูแลม 3-2 นะเชลซีนัดที่2ชนะไบรตัน 4-3 หน้าคมหลังรั่วนะทางด้านของเชลซีนะครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับอารากอนมอเตอร์จีพีนะฮะแชมป์สปินเรสและแชมป์เมนเรสเป็นของมาร์คมาเกสนะครับจากดูคาติโรงงานนะฮะแชมป์เก่าคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่2เปโดอะคอสตานะครับแล้วก็ที่3มาโกเบเชตินะฮะตอนนี้ไล่มาแล้วนะไล่มาอยู่ที่2แล้วในคะแนนสะสมนะครับสนามต่อไปเป็นซานมาริโน่กลางปีที่อิตาลีครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2-3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตปจนปจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. ในระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นักอาทินันพิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิรัสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: ในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Gemini Pro และ Sonar Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th โดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่า77%ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่า25%แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึง1%ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรก เทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2ต่อ3เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ77ต่อ5 6ต่อ4 2ต่อ6และ1ต่อ6ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย2ต่อ0เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก13ต่อ11และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีช่อชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมภัสสอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
1: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองที่ทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเหล้าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเวียงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวเรากับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแขวนนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหรอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่3:00เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเรา3คนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพันหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายพูดจาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแต่พ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วยผมเคยถามผู้พี่ๆว่าถ้าเรา3คนรวมพลังกันจะสามารถยับยั้งความโหดร้ายของพ่อได้หรือไม่มีรู้สิแต่พี่ไม่กล้าพี่โทรตอบอย่างหวาดหวั่นเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนหวานรักสวยรักงามเขาไม่อยากต่อต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเรา3คนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนนี้แขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โท
ซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ้าไอ้ตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดที่แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยพอได้รู้จักกับพ่อซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆ
ก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังเสียทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปลิ้นปล้อนพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
1: ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการกอรมน.เผยการประชุมรับฟังความเห็นชายแดนใต้ราบรื่นส่วนใหญ่เสนอแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมขณะฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังใกล้ชิดพร้อมเร่งเพิ่มประสิทธิภาพวิเคราะห์ข่าวและประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำพื้นที่ต้องสงบก่อนพัฒนาโดยการพูดคุยสันติสุขนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นผู้ไปเจรจาต้นเดือนกันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลารับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพง
8: นายวัชรพลขาวขับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา พื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสาบน้ำยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลาที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออควาเรียมวิทยาลัยประมงปินสุรานนท์จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ18ปีมีสภาพล้าสมัยแต่โครงสร้างอาคารยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดได้จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องให้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวคิดเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อร่วมกันกำหนดกรอบการศึกษาภายในระยะเวลาประมาณ90วันก่อนนำผลสรุปต่อที่ประชุมอีกครั้งจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับวันนี้กับสาระสารพันนะคะสาระความรู้เรื่องราวต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลา 21:07 จนถึง 22:00 ค่ะเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะคะอยู่กันไปยาวๆกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะดูตลกนะอาจจะดูขำๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะปะเลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยตอนโสดนะหุ่นดีมากแต่ว่าพอมีแฟนเท่านั้นแหละน้ำหนักขึ้นเฉยเลยนะคะจากที่เคยชอบกินสลัดนะก็กลายเป็นมากินหมูกระทะนะคะจากที่วันนี้ไม่กินของหวานดีกว่าก็เอาเค้กสักชิ้นกลับบ้านนะคะบางคนเนี่ยคือปกติทำงานเสร็จแล้วนะก็กลับบ้านนอนกลายเป็นว่าพอมีคนถามว่าวันนี้ไปกินอะไรกันดีคืออะไรก็ได้ของแฟนเนี่ยมันบางทีมันไปจบที่ร้านอาหารร้านคาเฟ่ของหวานหรือว่ามื้อดึกนะคะคือน้ำหนักเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันกลายเป็นมีคำพูดน่ารักที่เขาบอกว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไขมันนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักของความรักคือฟังดูดีนะจริงๆแล้วแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่าพอเรามีแฟนทำอะไรร่วมกันนะคะก็มีกิจกรรมยอดฮิตนะส่วนใหญ่เวลาเราไปใช้เวลาอยู่กับแฟนเนี่ยก็จะไปกินข้าวไปคาเฟ่นี่ยังไม่นับฉลองวันเกิดวันครบรอบนะคะหรือว่าไปดูหนังยิ่งบางคู่นะคุณผู้ฟังหนักเลยแฮปปี้นะมีความสุขเรื่องของการทำกับข้าวด้วยกันนะคะก็อาจทำให้เราเนี่ยได้รับพลังงานมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นความรักทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นการที่พฤติกรรมของชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะพอเรามีความสัมพันธ์นะก็อาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่ทำร่วมกันแต่ว่าบางคู่ก็ไม่เป็นนะคุณผู้ฟังบางคู่พอมีแฟนเขาก็พากันไปออกกำลังกายดูแลสุขภาพนะคะก็อาจจะมีการพากันไปในทางที่ดีนะคะบางคนก็อาจจะแฮปปี้กับการที่ไปทานข้าวไปอะไรด้วยกันนะทีนี้เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำถามที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะคะแต่เราอาจจะต้องดูว่าการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยความรักมันพาชีวิตเราไปในทางไหนนะคะเพราะว่ามันมีส่วนอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเราด้วยมันมีผลกับพฤติกรรมต่างๆนะคะคือถ้าการที่เรามีความรักแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราเนี่ยก็แน่นอนมันอาจจะมีบ้างนะคะคืออย่างบางคนเนาะไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นนะ enjoy eating มากขึ้นทานขนมหวานมากยิ่งขึ้นมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าตั้งแต่ที่มีความรักเนี่ยมีใครบ้างที่น้ำหนักขึ้นหรือว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าความรักพาไปกินหรือว่าความรักพาไปดูแลตัวเองนะคะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้กันต่อในสาระสารพันค่ะ

0: นดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: จริงด้วย

0: นั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
0: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะพูดถึงเรื่องของบางคนเนาะชอบพูดว่าพอมีแฟนแล้วเนี่ยอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจากช่วงที่แล้วคือเราอาจจะเคยเจอนะหลายคนที่บอกว่าอย่างที่บอกเลยคือพอมีแฟนปุ๊บอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกกว่านั้นอย่างที่ปานบอกนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้คำถามต่อไปก็คือแล้วการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจาก NHS นะคะเป็นระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบวกสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะสามารถมีส่วนช่วยต่อความสุขแล้วก็สุขภาวะของเราได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคุณผู้ฟังการที่เรามีคนพูดคุยด้วยรับฟังกันให้กำลังใจกันหรือว่าสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยคิดง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเวลาที่เราเจอวันแย่ๆอาจจะเหนื่อยมากจากการทำงานนะคะกลับมาแล้วมีคนคอยเป็นห่วงถามว่าเอ้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเราบางครั้งในวันที่แย่มันก็รู้สึกดีขึ้นได้เห็นนะคะหรือเวลาที่เราประสบความสำเร็จกับเรื่องเล็กๆได้งานทำสอบผ่านทำโปรเจกต์อะไรที่สำเร็จนะคะก็มีคนมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราได้นะคะคือเขาบอกความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยอัตโนมัตินะแต่บางคนเขามีแฟนแล้วเขามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่ทางกลับกันนะต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงบางคนมีแฟนแล้วเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีแฟนแล้วดียิ่งขึ้นมีกำลังใจในการทำงานแต่บางคนอาจจะต้องมาคอยกังวลว่าอีกฝ่ายจะโกรธไหมแล้วเขาบางคนเนี่ยคือก็อาจจะถ้ามีแฟนแล้วดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเอาเวลาทั้งหมดที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบมาอยู่กับแฟนอ่ะก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกการมีคนข้างๆเนี่ยมันทำให้เรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่คำถามก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นตัวเองไหมเราสามารถพูดถึงเรื่องปัญหาคุยกันได้หรือเปล่าเวลาที่เราเหนื่อยเขารับฟังหรือเปล่าเวลาที่เรามีความฝันเขาสนับสนุนไหมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะคือแน่นอนเนาะคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เรายังทะเลาะกันเลยนะคะมันก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยคือเวลาที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงพูดคุยกันได้ไหมรับฟังกันหรือเปล่าเวลาที่มีปัญหานะคะถ้ามันสามารถคุยกันได้นะคะมันก็เป็นสุขภาพของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอย่างพูดถึงเรื่องความอ้วนนะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกบางคนชวนกันกินก็มีบางคนชวนกันออกกำลังกายก็มีนะคะคอยสนับสนุนให้ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเราในตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็มีเหมือนกันนะคะจากวันที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจแต่พอมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นแรงสนับสนุนที่ดีให้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะฉะนั้นเนี่ยสังเกตความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้นหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีบางคนอาจจะแค่อยากมีแฟนแต่มีแฟนแล้วเนี่ยพากันไปในทิศทางไหนสุขภาพใจสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมจากการมีแฟนนะคะหรือบางคนสุขภาพกายย่ำแย่ลงด้วยอะไรด้วยนะคะต้องดูเรื่องนี้นะว่าการมีแฟนเนี่ยคือแค่บอกคนอื่นว่าเรามีแฟนไม่ได้นะคะเราต้องดูด้วยว่าสุขภาพความสัมพันธ์เราดีขึ้นไหมเขาพาเราไปในทิศทางไหนนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็เชื่อมโยงกับเรื่องแรกเนาะที่ปัดพูดถึงว่าบางคนอาจจะบอกว่ามีแฟนแล้วอ้วนขึ้นคือมันไม่ใช่เพราะว่าการมีแฟนทำให้เราอ้วนขึ้นนะแต่หมายถึงว่าการมีแฟนเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดพฤติกรรมกำหนดวิถีการใช้ชีวิตของเรานะคะฉะนั้นหมั่นสังเกตตัวเองด้วยนะว่าคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะเราจะได้จัดการกับความสัมพันธ์ที่อยู่ตรง

หน้าได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อความสุขของตัวเรานะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่เรื่องมีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าที่คิดนะคะทีนี้ค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังกลับมาถามคำถามง่ายๆเลยแต่สำคัญมากนะคะว่าเราเนี่ยดูแลคนที่เรารักได้ดีแล้วตัวเราเองล่ะดูแลตัวเองได้ดีหรือยังนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนนะแน่นอนเรามักจะจำรายละเอียดของเขาได้เยอะมากรู้ว่าเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรวันนี้เหนื่อยไหมแต่บางครั้งเนี่ยไอ้คำถามง่ายๆแบบเนี้ยเราเคยถามตัวเองรึเปล่านะคะว่าวันนี้เราเหนื่อยไหมวันนี้เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังหรือว่าเรากำลังดูแลทุกคนจนลืมดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะการดูแลตัวเองเนี่ยคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อของแพงๆให้ตัวเองเที่ยวบ่อยๆหรือว่าอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะกินอาหารให้ตรงเวลานอนให้พอหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะทำในสิ่งที่เราชอบหรือแม้แต่การยอมรับกับตัวเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยอยากพักนะอยากนอนนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ควรทำให้เราต้องเลือกระหว่างการมีความรักกับการมีชีวิตของตัวเองนะคะเราสามารถมีแฟนมีเพื่อนได้มีครอบครัวได้มีงานอดิเรกมีความฝันมีเวลาที่เรายังสามารถอยู่กับตัวเองได้นะคะลองถามตัวเองดูนะคุณผู้ฟังหลายคนที่มีความสัมพันธ์นะคะว่าตั้งแต่เรามีแฟนเนี่ยเราดูแลตัวเองดีขึ้นไหมหรือแย่ลงนะคะสิ่งที่เราชอบอยู่เนี่ยเราเคยทำเรายังทำอยู่ไหมเรายังมีเพื่อนหรือมีเวลาส่วนตัวอยู่หรือเปล่าที่สำคัญนะคะเราเป็นตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราอยู่กับคนรักนะคะคือถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นมีคนคอยสนับสนุนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะมีเลยนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งกลับรู้สึกว่าตรงกันข้ามเลยพอมีแฟนปุ๊บไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วเลิกทำในสิ่งที่เคยชอบเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจนะคะตรงนี้ปั่นว่าเราอาจจะต้องมาคิดอีกทีนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่ดีควรจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสียตัวเองนะคะวันนี้นะที่เราพูดคุยกันมาทั้งช่วงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นจากคำถามว่าไอ้คำพูดที่ว่ามีแฟนแล้วน้ำหนักขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่พอคุยกันไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องมันใหญ่กว่านั้นเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีความคิดเปลี่ยนเวลาที่เราใช้ชีวิตอารมณ์กิจวัตรประจำวันหรือแม้แต่วิธีที่เรามองตัวเองดังนั้นนะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยขอให้เขาเป็นคนที่ไม่ได้แค่ชวนเราไปกินของอร่อยนะแต่ว่าอยากจะให้เป็นคนที่เขาพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กำลังใจในการที่ทำให้เราเติบโตได้ทำตามความฝันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนจะจากกันไป ปันอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังสักคำถามนึงละกันว่าความรักของเราในวันนี้เนี่ยกำลังทำให้ตัวเราเองเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นหรือกำลังทำให้เราลืมตัวเองนะคะเพราะการรักใครสักคนหนึ่งนะปันเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วก็หลายๆท่านมองเหมือนกันนะคะแต่การมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆในวันที่เหนื่อยเป็นเรื่องที่ดีเป็นกำลังใจให้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็การมีคนชวนไปกินของอร่อยๆจนทำให้เราหนักขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะคะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเลยที่เราจะมาสรุปคุยกันในวันนี้นะคะก็คือรักคนอื่นได้รักได้อย่างเต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราจะไปให้ความรักกับใครเป็นความรักที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองมาอย่างดีก่อนด้วยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกลับพบกับปัดได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 จนถึง 22:00 นะคะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาติดตามความคืบหน้าการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นถึงศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าผลประเมินราวเดือนตุลาคม2570เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการจะทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอต้อนรับผู้ภาคเขาม้าพร้อมจัดแสดงหุ่นกระบอกโนรามาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากอิทธิพลจากร่องมรสุมจนเกิดฝนตกหนักเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดริมโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วม
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนสปป.ลาวมีฝนตกหนักมากประกอบกับวันนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีราว 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการ5วันล่วงหน้าระดับน้ำโขงใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรเสี่ยงเกินระดับวิกฤตในพื้นที่หนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารสทนช.สั่งหน่วยงานพื้นที่เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งในจุดเสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
9: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทางอ้อยกากน้ำตาลและมันสับปะหลังซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกทั้งน้ำมัน E20 ยังมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตรโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ที่ระบุว่ากองทัพอากาศ UAE สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านที่บินอยู่เหนือน่านน้ำอาณาเขตของประเทศ UAE ในวันนี้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพ UAE ยังคงอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศยังคงเฝ้าติดตามและปกป้องน่านฟ้าของ UAE ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงประเภทแจ๊สที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Can't You Ever See จากนั้นพระราชทานนำออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนลุมพินีเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2498นะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22ค่ะและไม่มีคำร้องภาษาไทยนะคะคือวันนี้เราจะฟังเพลง Can't You Ever See โดยการบรรเลงค่ะ

พลง Can't You Ever See เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่22พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2498ค่ะเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยด้วยรักและคิดถึงสุนทรภรณ์ขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของสวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อสองเพลงค่ะ

พลงยิ้มคือความสุขโดยคุณภศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและด้วยรักและคิดถึงโดยสุนทรภรณ์จบไปแล้วนะคะต่อได้เสียงของคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติเลยค่ะเพลงเด่นดวงดาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะรอยบุญรอยกรรมจากคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและดาวเจ้าชู้คุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูสริยงยุทธ

จบไป3เพลงก็คือดาวเจ้าชู้ก่อนหน้านั้นรอยบุญรอยกรรมและเด่นดวงดาวคุณสุปนีพุกสมบูรณ์ค่ะในเพลงรักแม่เอ้ยเป็นเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนะคะผู้หญิงสวยตรงไหนสุนทรภรณ์คุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องและเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาท3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยตรงสวยท่าเดินตรงช้างรอบิ้งเดียวลงดูน้ำคมตาคมอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงทิ้งทิ้งเดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรักตรึงรูปกายคล้ายคลึงสม

ใจบอกมาสวยปากสวยตาสวยคงเข้าหน้าสวยทรงสวยท่าเดินตรงฉันก็ปิ้งเดียวลงอยู่นั้นคนตาคนอยู่โกงสวยรูปสวยทรงเอวสวยด้วยทรงสวยอกยกทรงแต่งตึงทิ้งทิ้งเดียวถูกใจนิดเดียวที่อกตึงที่ชวนรักตรึงรูปกายคล้ายคลึง

นั่นคือ3เพลงที่จบไปแล้วคือเธอกับฉันผู้หญิงสวยตรงไหนและรักแม่เอ๋ยคุณมาริสาอมาตยกุลค่ะต่อได้เพลงฝนตั้งเขาครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวศใส่ทำนองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ในเพลงไม่รู้จะบอกอย่างไรเป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เองและรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเริ่มได้ฝนตั้งเขา

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังคุณวินัยในเพลงพรานล่อเนื้อครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณสุปณีภุกสมบุญเบื่อผู้ชายครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะและรักใครกันแน่ขับร้องกันหลายคนนะคะมีคุณวินัยคุณเลิศคุณศรีสุดาและคุณสมศักดิ์ค่ะและเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: นายกรัฐมนตรีประกาศสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นนำพลังคนพื้นที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยกล่าวว่าทั้ง3จังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาอีกมากหากสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้โดยจังหวัดยะลามีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและองค์ความรู้จังหวัดปัตตานีมีศักยภาพด้านการค้าและการประมงขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพจากพื้นที่ชายแดนและสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอและแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีขอให้การรับฟังความคิดเห็นในวันนี้นำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันด้วยความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยลองใช้ THAI Passport มีส่วนช่วยพัฒนา Learning Model ของไทยคาดไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเผยวันแรกที่เปิดให้ใช้โครงการ THAI Passport มีประชาชนเริ่มทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์แล้วและคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ยืนยัน AI ในโครงการ THAI Passport ไม่ด้อยกว่า AI ฟรีจนประชาชนดาวน์โหลดทดลองใช้จริงโดยยังเหลือสิทธิ์กว่า3ล้านสิทธิ์สำหรับกรณีจำนวนผู้ใช้งานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์นายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลพยายามสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจำนวนผู้ใช้งานจะมากหรือน้อยเป้าหมายสำคัญคือการทำให้สิทธิ์ที่มีอยู่เกิดประโยชน์และถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าส่วนจะมีการพิจารณาต่อเฟส2สำหรับโครงการดังกล่าวหรือไม่ย้ำว่าเสียงตอบรับไม่เท่าผลลัพธ์ หากนำมาใช้แล้วไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ถ้าเกิดขึ้นหลังจากครบ1ปีจะมีการพิจารณาต่ออย่างแน่นอนส่วนการใช้คำสั่งภาษาไทยยังไม่ค่อยเสถียรนั้นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจตนาที่มีโครงการนี้คือต้องการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการพัฒนา Learning Model ของไทยจึงต้องเร่งทำและทำให้ดีขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจังหวัดสระบุรีชั่วคราวถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลาก
8: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากขณะนี้สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกโกรกอิดกจะเริ่มลดระดับและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางอุทยานยังคงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบที่สุดก่อนจะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและสามารถติดตามประกาศอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์โดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะเป็นผลงานของคุณสำอางศรีด้วงและคุณวิมลจงวิไล

นั่นคือเพลงเกียรติประวัติรัตนโกสินทร์เป็นผลงานของคุณสำอางสีด้วงและคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องไว้ค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงโชคมนุษย์นะคะต้นฉบับโดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุม

ที่จบไปนั้นคือเพลงโชคมนุษย์โดยคุณเพี้ยนเวเฟอร์และคุณสวงเชยปทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481สองเพลงต่อไปนี้จะเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกอ้อยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ขับร้องต่อด้วยอ้อยหวานโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออ้อยและอ้อยหวานเป็นผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงค่ะเป็นเรื่องของน้ำตกเพลงแรกน้ำตกคุณคำรณสัมบุญนันท์ขับร้องไว้เมื่อปี2484เป็นเพลงที่สมาชิกในหลายเพื่อนฝันส่งให้นะคะต่อด้วยน้ำตกแม่สาคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชและน้ำตกสาริกาคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2496ค่ะผลงานของครูนครมงคลายน

0: เพลงที่เกี่ยวกับน้ำตก3เพลงจบไปแล้วนะคะและช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะเพลงแปลง
1: วันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องเพลงชาติเพลงแรกของไทยเราในสมัยรัชกาลที่4ที่มีชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญในครั้งนั้นมีฝรั่ง2คนชื่อมิสเตอร์น็อกซ์กับมิสเตอร์อิมเปเป็นนายทหารนอกราชการของจักรภพอังกฤษเดินทางจากประเทศอินเดียเข้ามารับราชการในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็มาเริ่มต้นหัตถหารไทยให้เดินแถวแล้วก็หัตถหารแบบฝรั่งที่เรียกว่าทหารเกณฑ์หัดแบบยุโรปในครั้งนั้นก็นำแตรเดี่ยวเข้ามาแล้วก็สอนให้ทหารไทยเป่าแตรสัญญาณของทหารต่างๆแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเพลงสำหรับคำนับพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นจึงนำเอาทำนองเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงสำหรับสลุดหรือเป็นเพลงที่ใช้สำหรับบรรเลงขับร้องเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งมีสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เพลงนี้จึงชื่อว่าเพลง God Save the Queen และเมื่อใดก็ตามที่ประเทศอังกฤษมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชายก็จะเรียกว่าเพลง God Save the King นะครับไทยเราได้มาก็นำเอามาใช้เลยทีเดียวแล้วก็ตั้งชื่อเพลงนี้ว่าเพลงจอมราชจงเจริญเนื้อร้องดั้งเดิมของอังกฤษนั้นสั้นมากทีเดียวครับมีเนื้อร้องว่า God save our great king long live our noble king

save the king. Send him victorious, happy and glorious. Long live and over us. God save the king. แล้วก็ย้อนท่อนกลางนะครับกลับมาร้องใหม่ทีหนึ่งซึ่งเนื้อร้องมีสั้นเพียงเท่านั้นคนไทยในสมัยรัชกาลที่4ก็นำเพลงทำนองนี้ครับมาใช้เป็นเพลงสำหรับบรรเลงขับร้องแทนเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยซึ่งยังสร้างขึ้นไม่ได้ในยุคนั้นแล้วก็มีผู้แต่งบทร้องขึ้นเป็นโครงสี่สุภาพคือท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์ในฐานะที่เป็นครูสอนหนังสือพระเจ้าลูกเธอหลายๆพระองค์นะครับบทร้องนั้นท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลเขียนไว้เป็นโครงสี่สุภาพว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วดำรงพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงจันทรทั้งหมดนี้ก็เป็นโครงสี่สุภาพแล้วก็ร้องในทำนองที่ชื่อว่าเพลงจอมราชจงเจริญหรือทำนองของเดิมก็คือ God Save the King หรือ God Save the Queen นะครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างเพลง God Save the King ซึ่งเป็นทำนองล้วนๆไม่ได้มีการขับร้องด้วยเป็นการบรรเลงของวง Vienna State Opera Orchestra เขาเชิญฟังเพลงชื่อ God Save the King

ท่านผู้ฟังคงจะสังเกตได้นะครับว่าเพลง God Save the Queen นั้นมีเสียงกองแทร็กนำมาก่อนแล้วจากนั้นจึงเข้าสู่ทำนองหลักเมื่อบรรเลงจบแล้วจะขึ้นท่อนกลางแล้วก็ร้องทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะทดลองร้องให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเพราะว่าไม่มีแผ่นเสียงที่ร้องเพลงชาติอังกฤษนี้เลยมันจะเป็นยังไงก็คงจะต้องทนฟังกันหน่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ฝรั่งเพราะฉะนั้นการออกแอคเซนต์คงจะไม่ชัดลองฟังดูนะครับว่าจะร้องไปพร้อมกับแผ่นเสียงเพลงชาติอังกฤษก็จะมีลักษณะดังนี้ครับ

ที่ผมร้องเพลงนี้ได้ก็เพราะเมื่อตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นผมเคยต่อเพลงนี้มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีพระราชธิดาองค์สุดท้ายของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ครับทีนี้ก็ท่านก็ทรงร้องประธานแล้วก็รับสั่งว่าท่านอาจารย์น้อยอาจารย์ยางกูลนะครับได้แต่งบทร้องภาษาไทยเป็นโครงสี่สุภาพไว้มีความว่าความสุขสมบัติทั้งบริบาลเจริญพละปฏิภาณผ่องแผ้วเจริญพระชนมานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงจันทรแล้วท่านก็รับสั่งให้ผมร้องตามทํานอง God Save the Queen ไปก็ลงตัวพอดีผมจึงนำเพลงนี้มาต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ของผมเมื่อตอนที่เขาเรียนเรื่องประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมีอาจารย์กิตติศรีปริยะก็เป็นคนนำไปทำนองแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหมดช่วยกันขับร้องเพลงที่ชื่อว่าจอมราชจงเจริญหรือเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4โดยใช้ทำนอง God Save the Queen ของอังกฤษมันก็ออกมาเป็นเพลงจอมราชจงเจริญดังนี้ครับ

0: ็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กิติศรีปริยะและบรรดาเพื่อนๆ นะครับที่เป็นลูกศิษย์ของผม 3-4 ปีมาแล้วที่ร้องเพลงจอมราชจงเจริญได้เป็นผลสำเร็จทำให้เราได้ย้อนยุคกลับไปฟังว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีเพลงแรกของไทยเราที่ได้ทำนองมาจากอังกฤษนั้นมีลักษณะท่วงทำนองและการขับร้องอย่างไรแล้วเราก็ใช้เพลงจอมราชจงเจริญนี้มาเรื่อยจนถึงปี2431ในแผ่นดินของบาทเสด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีปัจจุบันนี้ซึ่งแต่งโดยนายประโยชน์สุรอฟสกี้แล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ส่งนิพนธ์บทร้องลงไปนะครับซึ่งเรื่องนี้คงจะต้องไปฟังเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันหลายบทด้วยกันหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วไม่นานเพลงสรรเสริญพระบรมีก็ถูกตัดลงไปเหลือเพียงแค่2ท่อนสั้นๆนะครับส่วนท่อนแยกนั้นหายไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนกลับมาใช้ของเก่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเพลงสรรเสริญพระบรมีส่วนเพลงชาติของไทยเหล่านั้นมาเกิดเมื่อ2475แล้วโดยคุณวิจิตรมาตราสง่ากัญจนคพันธ์กับในชั้นขำวิไลเป็นผู้แต่งบทร้องมีทั้งหมดด้วยกัน4ท่อนแล้วก็ผู้ที่แต่งทำนองคือพระเจนดุริยางค์ปิติวัทยากรซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลนะคะสำหรับเพลงแปลงที่เราได้ฟังกันจบไปแล้วฟังเพลงหาดบางปูต้นฉบับโดยเติบพันงามค่ะผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงนี้สมาชิกหลายเพื่อนฝันเป็นผู้ส่งลงในไลน์นะคะก็ขอนำมาให้ฟังกันต่อด้วยหาดบางแสนผู้ขับร้องคือคุณภกามาศมุสิกภุกและคุณชัยเป็นนามแฝงของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะโดยท่านใช้นามแฝงว่าชัยขีตเสวีนะคะบรรเลงโดยวงขีตเสวีหาดบางแสนต่อด้วยหาดหัวหินคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งก็คือหาดบ้านเพเป็นผลงานของคุณวิมลจงวิไลขับร้องโดยคณะ The Impossible ค่ะ

เพลงที่เกี่ยวกับหาดจบไปแล้วค่ะชื่อของหาดก็เป็นไปตามสถานที่ตั้งนะคะอย่างหาดบางปูก็อยู่บางปูหาดบางแสนก็ที่บางแสนหาดหัวหินแน่นอนอยู่หัวหินค่ะและสำหรับหาดบ้านเพนั้นก็อยู่ที่บ้านเพจังหวัดระยองชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงลมเหนืออิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาตินะคะและบรรเลงด้วยวงอดิงดีล่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องลมเหนือปี2512ค่ะปิดท้ายด้วยลมหนาวที่ลานทองผลงานของสาริกานะคะขับร้องโดยคุณชรัมเทพชัยค่ะเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมกันเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ด้วยความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมใช้ปัญญาอันยิ่งในการจะไตร่ตรองใกล้ครวนกลั่นกลองคำพูดออกมาแต่ละคำนั้นมีความหมายลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดมีความลึกซึ้งคัมภีรภาพเวลาเราฟังเราทำความเข้าใจให้ทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิในตุวรรณการตัมฟังรายการธรรมารับรุณก็จะมาฝึกให้ตัมฟังได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างนี้แหละในช่วงของจิตตะวิเวเรามาฝึกทำสมาธิกันใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหาความสงบให้อาหารแก่จิตใจของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติคือการเห็นกายของเราเห็นกายตัวเรานี่แหละร่างกายเรานี่แหละท่านผู้ฟังเห็นกายนี่พาไปนรกก็ได้นะพาไปสวรรค์ก็ได้นะพาไปนิพพานก็ได้นะเห็นกายนี่แต่เห็นไม่เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นแล้วพาไปนิพพานมันจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะท่านผู้ฟังที่ว่าคนใดคนหนึ่งจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่คนยากจนหรือคนมั่งมีมีกายเดียวกันนั่นแหละไปหาหมอก่อนหาหมอเหมือนกันต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องดูแลร่างกายตามแต่สถานภาพของตนของตนแต่บางคนดูกายนี่เห็นแบบว่าไปเพลินไปลุ่มหลงไปก็ไปไม่ดีแต่อีกคนหนึ่งเห็นกายก็กายเดียวกันนั่นแหละแต่เห็นแล้วเออไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานได้มันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ไงท่านผู้ฟังที่ว่าพอใครรู้แล้ววิธีการที่จะเห็นกายแบบไหนมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ว่าโอ้ยก็กายแล้วนี่แหละกระโถมันจุดใต้ต่ำต่อทิ่มอยู่ตรงจมูกเรานี่มองไม่เห็นว่าจริงๆควรจะเห็นหรือควรจะเข้าใจอย่างไรเริ่มต้นกันเลยท่านผู้ฟังไม่ยากเริ่มจากปลายจมูกของเราอยู่ในปลายจมูกตรงนี้แหละขอบกรอบของกายหาที่ที่กายเนี่ยมันจะไปอยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่จะมีความสงัดได้แต่บางคนพึ่งลุกพึ่งตื่นขึ้นก็อยู่ในห้องนอนก็ได้แต่บางคนออกเดินทางฟังในเวลากลางวันเวลาเย็นจะอยู่ในรถก็ได้บางคนอาจจะทำกิจการงานอย่างไรได้อยู่เอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ที่เราจะมีความสงัดจะมีความสงบสงัดสงบไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวนะนิ่งๆแต่ว่าไม่สงัดก็มีนะคิดฟุ้งซ่านบ้าบออดีตอนาคตคนนั่นคนนี้หยุดหรือถ้ากายเราเคลื่อนไหวอยู่ทำนั่นทำนี่เดินทางจิตแล้วให้สงบเริ่มจากกรอบขอบของผิวหนังของเราหน้านี่ไกลที่สุดก็จมูกบางคนจะจมูกแฟบจมูกโด่งมันก็ยังออกมาไกลกว่าลูกตาไกลกว่าหน้าผากันเริ่มตรงนั้นปลายจมูกของเราสังเกตดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสติอันมีหน้ารอบเข้าไปตั้งไว้แล้วท่านใช้คำนี้อุชุงกายัง
ปนิทายะปริมุขขังปริมุขขังหมายถึงบริเวณทางเข้าทางออกซึ่งถ้าเราดูทางด้านสถาปัตยกรรมอาคารบ้านสถานที่ราชการเขาจะมีการสร้างส่วนที่เป็นหน้ามุกยื่นออกมาจากอาคารเพื่อที่เป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือทางเข้านี้คือทางออกส่งหลังคาบ้างหรือว่าจะกรอบหน้าต่างบ้างมันจะเป็นลักษณะที่ให้เราเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือทางเข้าทางออกนะก็เรียกว่าหน้ามุกเช่นเดียวกันร่างกายของเราจมูกนี่แหละเป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจบริเวณนี้ตั้งสติไว้บริเวณนี้ปริมุขขังตรงไหนบริเวณนี้เราไล่กันไปดูไล่ไปเลยจากปลายจมูกสูดหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆนี่จากปลายจมูกมันไปที่ไหนบ้างก็เราดูไล่ตามมันไปหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละนะแต่พิจารณาดูตอนที่หายใจเข้านี่จากปลายจมูกมันไปไหนบ้างคือในกายเรานะกายของเราทำไมต้องหายใจเอ้ามันต้องการลมธาตุลมถ้าพูดในทางชีวเคมีก็คือต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดการเผาผลาญเป็นพลังงานขึ้นมาก็ต้องหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็เป็นลมแต่ในทางชีวเคมีเขาก็เรียกว่าเป็นลมที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าก็มีออกซิเจนออกก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าภาษาทางนักภาวนาการทำจิตให้สงบเราเรียกว่าธาตุลมธาตุลมที่อยู่ข้างนอกแล้วเราหายใจเข้าไปจากปลายจมูกผ่านไปในโพรงจมูกเข้าไปจนถึงขั้วของจมูกด้านบนขั้วโพรงไซนัสต่างๆเป็นกระบวนการการปรับอุณหภูมิของอากาศกรองฝุ่นกรองควันอะไรต่างๆก่อนที่มันจะเข้าไปในปอดเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่คอไปที่ขั้วปอดไปที่ปอดทั้งสองข้างเวลามันไปที่ปอดทั้งสองข้างแล้วเปลี่ยนจากออกซิเจนในรูปฟอร์มของก๊าซให้มันไปอยู่เป็นออกซิเจนในรูปฟอร์มของเหลวที่จะถูกนำไปโดยระบบเลือดอากาศมันก็ไปตามนั้นโดยในทางชีววิทยาก็คือเจ้าฮีโมโกลบินนี่แหละจะเป็นตัวที่เอาออกซิเจนที่ได้มาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดออกซิเจนจากปอดก็เข้าสู่กระแสเลือดหัวใจก็ปั๊มไปเลยปั๊มดูดจากปอดออกมาบีบเข้าไปเลยนี่ขึ้นข้างบนก็มาคอมาแขนมาสมองลงข้างล่างก็ไปตามร่างกายไปตามขาทั้งสองข้างจนถึงข้างล่างก็ปลายนิ้วเท้าตรงกลางก็ปลายนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาข้างบนก็ถึงสมองศีรษะหายใจนี่เข้านี่ให้มันสุดจนถึงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าสมองศีรษะหายใจเข้านะท่านผู้ฟังหายใจเข้าอากาศนี่มันไปทั่วไปหมดท่านจึงบอกว่าเป็นลมที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมเล่นไปตามตัวลมในท้องลมในไส้ลมในอวัยวะต่างๆธาตุลมที่อยู่ภายในร่างกายของเรามันชัดเจนมากท่านผู้ฟังว่ามันก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกนี่แหละทำไมเขาถึงบ่นเรื่อง PM 2.5 3.5 ต่อไปมันคงจะมี 4.5 นะกับเจ้าว่าเออทำไมบ่นกันมากเพราะว่ามันเห็นชัดๆอ่ะว่ามันอยู่ข้างนอกลมก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในแล้วมันผ่านปอดมันก็มีปัญหาดูดอะไรก็ออกไปร่างกายก็ได้อย่างนั้นออกมาก็เหมือนกันตัวหวัง
ขาออกล่มนี่จากปลายมือปลายเท้าจากสมองศีรษะออกมาออกมาได้ไงหัวใจแล้วไปปั๊มออกมาดันไปไอ้ของเก่าก็ดันออกมาดันของใหม่เข้าไปของเก่าก็เคลื่อนออกมาเคลื่อนออกมาก็มารวมกันอยู่ที่ปอดรวมกันอยู่ที่ปอดแล้วไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็ถูกขับดันออกมาปลดปล่อยออกมาออกมาจากปอดกระบังลมตีขึ้นดันอากาศที่เป็นลมหายใจออกไปจากปอดทั้งสองข้างมายังขั้วปอดมายังคอหอยผ่านโพรงไซนัสต่างๆออกไปที่โพรงจมูกจนไปถึงปลายจมูกออกไปข้างนอกนี่คือลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราสังเกตดูลมดูให้มันทั่วขนาดนี้นี่ขั้นตอนแรกท่านผู้ฟังเวลาเราดูลมดูให้มันทั่วไปหมดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเยอะอยู่นะมันไปทั้งตัวนี่สังเกตดูแล้วต่อไปให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มันลมลึกๆหรือออกยาวๆละไม่ต้องไปแช่ไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องทีหรือห่างค่อยหรือแรงร้อนหรือเย็นไม่ต้องละให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วสังเกตดูอยู่ณจุดเดียวจากนี้นะดูณที่ตำแหน่งเดียวตอนนี้เรารู้แล้วลมเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างก็ให้มาดูอยู่นะที่จุดเดียวเหมือนยามเนี่ยนะตูฟังเขาไปตรวจดูเนี่ยพอเข้ากะแล้วก็ไปเดินดูทั่วๆไปหมดเห็นทุกอย่างปลอดภัยดีก็มาประจำอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ฐานของตนตอนนี้เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ 2-3 ครั้งสังเกตดูลมที่เล่นไปตามร่างกายทั้งหมดข้างบนคือถึงสมองศีรษะตรงกลางถึงปลายนิ้วมือข้างล่างถึงปลายนิ้วเท้าออกมาแล้วกลับไปสู่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกรู้ทั่วหมดแล้วมาสังเกตอยู่ณตรงจุดทางเข้าทางออกของมันนี่แหละสังเกตอยู่บริเวณในโพรงจมูกตั้งสติไว้สติเปรียบเหมือนกับยามที่พอเราไล่ไปทั่วแล้วใช่ไหมยามเข้ามาแล้วไล่ไปดูทั่วแล้วมาดูตั้งป้อมไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกเรามาสังเกตดูด้วยสติอยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับมันจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอยู่ในโพรงจมูกนั่นแหละเวลาเราดมกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้ขยะของหอมของเหม็นต่างๆจุดนั้นแหละจุดนั้นแหละตั้งจิตไว้ที่นี่ก็มาตั้งจิตไว้หมายถึงคุณมาสังเกตดูลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ณตำแหน่งนี้อย่างเดียวไม่ต้องตามไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าเพ่งเกินไปคือมันก็ต้องเพ่งนะแต่อย่าเพ่งเกินไปคำว่าเพ่งหมายถึงเอาใจจดจ่อไม่เพ่งเกินไปหมายถึงเอาใจจดจ่อแต่อย่าบังคับให้เป็นธรรมชาติ relax ให้สบายสบายให้ผ่อนคลายไม่ต้องเกร็งไหล่เกร็งคอหรือเกร็งหลังแต่ให้ปล่อยตั้งแต่ใบหน้าหว่างคิ้วศีรษะท้ายทอยบ่าไหล่หลังเอวจนถึงขาทั้งหมดให้ผ่อนคลายสบายสบายตั้งสติไว้ตั้งกายตรงรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก
ไม่ต้องตามลมสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวบริเวณทางเข้าทางออกของลมด้านในโพรงจมูกไม่ต้องเพ่งเกินไปเอาใจจดจ่อไว้พอดีประคับประคองให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกะเกณฑ์เจาะจงว่ามันจะต้องแรงหรือค่อยเท่าไรมีขนาดข้างในเข้าไปจากปลายจมูกกี่มิลลิเมตรข้างในนั้นจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดนัทหรืออะไรไม่ต้องไปกะเกณฑ์ป่านั้นเราแค่ทำความรู้สึกไว้เฉยๆนั่นแหละคือสติแปลว่าการระลึกได้นิพพานส่วนแรกสี่ขั้นตอนมาแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวตะกี้เราทำมาแล้วเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ทั่วถึงว่าหายใจออกสั้นตะกี้เราก็ทำมาแล้วทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนี่เราไล่ไปจากข้างบนคือสมองศีรษะตรงกลางคือปลายนิ้วมือทั้งสองข้างด้านล่างคือปลายนิ้วเท้าเราเห็นมาทั่วแล้วจากนั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจเข้าทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกตอนนี้เราทำมาถึงตรงนี้หมายความว่าเราไม่ได้ตามลมละตรวจดูไปจนทั่วตัวแล้วมาดูรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวการปรุงแต่งทางกายเราระงับลงแล้วพอเราไปตรวจดูหมดแล้วมาดูอยู่ที่จุดเดียวแล้วสบายแล้วผ่อนคลายแล้วไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแล้วการปรุงแต่งทางกายของเรานี่จะมีความระงับความระงับในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินคุณจะยืนคุณจะทำงานอะไรไม่ได้นะเราบางคนที่เขาเดินจงกรมแล้วเขาทำอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทำได้คนที่มีความชำนาญจะขับรถเดินทางหยิบจับสิ่งของคุณทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับในขณะที่มีการเคลื่อนไหวในการงานต่างๆก็สามารถทำได้ยังรวมถึงถ้าร่างกายมีอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าต้องไม่เจ็บไม่ปวดเลยมันถึงจะเรียกว่าเป็นกายสังขารระงับก็ถ้ามันมีโรคอยู่มันเจ็บอ่ะมันก็มีอ่ะไอ้ผัสสะชนิดที่ทำให้เราปวดนี่แต่กายสังขารก็สงบระงับได้เพราะคำว่าระงับของกายนี่เขาหมายถึงการที่กายจะปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสไม่ระงับแล้วกายนั้นระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสด้วยอะไรระงับด้วยอำนาจของสติไงเอาละที่ไม่ระงับปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของอะไรก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของความเพลินไงความเพลินกับสติมันตรงข้ามกันท่านผู้ฟังกิเลสเกิดแล้วจิตคลอยตามไปตุ้มเลยการปรุงแต่งของจิตก็ไปตามกิเลสการปรุงแต่งของกายก็ไปตามกิเลสตัวอย่างยังไงคือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเพลินไปแล้วเป็นคุณอยากซื้อของไงอยากซื้อของแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบจับแต่ไม่มีเงินทำไงเอาเลยแล้วถือเอาเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้กายสังขารนั่นน่ะที่มือเอื้อมหยิบออกไปนั่นน่ะเป็นอำนาจของกิเลสหรือว่าเวลารับประทานอาหารรับประทานอาหารแล้วมันพอแล้วไงอิ่มแล้วร่างกายได้รับอาหารเพียงพอแล้วแหมแต่มันเหลือเยอะน่ะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยแม้แต่อันนี้จิ้มกันนั้นมันน่าจะดีลองกินดูนะเอื้อมือไปนั่นแหละเอื้อมือไปแล้วก็จับใส่ปากเคี้ยวคำเก่ายังไม่ทันหมดเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปอีก
เคี้ยวจะเป็นละเอียดได้ไงผมไม่รู้เราก็อยากกินนะชิมอันนี้ปรุงแต่งกับอันนั้นมันน่าจะอร่อยดีการปรุงแต่งทางกายไปแบบเนี้ยมือเอื้อมหยิบออกไปเนี่ยคือด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทำอย่างนั้นได้เพราะจิตเราเพลินไปเพลินไปตามกิเลสกิเลสเกิดขึ้นแล้วไงเพราะว่าทุกคนจิตที่มันยังมีอาสวะมันก็ปรุงแต่งออกมาแล้วแหละแต่ปรุงแต่งออกมาแล้วคุณจะแบบโอเคฉันไม่ไปตามกิเลสหรือฉันจะไปตามกิเลสที่มันออกมาในช่องทางใจนะจิตของเราท่านผู้ฟังทุกคนเลยวันนี้จะอธิบายไปในตอนหน้าว่าทำไมมันถึงมีกิเลสฝังอยู่แต่ตอนนี้ก่อนว่าพอมีภาษาเช่นกลิ่นอาหารอร่อยๆที่เราแบบโอ้เราเคยกินมานี่มันสุดยอดเลยอาหารประเภทนี้อะไรอ่ะตอนเช้าก็เจียวไข่นั่นแหละโอ้กลิ่นไข่เจียวนะหรือเสียงน้ำใส่ในน้ำแข็งโอ้มันกุ้งกลิ้งน่าจะเป็นน้ำหวานด้วยโอ้คิดไปเลยฮะในการปรุงแต่งของจิตแบบเนี้ยที่ไปตามภาษาเนี่ยมันปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่มันฝังอยู่ในจิตของเรามันก็ออกมาเป็นความอยากมันก็ออกมาเป็นราคะแล้วถ้าเราเพลินไปตามราคะนั้นเราก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสไงของกิเลสแต่ว่าไอ้ความเพลินที่เราไปตามกิเลสเนี่ยมันยับยั้งมันหยุดได้ด้วยสติสติตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติสติคือไม่ลืมลมไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนั่นคือมีสติอยู่กับอะไรนี่แหละปริมุขังณตำแหน่งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งอยู่จิตก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ท่านผู้ฟังความที่มันจะเพลินไปตามกิเลสมันจะลดลงเบาบางลงยับยั้งลงการปรุงแต่งทางกายหรือการปรุงแต่งทางจิตที่จะเกิดขึ้นตามต่อจากนั้นเมื่อเรามีสติอยู่ขณะนี้เนี่ยนะการปรุงแต่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสนั้นจะระงับลงระงับลงปัสสัมภยังกายสังขารังปัสสัมภยังจิตตสังขารังทำการปรุงแต่งทางกายให้สงบระงับทำการปรุงแต่งทางจิตให้สงบระงับฝึกทำฉันใช้คำว่าสิกขติทำการศึกษาฝึกฝนมันต้องแยกกันออกให้ได้ท่านผู้ฟังตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีความคิดจะคิดเรื่องอดีตอนาคตทำไมฉันจะคิดไม่ได้ของพระพุทธเจ้ายังคิดได้ท่านยังเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านยังมีการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปที่นี่แจ้งบอกไว้ว่าอีก15วันจะเดินทางท่านยังคิดเรื่องอนาคตอ่ะท่านยังคิดเรื่องอดีตอ่ะแล้วท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านี่โอ้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทโธด้วยนะไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาแล้วทำไมท่านคิดอดีตอนาคตได้เพราะการปรุงแต่งทางจิตของท่านจิตตสังขารนั่นน่ะมันไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไงจิตตสังขารของท่านระงับแล้วไม่ได้ไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นความระงับไปหมดความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่ขยื่นอะไรขยับอะไรร่างกายความระงับนะไม่ใช่ว่าไม่คิดนึกอะไรนะแต่ระงับจากการปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ว่าการปรุงแต่งไปตามอำนาจของธรรมทำได้สิกายสังขารที่เป็นไปตามอำนาจของมรรค8ให้ทานนี่ไงคือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ไงกายสังขารนะไปตามอำนาจของธรรมนะธรรมะในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคุณรู้ประการให้ดีเอาให้เลยล้างมือก่อนเสร็จปุ๊บจับทัพพีตักอาหารใส่บาตรพระหรือหยิบสิ่งของบริจาคให้ทานเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมการขับเคลื่อนทางกายกายสังขารแบบนั้นเนี่ยไปตามอำนาจของมรรค8เป็นกรรมดีนะเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะก
การปรุงแต่งนั้นน่ะหรือความคิดนึกเอาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ตลอดจิตตสังขารระงับหมายถึงการปรุงแต่งที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสไม่มีเพราะสติรักษาจิตไว้แต่จะวางแผนการงานพรุ่งนี้จะทำอะไรเราเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็นยังไงสามีจะเป็นยังไงไอ้ความคิดนึกตริตรึกไปเป็นจิตตสังขารเนี่ยก็ไปด้วยอำนาจของสัมมาสังกัปปะดำริไม่ไปในทางกามไม่ไปทางพยาบาทไม่ไปทางเบียดเบียนคิดถึงอยู่เขาก็จริงคิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ได้เป็นห่วงแต่รักไม่ได้กังวลแต่มีความกรุณาไม่ได้จะคิดถึงเขาแล้วก็ไม่พอใจนั่นนี่แต่มีอุเบกขาไม่ใช่จะคิดถึงเขาแล้วก็อิจฉาริษยาทำไมเขาได้ดีกว่าเราแต่มีมุทิตาการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยท่านฟังเป็นสัมมาสังกัปปะนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐที่เราปรุงแต่งไปตามนั้นจิตตสังขารระงับนะการปรุงแต่งของจิตที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสไม่เลยมันระงับแล้วเลยมันไม่ไปทางนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคิดนึกเรื่องอะไรนั้นเป็นสัมมาสังกัปปะการที่เรามาปฏิบัติตามมรรค8ถ้ากายคือสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะวาจาก็เป็นสัมมาวาจาความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะมันต้องประกอบด้วยสัมมาสติต้องประกอบด้วยสัมมาวายามะต้องประกอบด้วยสัมมาสมาธิโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้ามันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมรรคนี่องค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่รวมเป็นทางมัดกันเป็นก้อนเดียวนี่มรรคนี่เป็นการปรุงแต่งเป็นการปรุงแต่งเป็นสังขารอย่างหนึ่งแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่กิเลสมันจะระงับลงระงับลงการปรุงแต่งมีหลายแบบท่านผู้ฟังการปรุงแต่งแต่แบ่งเป็น3ก็กายวาจาใจแต่แบ่งตามช่องทางอายตนะ6ก็เป็นการปรุงแต่งทางตาทางหูจนถึงทางลิ้นทางกายทางใจว่ากันไปหรือถ้าเป็นการปรุงแต่งอยู่ในขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นก็การปรุงแต่งการปรุงแต่งทั้งหมดมันคือก็เป็นลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้ไปอันนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านจึงแยกมันออกแยกสายที่ถ้าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วมันดันกลายเป็นมีกิเลสเพิ่มขึ้นนี่คือส่วนสมุทัยพวกกิเลสพวกตัณหาอวิชชาแยกไปแต่การปรุงแต่งอันไหนที่ทำให้กิเลสมันลดแยกมาตรงส่วนที่เป็นมรรคท่านจึงแยกแจกแจงไว้ให้ว่าถ้าปรุงแต่งแบบที่มรรคแบบนี้ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจแบบนี้เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสลดอันนี้ควรทำให้มากๆแต่การปรุงแต่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมันก็จะระงับไปโดยอัตโนมัติพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับแบบที่กิเลสระงับลงแต่กายขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้ไหมได้สัมมากัมมันตสัมมาชีวะแล้วปากพูดกับคนอื่นได้ไหมถ้ามีการปรุงแต่งทางกายระงับได้ก็สัมมาวาจาไงแล้วความคิดเราจะคิดเรื่องอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้ได้ไหมได้

ช่องทางใจเรานี่จิตที่เป็นหนึ่งนั้นก็เป็นสมาสมาธิขึ้นมาเรานี่เห็นกายหรือเห็นใจกันแน่นี่เอาใช้กายไงเพื่อที่จะเข้าสู่จิตใจไงกายคือลมใช่ไหมล่ะเราไล่เรียงกันมาจากปลายจมูกจนถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วนั่นคือกายเราเห็นจิตตรงไหนนะตรงที่เรามีสติได้ไงท่านผู้ฟังเราระลึกได้ถึงลมเมื่อไหร่ความระลึกที่เราระลึกได้มาแล้วนั้นนั่นน่ะคือสติเอาละใครเป็นผู้มาระลึกมาคิดมานึกจิตไงจิตนี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตรีตรึกผู้ระลึกจิตมาระลึกถึงลมบูมเลยท่านผู้ฟังสติเกิดจิตลมสติอยู่ด้วยกันจิตลมสติอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางจิตก็จะระงับลงเห็นจิตผ่านทางกายคือลมทำการปรุงแต่งของจิตและการปรุงแต่งของกายให้ระงับได้ผ่านทางลมจิตมันก็สงบไงจิตมันสงบลงแล้วสงบลงแล้วด้วยลมหายใจทำให้บางทีตั้งฟังการเคลื่อนไหวทางกายอะไรมันค่อยระงับการเคลื่อนไหวทางกายนะในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงการขยับกายการที่จะต้องมาค่อยเปลี่ยนท่ามันจะค่อยๆระงับลงระงับลงอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพละเพราะว่าพอจิตเราสบายสบายกายภาพของเราเนี่ยมันก็สบายไปด้วยการที่จะต้องแบบขยับขยับอะไรเงี้ยมันก็ลดลงนี่คือเป็นทางกายภาพแต่สามารถเคลื่อนไหวตามที่จำเป็นได้หรือบางคนทำงานอยู่ออกกำลังกายอยู่เคลื่อนไหวได้เลยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นไปทางกายภาพนั้นแต่กายสังขารระงับเพราะการปรุงแต่งทางกายที่จะไปตามอำนาจกิเลสไม่มีแต่ไม่มีก็สติรักษาเอาไว้สติเกิดตอนไหนตอนที่จิตมาระลึกถึงอยู่กับลมจิตลมสติอยู่ด้วยกันนั่นแหละห่อหุ้มรักษาจิตไว้แล้วต่อให้กิเลสมาก็ไกลกันท่านจึงใช้คำว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสไม่มีนะมีอยู่แต่ว่ามันไม่โดนกันเหมือนน้ำอยู่กับใบบัวน้ำอยู่บนใบบัวก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันไม่โดดกันมันไม่เปื้อนกันมันก็ไหลลื่นออกไปเลยจิตตั้งไว้ด้วยสติคนจะด่าจะว่าจะพูดทำร้ายมันน่าจะมีกิเลสออกมาคือบางทีกิเลสมันก็ออกมาด้วยเป็นความโกรธแต่จิตเราไม่ไปตามกิเลสนั้นคือสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ละเอียดนะท่านฟังบางทีโดนภาษาอะไรแล้วมันอาจจะมีความโกรธโผล่ขึ้นมาที่มันยังเป็นอาสวะเหลืออยู่ไงแต่ไกลจากกันด้วยสติสัมปชัญญะที่ตั้งเอาไว้ไม่ตามนั้นไปสติที่เราตั้งไว้จึงเป็นจุดที่รักษาจิตของเรารักษาจิตด้วยสติพอรักษาจิตด้วยสติแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดไม่ใช่กายไม่ขยับแต่ขยับด้วยอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีแต่ขยับด้วยลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางความคิดนึกที่สั่งสมมาเป็นไปได้ขยับนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตสัมมาชีวะคิดนึกพูดไปนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นสัมมาวาจาไปท่านฟังไล่เรียงให้ดีนะตั้งสติไว้ให้ดีไตรตรองดูให้รอบคอบมีความระมัดระวังรัดกุมไม่ละหลวมในขณะเดียวกันก็ไม่เกรงไม่ต้องบังคับแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติสบายสบายผ่อนคลายจดจ่อไว้ให้ดีมีสติไม่ลืมหลงเจ้าไหมท่านผู้ฟังเห็นกายแบบนี้เขาจึงใช้คำว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยังมันน่าอัศจรรย์มากที่พระพ

พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจร่างกายมองจากมุมแบบนี้ภควตาชาณตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเห็นกายแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะระวังอันนี้คือเบสิก2ขั้นตอนให้จิตใจของเรามีความสงบระงับลงไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสแต่ปรุงแต่งไปตามอำนาจขององค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐศึกษาฝึกฝนมาทางนี้แล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังไม่เห็นกายไม่เข้าใจกายด้วยความที่ว่ามันจะทำให้เราเปลิดเปลินนุ่มหนองไปอย่างไรแต่เห็นกายเข้าใจกายโดยการให้มันมีสติให้มีสมาธิได้กายก้อนเดียวกันนั่นแหละแต่คนที่เพลินคนที่ไม่เข้าใจสติเป็นมิจฉาสติสมาธิจดจ่อนึกเป็นมิจฉาสมาธิเกิดจากความเข้าใจมิจฉาทิฏฐิที่ตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้องมันก็จะเห็นแต่ความสวยความงามเห็นโฆษณาเนี่ยโอ้เขาเอลเอสนี่เขากล้ามเป็นมัดโอ้ผมเขาสวยอย่างนี้แม้หน้าตาเขาแบบว่าเรียวรีเป็น V shape เป็นเบ้าหน้าเกาหลีออกมาเลยหรือตึงตรงนั้นมีริ้วมีโหนกตรงนี้นี่นะคือทำสัญญกรรมอะไรพวกนี้เห็นแบบนี้คือเห็นแบบเปิดละเห็นแบบจดจ่อชนิดก็เป็นมิจฉาสมาธิอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วไม่ได้ต้องคิดใหม่เลยท่านผู้ฟังกายก็เดียวกันเดิมนี่แหละของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เห็นอย่างมีสติเริ่มจากตัวเราเนี่ยเห็นลมเห็นลมอย่างมีสติแล้วที่จะให้มีอานิสงส์มากมีผลมากทำความเข้าใจในขั้นที่สองต่อไปด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าขั้นแรกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นขั้นของสติเป็นขั้นของสมาธิเป็นขั้นของปัญญาแบบพื้นฐานต่อไปขั้นตอนที่สองคือปัญญาชนิดที่จะตัดเจ้าอวิชชาปัญญาพื้นฐานเนี่ยนะมันคือกำจัดกิเลสได้กิเลสเนี่ยมันรัดรึงไม่ได้ละแต่ว่ามันเหมือนหินทับหญ้านี่คือกำลังพูดถึงสมาธิอยู่นะสติสมาธิเนี่ยกำจัดกิเลสได้ได้จริงด้วยได้ในเวลาที่สติสมาธิยังมีอำนาจอยู่ไงได้อยู่แต่เมื่อไรที่สติสมาธิของเรานั้นมันอ่อนกำลังกิเลสนี่มันจะแตกยั่วยาวขึ้นมาทันทีเหมือนหินทับหญ้าข้างใต้เนี่ยไม่มีหญ้าเลยหญ้าตายหมดแต่พอเอาหินออกหญ้ามีไหมยังไม่มีมันตายแล้วแต่พอฝนตกสัก1เที่ยว2เที่ยวมันก็งอกขึ้นมาไหมมันก็จากยังไม่เขียวยังไม่สดรดน้ำลงไปอีกมันก็เขียวสดขึ้นมาเหมือนต้นอื่นๆบริเวณโดยรอบนั่นคือเราใช้สติใช้สมาธิช่วยกำจัดกิเลสในชั่วคราวระหว่างคำว่าชั่วคราวนั้นคือตราบเท่าที่กำลังสติที่กำลังสมาธิยังมีอำนาจอยู่ในสมัยพุทธกาลฟังเราภิกษุหลายๆคนเลยจึงเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุเพราะว่าสมาธิเพราะว่าสติที่มีกำลังมากนี่แหละแม้แต่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะพวกฤาษีนักบวชที่เขาฝึกสมาธิได้ฌานขั้นสูงๆนี่โอ้กิเลสเขาไม่มีเลยนะกิเลสมันหมดจนกระทั่งคิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นพระอรหันต์แล้วนี่สมาธิสติมีพลังมากยาวนานต่อเนื่องเป็นปีๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วคือบรรลุก็จริงบรรลุสมาธินั่นแหละแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไงเข้าใจผิดสมัยนี้ก็มีท่านผู้ฟังคนที่เข้าใจว่าสมาธินั้นคือนิพพานเข้าใจว่าตัวเองบรรลุแล้วจากการที่ได้สมาธิไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งปัญญามีไหมมีในสมาธิต้องมีปัญญาแน่นอนถ้าเป็นสมาธินี่แต่ถ้าบอกว่ารากมันยังอยู่บางทีเราไม่สังเกตเราไม่เห็นเราไม่รู้เข้าใจว่ามันไม่มีแล้วก็รากมันตายแล้วไง
มันเหี่ยวแล้วมันเฉาแล้วแม้แต่มันโดนฝนมันก็ขึ้นมาอีกมันยากไงจึงต้องใช้ปัญญาเพิ่มกว่าพี่ตุ้มฟังปัญญาส่วนที่สองเห็นกายเห็นว่ากายที่มันสงบแล้วเนี่ยจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยกายก็นี่แหละจิตอันนี้แหละที่ความยึดถือเนี่ยมันมายึดถือเอาไว้ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตอนนี้มันยึดถือไหมไม่แล้วมันเบาบางมันเบาบางจากสติสมาธิสัมมาด้วยนะที่ชนิดกิเลสมันต้องลดไม่ปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสก็กายก้อนนี้แหละที่ถ้าเวลามันจะมายึดถือมันก็มายึดถือกายก้อนนี้สิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเนี่ยวิญญาณการรับรู้อะไรต่างๆเวทนาสัญญาสังขารเวลามันมายึดถือมันก็มายึดถืออันนี้แหละจิตมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนนั่นคือรูปจิตมายึดถือความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนนั่นคือนามรูปอยู่ในกายของเราทำความเข้าใจนะทุกฝั่งคิดนึกเลยด้วยปัญญาที่เราตั้งไว้จากสมาธิที่เรามีสมาธิเรามีพื้นฐานปัญญาตั้งไว้ใคร่ครวญพิจารณาก็กายนี่แหละที่จิตมันจะมายึดถือดูว่าเป็นตัวตนก็ความรู้สึกอารมณ์ต่างๆนี่แหละจิตมันจะมายึดถือนามเหล่านี้ดูความเป็นตัวตนนามรูปจึงตั้งอยู่ได้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันอาศัยกันและกันเกิดนะไอ้จิตที่มายึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนนั่นคือนามนะจิตที่มายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนนั่นก็รูปนะจิตมายึดถือนามและรูปนามและรูปมันจึงตั้งอยู่ได้คนเราทุกคนตั้งระวังไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะต้องมีส่วนที่เป็นนามและรูปอยู่ทุกคนถ้าจะมีแต่นามไม่มีรูปว่ามันจะส่งเสียงกันยังไงล่ะมันจะได้ยินมันจะสื่อสารกันยังไงมันก็ไม่ได้มันต้องมีรูปหรือถ้าจะมีแต่รูปไม่มีนามแล้วมันจะรับรู้ตอบสนองกันได้ยังไงก็เหมือนก้อนหินละดังนั้นก้อนหินเราแตะมันยังไงมันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเพราะมันมีแต่รูปมันไม่มีนามไงตัวเรามันจึงมีทั้งนามและรูปคือใจและกายสองส่วนประกอบกันจึงเป็นตัวเราขึ้นมาได้ปัญญาขั้นที่สองต้องเห็นว่าจิตนี่แหละที่มายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละมายึดถือนามรูปโดยความเป็นตัวตนมายึดถือแล้วยึดถือนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนใช้ปัญญานะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะขั้นที่สองโดยจิตที่สงบนะไอ้นามรูปเราก็เข้าใจมาแล้วล่ะมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละโดยจิตที่สงบนะใช้ปัญญาขั้นที่สองนะไอ้เจ้านามรูปเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะมาดูมันตรงนี้ดูด้วยปัญญาขั้นที่สองว่านามและรูปนี้นั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่เรามายึดถืออยู่นี่เรามายึดถืออยู่มันก็เที่ยงไหมท่านเอาอย่างนี้แล้วกันคือคำถามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วให้ตอบคือท่านก็จะให้ตอบว่าไม่เที่ยงบอกคำตอบไปด้วยเอ้าก็ง่ายสิถ้าให้ทั้งคำถามและให้ทั้งคำตอบนี้ไม่ยากแล้วแต่ถามว่านามรูปนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบได้ง่ายๆเลยก็ท่านบอกแล้วว่ามันคือไม่เที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงคือถ้าเราเอาปัญญาตามที่ท่านบอกใช่ไหมมันก็น้อยหน่อยก็เรียกว่าสุตตมยปัญญาไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูใครกลัวพิจารณามันจะเกิดเป็นจินตมยปัญญาไงใครกลัวดูตามที่ท่านบอกไว้ให้เป็นพระสูตรจะเป็นข้อมูลมาได้ยินแล้วว่านามรูปนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงลองคิดดูรูปคือกายเรากายเราเออมันมีการเปลี่ยนแปลงนะท่านเดี๋ยวก็เจ็บบ้างปวดบ้างถ้าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวมันหิวมันก็ต้องให้มันกินเดี๋ยวมันอิ่มมันอยากจะถ่ายมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำมันใช่มันมาอยู่คงที่แบบเนี้ยมันไม่เป็นอ่ะมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะบางทีคนอายุขึ้น30ขึ้น40
50แล้วเนี้ยโอ้บางทีมันก็เป็นคนละอย่างนะปวดนั่นเจ็บนี่หลายอย่างมันเกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงนี่ให้เห็นก่อนนี่หรือบางทีเราออกกำลังกายกินอาหารดีๆอาการเราก็ดีขึ้นมาได้จากไม่ดีเป็นดีก็ได้จากดีเป็นไม่ดีก็ได้บางทีบางคนใช้ครีมอันนี้เขารับประกันเลย1สัปดาห์นี่ขาวจั๊วขาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดใช่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะมันมีความไม่เที่ยงมีความไม่เที่ยงในกายก่อนนี้ใช่ไม่เที่ยงจริงๆนี่คือใครกรุณตามใช่ไหมจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาเอาใจล่ะใจท่านก็บอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะใช่นั่นเป็นสุตตมยปัญญาใจมันไม่เที่ยงยังไงความคิดนึกเที่ยงไหมก็บางอย่างมันก็มีมาแล้วมันก็หายไปบางทีเราจำเรื่องนี้ได้ตอนนี้มันจำไม่ได้บางทีความคิดนี้มันต้องจดเอาไว้พอเห็นอีกทีหนึ่งก็จำได้ขึ้นมามันก็โผล่ขึ้นมาอีกมันก็เกิดขึ้นดับไปนะเกิดขึ้นดับไปไอ้อาหารที่อร่อยอร่อยเรากินโอ้ชอบจังเลยชอบจังเลยดีอยู่แต่พอกินเข้าไปจนหมดแล้วเขายกมาให้จานที่สองจานที่สามไม่เอาละทำไมอ่ะก็ตะกี้มันอยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่อยากแล้วทำไมอ่ะก็มันกินอิ่มแล้วได้กินไปแล้วเอาทำไมตะกี้ถ้าความอยากชอบใจมันมีอยู่กินให้มันต่อไปอีกไม่มันหมดแล้วเอาดับไปได้ไงเอามันดับไปแล้วก็แล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะโอ้ไม่เที่ยงไงแม้แต่ความอยากที่เราอยากกินอาหารประเภทนี้มากมันก็ดับไปได้เหมือนกันนะเวลาที่มันอิ่มแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะกินต่อได้ตลอดแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะนี่นะใจก็ไม่เที่ยงใครกรวนให้เห็นอันนี้คือเป็นจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการไตรตรองใครกรวนทีนี้นามรูปที่มันไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาชนิดที่เป็นจินตมยปัญญาตั้งหวังเราจะทำให้เป็นการภาวนาให้เป็นการพัฒนาในจิตใจของเราว่าการพัฒนาการปรับปรุงในจิตใจของเราเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาอันนี้มันก็ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงนะใช่ตัวเรานี่แหละที่มันไม่เที่ยงกายและใจของเราเนี่ยแหละที่มันไม่เที่ยงไอ้ที่เรามายึดถืออยู่ก็ยึดถือสิ่งนี้แหละกายใจที่มันไม่เที่ยงใจกายนามรูปที่ไม่เที่ยงเรามายึดถือสิ่งนี้อยู่ท่านผู้ฟังจิตเนี่ยมายึดถือใจกายนามรูปนี้อยู่ว่าเป็นตัวมันของมันก็นี่เป็นตัวเราเรามายึดถือตัวเรานี่แล้วว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรายังไงเรารู้สึกว่าเนี่ยแขนเราขาของเราตัวของเราบ้านของเรารถของเราความคิดของเราไอเดียสของเรานี่นะนามนะรูปก็คือรถคือบ้านคือกายนี้เป็นต้นเงินในธนาคารอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าใจนี่คือความคิดนึกอารมณ์ของฉันฉันเป็นคนแบบนี้จะมีจริตแบบนี้พวกนี้เป็นนามหมดเลยเรามายึดถือสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเป็นตัวตนหมายความว่าก็ของฉันนั่นแหละของฉันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้มันก็คือเที่ยงนั่นแหละของฉันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่เป็นอย่างนี้คือเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพอเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเราเป็นตายไหมเราก็จะมาหาความสุขในสิ่งนี้ไงพอเรามาหาความสุขในสิ่งที่ว่าเป็นของเรามันก็อาจจะสุขบ้างอาจจะทุกข์บ้างตามสิ่งที่มันจะเป็นนั่นแหละแต่พอเราก็อยากให้มันเป็นสุขไอ้ความที่เราอยากให้มันเป็นสุขอยู่ตลอดนั่นคือความเข้าใจว่ามันเที่ยงนะเข้าใจว่าเที่ยงเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงไอ้ความเข้าใจเนี้ยคือความคิดว่าจะให้มันเที่ยงนะเราก็จึงด้วยความยึดถือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นสุขมาหาความสุขในสิ่งที่เรายึดถือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นคือเที่ยงยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาจิตเนี่ยมันมาจึงยึดถือว่าเป็นอัตตาเปรียบเป็นของตนย
ึดถือแล้วก็จะมาหาความสุขจึงเห็นว่าเป็นสุขขังแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปลี่ยนมาเป็นสุขได้ตลอดนั่นก็เป็นของเที่ยงนิจจังสุขขังอัตตาไงทุกฝังเฮ้ยมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันหนังคนละม้วนแล้วนี่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงไม่ใช่หรือใช่ไงเข้าใจใช่ไหมภาวนามยปัญญาเริ่มเกิดแล้วใช่มันไม่เที่ยงนะไอ้ที่เรามายึดถือเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นอนิจจังใช่ปะล่ะแต่ว่าเรารู้สึกมันเป็นนิจจังไม่ใช่มันเป็นอนิจจังสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราจะมาหาสุขมันไม่ได้นะเพราะท่านบอกว่าไม่เที่ยงใช่ไหมอนิจจังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรไหมไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้จังอ่ะมันเป็นทุกขังทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่หรือสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรมันยึดถือไม่ใช่หรือใช่ถ้าไม่ควรยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใครกลัวนะมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมาหาสุขในสิ่งที่มันมีธรรมชาติเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ละเราจะมายึดถือให้เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ควรยึดถือว่าจะให้เป็นตัวตนมันก็ไม่ถูกป่ะเราจะมาเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคาดหวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้นี่คือปัญญาขั้นที่สองนะให้เป็นภาวนามยปัญญาเข้าใจในจิตใจของเราเลยว่าใช่ตัวเรานี่มันยึดถือไม่ได้จะไม่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้แล้วทำไงไม่ควรยึดถือแล้วทำไงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราจะมาหาสาระในสิ่งนั้นมันจะมีที่ไหนเล่าสาระแก่นสารไม่มีในสิ่งที่ไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาจะมาหาความเที่ยงหาความสุขหาความเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้เพราะสาระของมันไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหมายถึงมันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าที่เราจะควรไปยึดถือว่ามันเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาก็ถ้าอะไรมันจะเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเอาดีจะยึดถือมันเป็นของตนมันก็ยังจะมีค่าหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราจะไปยึดถือหาค่าในสิ่งที่ไม่มีค่านี่มันไร้สาระไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีสาระไม่มีแก่นสารก็ทำยังไงเป็นเปรียบไว้กับเวลาที่กิ่งไม้อะไรต่างๆขยะอะไรต่างๆมันเรี่ยรายเกลื่อนถนนไปหมดอ่ะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยตามถนนที่เขาไปเล่นสงกรานต์กันนี่เขาทำยังไงก็กวาดทิ้งเขาไม่เก็บเอาไว้โอ้จะมาเก็บมาประดับตัวประดับบ้านโอ้ยไม่เลยทิ้งไปเลยเพราะอะไรมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารหาค่าหาคุณไม่ได้เป็นของทิ้งแล้วเป็นของเปล่าประโยชน์ไร้ประโยชน์ไร้สาระหาแก่นสารไม่ได้สิ่งไหนเป็นอย่างนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่แล้วก็ไม่ยึดถือทิ้งไปวางไปปล่อยไปคลายไปละไปจางคลายไปวางซะเป็นวางวางความยึดถือจากกายจากใจวางความยึดถือจากรูปจากนามรูปนามกายใจไม่ควรยึดถือไว้เพราะมันไม่มีสาระหาสาระแก่นสารไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนมีสาระเหมือนมีแก่นสารนั่นเป็นเพียงพยับแดดเป็นเพียงดูเหมือนเฉยๆที่เห็นว่ามันมีอะไรต่างๆนั่นนะนั่นเป็นมายากล
ดูเหมือนว่าจริงดูเหมือนว่าทำได้แต่จริงเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมมีความปลื้นปลอกไม่ใช่ของจริงเป็นของหลวงโลกเป็นสมมุติเฉยๆเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยไอ้ที่สมมุติไม่จริงไม่มีสาระหาแก่นสารไม่ได้จากคุณสมบัติของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยปัญญาเริ่มฟังเห็นด้วยปัญญาจิตมันจะคลายออกเองคลายความยึดถือในนามรูปกายใจได้มันอัตโนมัตินะตรงนี้จึงเป็นภาวนามยปัญญาคลี่คลายออกปล่อยออกจากการที่เรามีสมาธิอย่างดีมาพิจารณานี้จะเป็นปัญญาอันที่สองที่เราเมื่อได้เต็มแล้วมันจะจิตใจเบาบางจิตใจมันจะสบายในช่วงของจิตวิเวกที่ข้าพเจ้าจะมานำพาท่านฟังหนึ่งสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ช่องทางโซเชียลมีเดียจะ Facebook Fan Page YouTube Channel ก็มีให้ติดตามเลือกฟังกันได้รายการธรรมารับรุณนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
0: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติแล้ววันนี้ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มอย่างเท่าเทียมกัน
9: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนปกติอย่างเป็นทางการในวันนี้หลังปิดเรียนชั่วคราวและสอนผ่านระบบออนไลน์มาเกือบครึ่งเดือนจากเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายว่าวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนตนซึ่งติดภารกิจประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จากการรายงานพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังต้องจัดกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกัน พื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงคมนาคมผลักดันการใช้ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าเชื่อมโยงสนามบินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดทำแผนแม่บทสร้างการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้
10: นายสิริพงษ์อันทรสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมปรับปรุงเส้นทางรถโดยสารหมวด4จึงให้ครอบคลุมจุดสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเส้นทางที่อยู่ระหว่างอนุมัติได้แก่เส้นทางเชื่อมสถานีขนส่งสงขลาถึงสนามบินหาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่ถึงเมืองสงขลาและสนามบินหาดใหญ่ถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่พร้อมประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำรถบัสไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการในเส้นทางรอบเมืองหาดใหญ่และหาดใหญ่ถึงสถิงพระซึ่งคาดว่าจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมเยียวยาผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานพร้อมเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาที่อยู่ระหว่างเสนอครม.อนุมัติและว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือโมโนเรลระหว่างปี2570ถึง2571นพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ75พร้อมเดินหน้าคุมเข้มการตรวจสอบก่อนและหลังจดทะเบียน
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีลดลงร้อยละ75ว่าตัวเลขดังกล่าวหมายถึงนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงไม่ได้หมายความว่านอมินีทั้งหมดในประเทศไทยลดลงร้อยละ75โดยช่วงวันที่1ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าลักษณะกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี561บริษัททั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจควบคุมกิจการพร้อมนำฐานข้อมูลมาใช้ตรวจสอบโดยทำงานร่วมกับ23หน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ยังส่งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วกว่า 50,000 รายพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบ46พื้นที่ใน13จังหวัดใช้4คำสั่ง2ประกาศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันนอมินีและบัญชีม้านิติบุคคลโดยมุ่งป้องกันผู้ไม่สุจริตเข้าใช้ระบบคู่กับการตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในระบบแล้วและดูแลให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมปุริมประโสภาภารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่1กันยายน2569วันนี้แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะคุณพฤทธิ์ค่ะ
1: สวัสดีคุณชยานันท์ครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีสำหรับวันที่1กันยายนวันที่เงินเดือนหลายๆคนน่าจะออกในวันนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ทักทายสำหรับถ้าเป็นผู้ที่รับราชการหรือว่าดูเรื่องปีงบก็นี่เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ก็เป็นอีก1เดือนสุดท้ายสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ครบนะฮะกำหนดของเรื่องของการเกษียณอายุราชการ
1: ที่จะไปสบายก็คือไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ผมยังพูดไม่จบเลย พี่แอลหมายถึงว่า อาจจะปลดจากภาระหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบมาตลอดเพื่อจะได้เกษียณแล้วก็มีชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างสบายอกสบายใจด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีสัญจรการโอไปเรียกว่าลงไปในรอบนี้เนี่ยไปปฏิบัติงานบางท่านลงไปเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะ
1: ใช่
0: อย่างสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีก็เมื่อวานนี้ท่านลงไปเพราะว่าก่อนที่ท่านจะลงไปเนี่ยก็มีการแถลงต
1: ่
0: อสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400,000 ล้าน
0: เมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักสว.วุฒิสภาเรื่องของพ.ร.ก.
1: 400,000 ล้าน
0: 400,000 ล้านเมื่อวานนี
1: ้ใช่
0: นะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันแต่ว่าไปกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะฮะว่าเพราะว่ากลับมาชุ่มฉ่ำกันอีกแล้วประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

0: ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางค่ะไปบริเวณดังกล่าวนั้นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศพี่แอลครับ2ข่าวแรกเราจะข้ามเลยไหมครับเพราะว่าตรงกับของคุณบุญมาเลยเพิ่งทราบเหมือนกัน
0: เราก็อย่างที่ได้นำเรียนกันไปนะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการชี้แจงพรกเงินกู้เมื่อวันนี้ก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่นะครับไปยังรูปเพื่อที่จะเตรียมร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะสำหรับในวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวันนี้ท่านก็ได้ไปชี้แจงเรื่องของพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อที่จะรับมือวิกฤตทางด้านของพลังงานและรับผลกระทบต่อประชาชนและยืนยันว่าไม่มีการกระทบต่อกรอบวินัยทางด้านของการเงินการคลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไปติดตามในตีคล้องร้องข่าวเพราะท่านลงไปเมื่อวานนี้นะแน่นอนลงไปยังพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านของน้ำเนี่ยที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะคะเดี๋ยววันนี้เห็นว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่สำหรับวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการจัดทำประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ต้องกังวลแล้วก็ขั้นตอนของการพิสูจน์ความเสียหายหรือว่ากรมธรรม์เคหสถานเมื่อเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันต่อไป
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เราเริ่มรายการมาในการลงพื้นที่ครม.สัญจรนะฮ
0: ะ
1: เรียกง่ายๆกันในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นะครับแล้วก็ในแต่ละกระทรวงนะฮะก็มีการลงพื้นที่ไปดูในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าแนวทางด้วยหรือบางเรื่องได้ข้อสรุปที่จะนำมาหารือกันในครม.สัญจรก็คือในวันนี้ครับน่าจะมีแนวทางหรือมีโครงการดีๆที่ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเมื่อวานนะฮะหลังจากที่นายกได้แถลงต่อที่ประชุมสว.นะครับช่วงเช้าแล้วก็ลงไปหาช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นครับนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้เป็นประธานในการรับฟังข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปครับระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ครับครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชนครับซึ่งท่านนายกครับมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลโดยจะมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการโดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนและโครงการที่มีความพร้อมรวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการบูรณาการครับจากหลายหน่วยงานด้วยกันครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาคือไม่ได้เป็นแค่พื้นที่5จังหวัดภาคใต้แต่เป็นพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานครับทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากคือเป็นประธานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้าง2โครงการด้วยกันครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินของสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางนะฮะกับตำบลเกาะลันตาน้อยนะครับที่อำเภอเกาะลันตาของจังหวัดกระบี่นะครับเป็นการขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับมีการลงนามกันนะฮะที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับประมาณอีกสัก3ปีคือปี2572นะครับ ึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยที่สามารถจะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีจากรุ่นทรุนได้อย่างภาคภูมิใจต่อไปนะครับทีนี้มาดูแยกดีกว่าพี่แอลใน2โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโครงการแรกเลยฮะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะฮะที่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาไปที่อำเภอเขาชัยสนพัทลุงนะครับจะเป็นการช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่างพัทลุงและสงขลาจริงๆพัทลุงสงขลาเนี่ยสามารถจะสัญจรได้ผ่านทางรถดูดแล้วนะฮะเส้นที่มันเป็นเชื่อมสนามบินหาดใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่จะเชื่อมให้การเดินทางนั้นใกล้ยิ่งขึ้นนะครับผมเพื่อจะเป็นการเชื่อมพัทลุงและสงขลาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการลดระยะทางประมาณ80กิโลเมตรซึ่งปกตินะฮะใช้เวลาเดินทางเนี่ย80กิโลก็ถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆถึงประมาณเกือบ2ชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีเท่านั้น
0: ค
1: ือลดลงไปง่ายๆฮะจาก2ชั่วโมงเหลือประมาณ20นาทีคือเยอะมากๆนะครับ
0: ก็คือถ้าสะพานนี้เสร็จในปี2572ตามกำหนด
1: ใช่นะครับก็หลายๆโครงการก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งโครงการนะฮะของจังหวัดกระบี่ครับคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่ตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับจะก่อสร้างเป็นสะพานขนาด2ช่องจราจรระยะทางประมาณ2กิโล 2.2 กิโลเมตร2กิโลกว่าๆครับซึ่งปัจจุบันประชาชนนะฮะยังต้องใช้แพขนานยนต์นะฮะนักท่องเที่ยวเหมือนกันครับใช้แพขนานยนต์ในการข้ามไปยังเกาะลันตานะครับก่อนจะเดินทางผ่านสะพานสิริลันตาเข้าสู่เกาะลันตาใหญ่คือจากเกาะลันตาน้อยไปเกาะลันตาใหญ่ซึ่งแพขนานยนต์ไม่เพียงพอต่อปริมาณการเดินทางส่งผลให้ทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับต้องใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานสุดอาจจะไปถึงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับถ้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาอันนี้เสร็จนะครับจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดยาวเทศกาลต่างๆและขัตฤกษ์นะครับจากเดิมใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงอันนี้ยิ่งกว่าสะพานเชื่อมสงขลาอีกจะเหลือเพียงแค่ประมาณ2ถึง3นาทีเท่านั้นเยอะมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับจะยังสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นนะครับสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบนเกาะที่มีอย่างจำกัดและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรมนะครับพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางได้อย่างเต็มศักยภาพนี่คือโครงการที่มีการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานนะฮะในการก่อสร้างแล้วมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นเรื่องการคมนาคมครับพี่แอมครับแต่ว่านี้เป็นโครงการที่วางแนวทางไว้นะครับนั่นคือทางกระทรวงคมนาคมมีการเตรียมจัดตั้งสนามบินน้ำไม่ใช่สนามบินน้ำที่อยู่แถวกองสลากแถวนนทบุรีแถวบ้านพี่ไม่ใช่นะครับคือเป็นสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกในไทยนะครับเป็นการขับเคลื่อนโครงการเครื่องบินซีเพลนโมเดลสตูลมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันครับคือเรื่องนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์มีการเปิดเผยหลังจากการเป็นประธานประชุมหารือการศึกษาความเป็นไปได้นี่เป็นแนวทางก่อนท่านผู้ฟังของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำที่จังหวัดสตูลนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีสตุ้งสตังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเป็นการตั้งเป้าผลักดันให้เกิดสนามบินน้ำหรือเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวที่จะตั้งโดยภาครัฐซึ่งถ้ามีจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากลนะครับมีการสั่งการโดยตรงไปยังจังหวัดสตูลครับให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนเร่งศึกษาความเป็นไปได้และสรุปพื้นที่ที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นพี่แอลเคยไปเกาะหลีเป๊ะยังครับ
0: ไม่เคยไปนะ
1: อย่างเกาะหลีเป๊ะถ้าเกิดเดินทางจากเอาแค่ตัวด่านตรงอำเภอละงูนะฮะไปเกาะเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงนะครับยังไม่รวมนั่งรถจากสนามบินหาดใหญ่ไปที่ท่าเรือนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงครับที่จะมีสนามบินน้ำเชื่อมโยงไปยังเกาะหลีเป๊ะอย่างไรก็ตามครับการจะตั้งเป็นจุดขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินที่เป็นซีเพลนหรือว่าสนามบินน้ำเนี่ยต้องศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยคือต้องเป็นพื้นที่ที่ลมค่อนข้างสงบสามารถจะขึ้นลงได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุมีมาตรฐานสากลครับซึ่งนี่จะเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ต้องดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับดูเรื่องความปลอดภัยโดยจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาภาย ใน30วันจากนี้ไปนะครับเพื่อให้โครงการที่เป็นแนวทางตรงนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปีนี้นั่นเองนะฮะคือมีแนวร่างชัดเจนภายในปีนี้ส่วนจะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อไปนี่คือเรื่องของการคมนาคมในพื้นที่ของครม.สัญจรที่ลงพื้นที่ไปในช่วงวันนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าโครงการที่เกี่ยวกับทางด้านของคมนาคมเนี่ยสำเร็จแน่นอนเพราะว่าในพื้นที่ทั้งด้านของพาณิชยอุตสาหกรรมแล้วก็ทางด้านของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเรียกว่าต้องเต็มศักยภาพแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนนะนอกจากนี้ทางด้านของนายอรินชามวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะพอเสร็จภารกิจทางด้านของคมนาคมเนี่ยก็ประชุมกับส่วนราชการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นทางด้านของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางกับการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็เปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้ซึ่งรับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมจังหวัดสงขลาที่สารกลางจังหวัดสงขลาทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านนำคณะรัฐมนตรีร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในโอกาสนี้ค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะคะทับปี2569ที่จังหวัดสงขลาในการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางด้านของภาครัฐผู้แทนจากทางจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสผู้นำศาสนารวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดย150คนจาก7กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้ค่ะเพื่อที่จะนำภาพสะท้อนถึงปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เข้าสู่กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยในโอกาสนี้ทางด้านของนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านชี้แจงถึงวัตถุประสงค
1: ์
0: จากนั้นนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านรับฟังถึงความคิดเห็นจากทางด้านของผู้แทนประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสและจังหวัดละ2คนเนี่ยนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะก่อนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งการหรือว่ามอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆสำหรับประเด็นสำคัญที่ทางผู้แทนจังหวัดในพื้นที่นำเสนอคือเริ่มจากที่จังหวัดปัตตานีโดยทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโดที่อำเภอยะรังท่านเสนอแนวทางที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านของยาเสพติดในพื้นที่โดยสะท้อนนะคะว่าการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพ
1: อ
0: ต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีระบบการบำบัดฟื้นฟูและติดตามการผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อป้องกันการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอย่างซ้ำซากนะคะพร้อมเสนอการที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่อำเภอกระโดโดยเปิดเป็นศูนย์กลางบำบัดฟื้นฟูอบรมคุณธรรมจริยธรรมฝึกอาชีพและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดโดยให้ชุมชนค่ะมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐสนับสนุนด้านของอาคารงบประมาณเครื่องมือองค์ความรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำด้วยนะคะขณะที่ผู้แทนกลุ่มสตรีก็มีการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอแนวทางด้วยเช่นกันค่ะที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ครอบครัวที่มีภาระพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหญิงม่ายผู้ป่วยครอบครัวที่มีปัญหาซ้ำซ้อนทั้งด้านของเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลรายครัวเรือนที่จะบูรณาการการช่วยเหลือเป็นกรณีไปนะคะโดยมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพค่ะติดตามตั้งแต่การช่วยเหลือระยะเร่งด่วนไปจนถึงการฟื้นฟูในระยะยาวแล้วก็ระบบของการพัฒนาระบบด้วยคือ1ครอบครัวเนี่ย1แผนการช่วยเหลือเพื่อให้การดูแลครอบครัวครอบคลุมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่อย่างยั่งยืนด้วยส่วนจังหวัดยะลาทางด้านของนายกสมาคมการศึกษาจังหวัดยะลาก็มีการนำเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยที่จะให้มีการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสถานศึกษาแต่ละสังกัดทั้งการจัดงบประมาณทางด้านของอาหารกลางวันโดยยึดตัวของนักเรียนเป็นฐานค่ะการให้ครูของโรงเรียนเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลภาระบบการเบิกจ่ายตรงอย่างทั่วถึงด้วยแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ทางด้านของโรงเรียนเอกชนเข้าถึงงบประมาณทางด้านของมาตรการสนับสนุนด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยพัฒนาครูค่ะแล้วก็โดยเฉพาะครูตาดีกาหรือว่าครูอิสลามทางด้านของการศึกษาในอย่างต่อเนื่องด้วยด้านการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจก็มีผู้แทนของจังหวัดยะลาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดชายแดนใต้ขณะที่ผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสก็มีการนำเสนอค่ะแนวทางที่จะยกระดับเมืองชายแดนสู่ศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่รวมไปถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรงนี้เองสะท้อนถึงความต้องการของพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและโอกาสใหม่ค่ะให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยสำหรับการประชุมนี้ค่ะสะท้อนถึงแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญที่ลงไปรับฟังเสียงจากประชาชนถึงพื้นที่ถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นฐานที่จะนำปัญหาความต้องการแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจริงจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาระดับนโยบายแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยในการขับเคลื่อนผลักดันแนวทางต่างๆให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและผลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็คือภารกิจเมื่อวานนี้ที่ลงไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลามีอีกหลายประเด็นนะที่ท่านลงไปแล้วก็ไปขับเคลื่อนพร้อมๆกันกับทางด้านของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยเช่นกันครับ
1: ครับผมไปต่อกันที่อีก2ท่านละกันที่ลงพื้นที่นะในช่วงท้ายนี้ก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวนะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมท3นายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับก็ลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคนะครับสาขาหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำการผลิตและจ่ายน้ำประปารวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับและมีการบูรณาการการทำงานเพื่อบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากนั้นครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1ครับซึ่งเป็นจุดสำคัญในการควบคุมและก็การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่นะครับโดยดูระบบบริหารจัดการตั้งแต่การควบคุมการระบายน้ำและการเฝ้าระวังสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทางท่านมท3ไปดูเรื่องของน้ำประปานะครับสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ไปติดตามเรื่องของแหล่งน้ำทั้งผิวดินและน้ำบาดาลนะครับมีการติดตามนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งน้ำท่วมเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านมีการติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนครับเป็นการสนับสนุนน้ำสำหรับคนทำสวนยางนะฮะสวนยางพาราหรือว่าคนทำสวนปาล์มนะครับปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ครับซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะก็ได้พูดถึงว่าการพัฒนาแหล่งน้ำต้องตอบโจทย์ประชาชนและใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพและรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆจึงต้องวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากลงพื้นที่ที่บ้านพรุอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับก็มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลนะฮะเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนนะฮะที่บ้านทุ่งค้ออันนี้แถวบ้านผมตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับเพื่อให้มีน้ำสะอาดใกล้บ้านและเป็นแหล่งน้ำสำรองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผมกริดโทน ขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุก

0: นะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและลดผลกระทบต่อประชาชนยืนยันว่าไม่กระทบกรอบวินัยการคลังและจะกลั่นกรองทุกโครงการให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมวุฒิสภาวันที่31 สิงหาคม 2569ซึ่งมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและขนส่งน้ำมันทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางราว50%ทำให้ต้นทุนสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนแหละครับอีกทั้งงบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์จึงเห็นว่าการออกพระราชกำหนดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการรับมือวิกฤตพร้อมยืนยันอีกว่าการกู้เงินยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกินกรอบ70%และทุกโครงการต้องผ่านการกลั่นกรองเพื่อความคุ้มค่าและป้องกันความซ้ำซ้อนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ระหว่างวันจันทร์ที่31 สิงหาคมถึงวันอังคารที่1 กันยายน 2569โดยในวันที่31 สิงหาคม 2569นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transportเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิท

0: พัทยาเขตสงขลาและนอกจากนี้ไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาและยังไปเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลาครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในวันที่1กันยายน2569กันด้วยณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น5จังหวัดภาคใต้รับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนายกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญด้วยกันอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนั้นก็มีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในด้านสังคมนั้นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและในด้านเศรษฐกิจนั้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหามันตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ส่วนในด้านภัยพิบัตินั้นเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์และ area base เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ครับแล้วในด้านความมั่นคงนี้ก็จะมีการเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาติในด้านสังคมก็จะเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบาย Zero Drop Out การยกระดับทักษะแรงงานหรือ Up Skill Reskill การแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในด้านเศรษฐกิจนี้ก็มีการเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้อันได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดก็จะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับนโยบายกันต่อไปในการแก้ไขปัญหาลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความต้องการและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่กันแล้วเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรพี่น้องครับนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและเข้าร่วมการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ครับเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาส พร้อมทั้งได้รับฟังทุกข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลุยสงขลาเช่นเดียวกันไปติดตามพัฒนาพรุสาคูบ้านไร่เพิ่มน้ำต้นทุนเสริมความมั่นคงแก้ท่วมแก้แล้งนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยเหมือนกันเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดจนฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยั่งยืนกันต่อไปสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำกันด้วยแหละครับโดยภายหลังการปรับปรุงนั้นก็สามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรและเพิ่มอัตราการระบายน้ำจาก 78 เป็น 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า550ไร่และประชาชน476ครัวเรือนช่วยเสริมความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งส่วนในด้านการเกษตรนั้นก็ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีแล้วครับและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ผลส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กันด้วยซึ่งในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำพรุสาคูนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของแหล่งน้ำต้นทุนและการตัดมวลน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยโดยมีการเสนอแนวทางบริหารจัดการหลังดำเนินโครงการ3ข้อด้วยกันอันได้แก่การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนในอนาคตนั่นแหละครับพี่น้องส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการลงพื้นที่แล้วสวมผ้าบาติกสงขลาลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สวมใส่ประเดิมความงดงามและเรียบหรูของผ้าบาติกสงขลาผืนพิเศษโทนสีครามน้ำทะเลซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้แหละครับซึ่งลายผ้าผืนนี้ได้เผยถึงความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ด้วยการนำแรงบันดาลใจจากลวดลายพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามารังสรรค์เป็นผืนผ้าร่วมสมัยชูความงดงามของดอกไม้พระนามทั้ง4ชนิดอันได้แก่ดอนหญ้าควีนสิริกิติ์ดอกบัวควีนสิริกิติ์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์ถ่ายทอดลงบนผืนผ้าได้อย่างอ่อนช้อยลงตัวเลยทีเดียวครับความงดงามดังกล่าวก็ได้รับการคัดเลือกตัดเย็บเป็นเสื้อให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในกิจกรรมช่วงเย็นวันที่31สิงหาคม2569ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานั่นเองแหละครับนอกจากความประณีตของลายบุปผาพระราชทานแล้วผ้าบาติกผืนนี้ยังโดดเด่นด้วยการผสานศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มมีดีนาแทบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยร้อยเรียงเรื่องราวเมืองสงขลาไว้อย่างงดงามเลยทีเดียวโดยการนำสัญลักษณ์นางเงือกประจำจังหวัดสงขลามาผสมผสานกับลายราชวัตรสงขลาที่นำมาปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทคนิคบาติกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับแล้วใช้เทคนิคเฉพาะตัวด้วยการกั้นสีด้วยเทียนผ่านบล็อกไม้และบล็อกโลหะพร้อมนำเกลือแกงมาโรยเพื่อสร้างพื้นผิว ที่มีมิติแปลกตาออกไปละไม้คล้ายปะการังและละอองความเค็มของน้ำทะเลนั่นแหละครับและนอกจากนี้ยังใช้โทนสีครามน้ำทะเลเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์และธรรมชาติติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลานั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระบบพร้อมเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำย้ำว่าน้ำประปาต้องมีพอใช้และคุณภาพดีด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบประปาและการให้บริการพี่น้องประชาชนพร้อมรับฟังรายงานแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเน้นย้ำการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ป้องกันผลกระทบต่อระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเลยครับโดยได้หารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคและก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรระบบผลิตและจ่ายน้ำตลอดจนแผนสำรองในภาวะฉุกเฉินกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนยังสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วมรุนแรงหรือระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หาดใหญ่เมื่อปลายปี2568และครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออาคารสำนักงานระบบปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนทำให้การเตรียมแผนรับมือก่อนเข้าสู่ช่วงเสี่ยงอุทกภัยถูกยกระดับเป็นภารกิจสำคัญเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานด้านการวางระบบสนับสนุนน้ำสะอาดในภาวะอุทกภัยโดยให้จัดทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพและพื้นที่รองรับประชาชนอย่างชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นทางรถบรรทุกน้ำจุดจ่ายน้ำสะอาดและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระบบประปามันหยุดชะงักครับและนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะกันด้วยตั้งแต่การสำรวจแหล่งน้ำดิบการเพิ่มกำลังการผลิตการเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปจนถึงการยกระดับคุณภาพน้ำเพื่อให้การลงทุนแก้ปัญหาตรงกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและปิดท้ายวันนี้กันที่ข่าวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระดมสรรพกำลังสื่อในสังกัดประชาสัมพันธ์การประชุมครม.สัญจรสงขลาปี2569มุ่งสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาภาคใต้ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กำชับและมอบหมายมอบนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ให้ระดมสรรพกำลังและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2569ณจังหวัดสงขลาอย่างเต็มกำลังครับโดยมุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านกลไกสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายรัฐบาลการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้ที่จังหวัดสงขลาแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกรมประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างบูรณาการเพื่อให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาปี2569นี้เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวใต้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรากับโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของโลกและครับ แล้วการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อประเทศไทยในหลายด้านเลยทีเดียวทั้งในด้านการแสดงศักยภาพของประเทศการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนการสร้างเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยนะครับเอายังไงก็ตามแต่เชิญมากันเยอะๆครับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันทำอะไรมาร่วมกันนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2026หรือ2569นี่แหละครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
2: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
1: ผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
5: หกนาฬิกา53นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของครม.ในการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานมีการประชุมวุฒิสภานะครับเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับและเมื่อวานนะครับที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะครับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับโดยทางนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญใน2มิติคือการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศทั้งนี้รัฐบาลยืนยันในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบพร้อมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการจะต้องวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองนะครับก็สรุปว่า เห็นชอบ135เสียงนะครับผ่านวุฒิสภาแล้วนะครับผม
6: ค่ะวันนี้นะคะวันที่1กันยายน2569ก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติวันนี้วันแรกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงกันพร้อมนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยนะถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยววันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่จะมีการเปิดเรียนวันนี้เป็นวันแรกหลังปิดชั่วคราวไปเดี๋ยววันนี้ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยทางด้านของนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของโรงเรียนและให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรแทนทางด้านของท่านประเสริฐจันทระลงทองซึ่งติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าจากการรายงานคือพบว่าโรงเรียนเนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นแต่ยังคงต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนปรับตัวกลับเข้าสู่สภาวะกันได้อย่างมั่นใจส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนขณะนี้ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีพร้อมย้ำว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางด้านของการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะ
5: ครับผมอีกสักหนึ่งข่าวนะฮะน่าจะได้สองข่าวด้วยกันครับไปดูกันที่เรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์พูดถึงความคืบหน้าของการถอดถอนข้าราชการทุจริตในการสอบท้องถิ่นซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวานนะฮะคือวันที่31สิงหาคมนะครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการพลเรือนขอไปครับเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดให้มีการถอดถอนนะครับให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนะครับคือสิ้นเดือนสิงหาคมและจากรายงานที่รับทราบนะครับขณะนี้มีการดำเนินการถอดถอนทั้งผู้ที่มีคะแนนสอบผิดปกติแล้ว 5,925 รายจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วนะครับ 3,864 รายส่วนผู้ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุนั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการถอดถอนนะฮะแต่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมนะครับใน 5,925 รายนอกจากนี้ครับขอให้ผู้ที่สอบนะครับมีการตรวจสอบคะแนนนะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้ขอตรวจสอบคะแนนเนี่ยประมาณ 1,500 รายโดยหลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานแล้วนะครับยังไม่มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนส่วนข้าราชการที่ถูกถอดถอนขณะนี้ยังไม่มีรายใดมายื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์รวมถึงยังไม่มีรายงานว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและสถานการณ์อย่างเป็นไปตามปกติครับ
6: ค่ะอ่ะวันนี้สำหรับรายการข่าวยามเช้าของเราเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรี